0: รีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธมังกรสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพริยพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนทรงรอรับเสด็จณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จขึ้นชั้น29อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ต่อจากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเดินนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์แล้วเชิญพระศพขึ้นรถยนต์หลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังโดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังถนนพระราม4ถนนพญาไทถนนศรีอยุธยาถนนราชดำเนินถนนหน้าพระลานเข้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังตลอดเส้นทางมีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเนืองแน่น
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศเวลา 17:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำสงพระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงทอดผ้าไตร47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอริเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่น

0: เตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: เมื่อวานนี้ตลอดเส้นทางคือบนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างเนืองแน่น
2: ตลอดเส้นทางขบวนรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตั้งแต่เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าประชาชนต่างแสดงความอาลัยพร้อมก้มกราบด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีโดยนายชาตรีพานิพัฒน์ชาวกรุงเทพกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรเช่นการขับเคลื่อนโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่สร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ฝึกฝนทักษะอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม
3: คือพระองค์ท่านมองเห็นความสำคัญคือหมายว่าไม่ใช่ว่ากลุ่มพวกนี้เขาเป็นคนผิดหรืออะไรคือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นชีวิตปกติได้เหมือนคนปกติได้ไม่น่ากลัวหรือว่าไม่มีอะไรนะครับคือพระองค์ท่านเป็นเปรียบเหมือนคนมีเมตตามองทุกคนแบบว่าเท่าเทียมแล้วก็ไม่แบ่งว่าคนนั้นเป็นอะไรประมาณนี้ประทับใจจุดนี้
2: เช่นเดียวกับนางมนพรยิ่งยงเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
4: เวลาฝนตกน้ำท่วมจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ท่านก็ได้ไปช่วยกันทำถุงยังชีพที่มูลนิธิองค์พึ่งพาน่ะนะที่ลาดสิบเอ็ดแม่ก็ไปใช่แม่ก็ไป
2: และตั้งแต่วันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังชวนันท์มาลีรายงาน
0: ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16มิถุนายนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ AM 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาคเวลา 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
1: สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่วันนี้เวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยและภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเวลา 9:00 ถึง 21:00 เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้จากนั้น

0: ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระภิธรรมพระศพ
1: กรมศิลปากรจัดทำจดหมายเหตุการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเตรียมการจัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรติน
2: ายพนมบุตรจันทารโชตอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และรวบรวมข้อมูลนับจากสำนักพระราชวังประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเหตุการณ์สำคัญตามลำดับจะทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยจะส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกเหตุการณ์รวมทั้งรวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมศิลปากรพร้อมดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติมาลิชโยรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลมีข่าวดีสำหรับบุคลากรสาธารณสุขค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมปรับโครงสร้างค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างรายเดือนโดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะเริ่มที่ 1,520 บาทต่อเดือนหรือเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อวันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันและจะมีผลพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังเสนอเพิ่มกรอบการจ้างงานอีก 93,000 อัตราเพื่อรองรับนักเรียนทุนและเปิดโอกาสให้ลูกจ้างรายวันได้เข้าสู่การจ้างงานที่มั่นคงมากขึ้นถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุขซึ่งเป็นกำลังหลักในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดาริดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจะมีการลงนามร่างข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านในอาทิตย์นี้ตามเวลาสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกตามปกติอีกครั้งพร้อมเตือนว่าทางการอิหร่านอาจเผชิญกับผลลัพธ์ที่ร้ายแรงหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนายกรัฐมนตรีเชบาซาริฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ระบุว่าทั้งสองฝ่ายอาจลงนามข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันภายใน24ชั่วโมงข้างหน้า
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการประณามกรณีที่ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้ออกแถลงการร่วมกับบรรดาผู้นำสหภาพยุโรปหรือ EU ในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความร่วมมือทางทหารที่ผิดกฎ

0: หมายระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียในช่วงสงครามยูเครนโดยทางเกาหลีเหนือมองว่าความคิดเห็นดังกล่าวของผู้นำเกาหลีใต้และ EU ถือเป็นการแสดงจุดยืนที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือทั้งนี้นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือกำชับความเป็นพันธมิตรกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยการส่งกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครน
1: สำนักข่าว AP รายงานว่าประชาชนหลายพันคนออกมารวมตัวกันที่กรุงเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและประณามกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านผู้อพยพที่ก่อเหตุจราจรด้วยการเผาอาคารบ้านเรือนหลายแห่งและทำลายทรัพย์สินในกรุงเบลฟาสต์เมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุผู้อพยพชาวซูดานรายหนึ่งใช้มีดทำร้ายร่างกายชาวไอร์แลนด์เหนือวัย40ปีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งนี้ปัญหาผู้อพยพเป็นประเด็นอ่อนไหวและถูกถกเถียงอย่างมากทั้งในประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งเผชิญกับการชุมนุมประท้วงต่อต้านผู้อพยพอย่างรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานจัดการภัยพิบัติระดับจังหวัดของปากีสถานหรือ PDMA เมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในเขตบันนูจังหวัดไคเปอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16รายนอกจากนี้ยังพบสถานประกอบการและบ้านเรือหลายหลังได้รับความเสียหายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ทางการปากีสถานขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายและอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างที่ทรุดโทรมหรืออยู่ในสภาพชำรุดเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการออสเตรเลียนโอเพ่นในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกเอาชนะโนโซมิโอคุฮาระมือ12ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นในวันนี้ขณะที่คู่ผสมไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตคู่มือ45ของโลกแพ้เกาซินวากับเฉินฟางฮุยคู่มือ7ของโลกจากจีน1ต่อ2เกมจังหวัดกำแพงเพชรเปิดฉากจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นติดตามได้จากรายงาน
3: จักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรในเสาวนิชสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบโดยก่อนที่จะมีพิธีเปิดการแข่งขันได้มีพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยการยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีโดยผลรุ่นประชาชนชายระยะทาง 54.3 กิโลเมตรที่1เป็นของณรงเดชแสงฉายเวลา1ชั่วโมง 20.45 นาทีและรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่เพชรดามั่นคงเวลา1ชั่วโมง 47.43 นาทีขณะที่วัชรพงษ์สังฆสรและสุรัชยาวงศ์พันธ์นักปั่นดาวรุ่งวัชรรุ่นเยาวชนอย่างยอดเยี่ยมพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2026สนามที่3ที่สนามโมบิลิตี้รีสอร์ทโมติกิประเทศญี่ปุ่นไอเดียกิตพัฒน์นักบิดยามาฮ่าหมายเลข39ตลอดการแข่งขัน10รอบสนามคว้าอันดับ3มาครองตามหลังผู้ชนะเพียง 0.418 วินาทีพร้อมรักษาตำแหน่งจ่าฝูงในตารางคะแนนสะสมต่อไปส่วนรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ตีอนุภาพนักบิดยามาฮ่าหมายเลข500ออกสตาร์ทจากกริดที่4แม้ช่วงต้นเรสจะหล่นไปอยู่ที่5แต่สามารถไล่ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหน้าก่อนเข้าเส้นชัยในอันดับ4เก็บคะแนนสำคัญขยับขึ้นรั้งอันดับ3ตารางคะแนนสะสมและลดช่องว่างจากผู้นำเหลือ19คะแนนปุริมภัสสรการรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจาก

0: ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:13 สูงกว่าระดับเพดานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 20:44 สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:02 สูงกว่าระดับเพดานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 12:53 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง95เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46
1: 1นาทีกับกปท.
2: การขับรถในช่วงฝนตกมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพถนนเปียกลื่นและอาจมีน้ำท่วมขังทำให้ประสิทธิภาพในการทรงตัวและยึดเกาะถนนของรถลดลงรวมถึงทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนดังนั้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนในช่วงหน้าฝนแนะนำให้ผู้ขับขี่รถเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ขณะฝนตกและหมั่นตรวจสอบความพร้อมของรถอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะที่ปัดน้ำฝนสภาพยางปัดน้ำฝนต้องสามารถรีดน้ำบนกระจกได้ดีเพื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนขณะขับรถในช่วงฝนตกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องสังคโลกเครื่องสังคโลกเป็นเครื่องกระเบื้องเนื้อแกร่งสีเขียวไข่กาสีเหลืองหรือสีน้ำตาลปั้นด้วยดินเหนียวทำเป็นภาชนะต่างๆตุ๊กตาและเครื่องตกแต่งสถาปัตยกรรมคำว่าสังคโลกเขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูคอควายสระโอลอลิงกอไก่คำนี้ไม่ทราบที่มาแน่ชัดเครื่องสังคโลกคุณภาพดีที่สุดผลิตที่เมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นเมืองลูกหลวงด้านทิศเหนือของเมืองสุโขทัยอาณาจักรสุโขทัยผลิตเครื่องสังคโลกเป็นอุตสาหกรรมส่งออกขายทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เครื่องสังคโลกของไทยเผยแพร่ไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า

0: สังโกโรกุซึ่งมาจากคำว่าสังคโลกนั่นเอง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนอุบัติภัยน้ำมันรั่วไหลลงทะเลการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเลไทยมักมีสาเหตุหลักจากการขุดเจาะสำรวจและสูบน้ำมันดิบขึ้นมาใช้ตลอดจนเกิดอุบัติเหตุจากการผลิตและการขนส่งการกำจัดน้ำมันที่รั่วไหลลงสู่ทะเลสามารถทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการดูดออกการใช้วัสดุซับออกการตักออกการเผาทำลายหรือการใช้สารเคมีช่วยให้น้ำมันแตกตัวและมีขนาดเล็กลงหากใช้มากเกินไปย่อมส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการจัดการน้ำมันที่รั่วไหลจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิถีพิถันและศึกษาอย่างจริงจังเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทะเลไทยให้ได้มากที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ที่วันนี้จะวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาได้ปรับลดบทบาทขององค์การสหประชาชาติในฐานะองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศค่ะ
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รายการต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าฟ้าเสด็จสู่ฟ้าฟากสวงพัชรกิติยาภาสวงผสกให้นเรนทิราราชทั้งปวงทเวททั่วไทยเอ่ยเทพยวดีรับไทยเทิดท้วนทิพวิมานสืบสารจริยวัตรล้ำเลิศนิรันดร์อุ้มโอบนารีอันทุกเศร้าพระคือมิ่งคือขวัญของเหล่าชนแลส่งเสด็จนบน้อมกล้าวทั่วล่าแหล่งสยามด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ารายการดนตรีทิพย์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยคุณก้องพบเรื่องสิริรายการ

ดนตรีทิพย์น้อมรำลึกและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขอนำเสนอบางส่วนของบทประพันธ์ไรเควียมของขีตกวีชาวฝรั่งเศสเกเบรียลฟอเรซึ่งประพันธ์ขึ้นในช่วงปลายยุคโรแมนติกสำหรับวงออเคสตราเสียงร้องเดี่ยวโซปราโนแบริโทนและคณะนักร้องประสานเสียงฟอเรกล่าวว่าเรเควียมของท่านเป็นศรัทธาในความสงบชั่วนิรันดร์บทประพันธ์นี้เปิดการแสดงครั้งแรกในปีค.ศ.1888ที่โบสถ์ลามาเดลีนณกรุงปารีสโดยมีฟอเรเป็นผู้บรรเลงออแกนฉบับที่คัดมาให้ฟังเป็นท่อนอินโทรยเอคิริเออกนุสเดอีซังทุสเพียเยซูและอินพราดิซุมบันทึกจากการแสดงสดของ Choir of King's College Cambridge ร่วมกับ Orchestra of the Age of Enlightenment อำนวยเพลงโดยสตีเฟนเคลียร์บูรีในคอนเสิร์ต BBC Prom 2016ณหอแสดงดนตรี The Royal Albert Hall

0: จามจุรีร่วงกล่าวร่าวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ทำงาน
2: เหนื่อยเน
1: า
2: ะ
1: ทำงาน
2: เครียดเน
1: า
2: ะ
1: ทำงาน
2: เหนื่อยเนาะเครียดเนา
3: ะแทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
4: ตะวันจะค่ำลง
5: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
6: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
7: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
6: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
7: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
6: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
7: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
6: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
7: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
6: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
7: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
6: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
8: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: รอแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
7: โหลดกันเยอะๆนะคะ
9: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
10: See You Delight101.5 FM
9: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
11: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติงกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานๆชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอร์พักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
5: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทาง

0: FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และ on mobile สามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬา Radio Plus
1: ผมชื่อเก่งครับ
2: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
1: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้ว
3: ยิ่งไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนความสามัคคีนั้นอาจหมายถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกันความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีความแย้งกันความคิดต่างกันซึ่งไม่เสียหายแต่อยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญาการแย้งต่างๆย่อมเป็นประโยชน์ถ้ามีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกันรากฐานของความคิดนั้นคือแต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองมีความสุขมีความปึกแผ่นถ้าถือรากฐานว่าเราทุกคนเป็นคนไทยทั้งนั้นจะต้องรักษาความเป็นไทยอยู่โดยที่ถือว่าชาติไทยเป็นที่พักอาศัยของเราเป็นที่ยืนของเราเป็นที่นั่งของเราเป็นที่นอนของเราย่อมต้องมีรากฐานของความสามัคคีได้แม้จะหลัก

วิชาหรือความคิดในทางการเมืองความคิดในทางส่วนตัวจะแตกต่างกันผลประโยชน์อันส่วนรวมคือที่ที่เรายืนอยู่นั้นที่ที่เราอยู่ยังมั่นคงอยู่นั้นเป็นรากฐานอันเดียวกันพระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายณศาลาดุสิตาลัยวันอังคารที่29ตุลาคม2517

0: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาที
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์สร้างสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ค่ะมาพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีค่ะกับเรื่องราวของธรรมะหลักธรรมหลักปฏิบัติหลักคำสอนแง่คิดต่างๆรวมไปถึงเกร็ดน่ารู้เรื่องราวที่น่าสนใจในแต่ละศาสนาในศาสตร์สร้างสุขแห่งนี้นะคะอยู่กับอ้อมอรดาสุคนศิษย์พร้อมด้วยทีมงานและแขกรับเชิญจากศาสนาต่างๆที่ให้เกียรติและสละเวลามาร่วมพูดคุยในศาสตร์สร้างสุขของเราเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้ค่ะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของศาสนาพุทธของเรากันนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้พระวิสิทธิตวิสิทโธท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์คะ
2: เจริญพรผู้ฟังรายการศาสตร์สร้างสุขทุกท่านนะครับ
1: กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะสละเวลามาร่วมพูดคุยกันทราบว่าภารกิจค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวค่ะพระอาจารย์เช้าวันอาทิตย์นี้ทราบว่าพระอาจารย์มีเรื่องราวความห่วงใยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัท4ของพวกเรามาฝากกันด้วยค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นไหนคะพระอาจารย์คะ
2: สถานการณ์เนาะสถานการณ์เขาเรียกว่าสถานการณ์วิกฤตหรือก็เป็นมองเป็นโอกาสแต่กันช่วงนี้เราก็จะมองเห็นเรื่องของความศรัทธาเรื่องอะไรต่างที่มันโผล่เข้ามาในสถานการณ์นะครับแล้วเราก็จะอยู่ในสถานการณ์นี้โดยการใช้สติและก็ความเขาเรียกว่าความรู้ความเข้าใจด้วยกันที่จะอยู่ในสังคมได้ยังไงโดยจะอาศัยศรัทธาแล้วก็ปัญญาที่จะมองในสถานการณ์ที่เราเจอกันอยู่นี้ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพุทธบริษัท4ที่มีความมุ่งมั่นต่อพระพุทธศาสนาเนาะอาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าเรามองถึงตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่อสารที่เรารับในสังคมก็ดีเนาะสถานการณ์อะไรต่างๆมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกกังวลใจต่อความเชื่อมั่นความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนานะครับอย่างน้อยก็พระอาจารย์ก็อยากเป็นกำลังใจแล้วก็อยากชวนพวกเรามามองมุมมองอีกมุมมองหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมเพราะว่าพุทธศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะกล่อมเกลาสิ่งที่อยู่กับเรามายาวนานนะครับเป็นเหมือนหนึ่งในวิถีชีวิตของเราเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งก็วิถีแห่งการพึ่งพาอาศัยวิถีแห่งการดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับบนฐานของความเมตตาเพื่ออาดีความซึ่งดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับพระอาจารย์ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในสถานการณ์อย่างนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราควรที่จะให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าบางทีเราเจอสถานการณ์วิกฤตศรัทธานะครับบางครั้งสิ่งออกมาสื่อออกมาแล้วพระอาจารย์ก็เป็นกังวลใจต่อชาวพุทธว่าเอ๊ะจะศรัทธาจะยังมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาไหมหรือเราเจอข่าวต่างๆที่ออกมาเราจะข้ามวิกฤตศรัทธาสู่การปฏิบัติอะไรที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิพระอาจารย์ว่าแล้วเราจะอยู่กับสถานการณ์แบบมีความสุขได้ยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและอีกอันหนึ่งที่พระอาจารย์อยากให้เห็นก็คือว่าเอ๊ะเราถือโอกาสนะครับวิกฤตศรัทธาเนี่ยมาช่วยกันดูแลบำรุงพระพุทธศาสนานะครับให้เกิดมีความสุขในสังคมได้ยังไงพระอาจารย์มองเห็นว่ามันมีผลต่อจิตใจจริงๆนะครับเวลาเรารับสื่ออะไรเข้าไปเนาะมันก็จะกระทบกระเทือนกับจิตใจของญาติโยมนะ เราถ้าเกิดว่าเรามีสติแล้วก็พิจารณาไตร่ตรองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสังคมเราเป็นสังคมเมืองพุทธนะแต่ในสังคมเมืองพุทธของเราก็มีความหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของการศึกษาเรื่องของการโดยเฉพาะยิ่งเนาะเราผ่านวิกฤตอะไรมาเยอะนะอาจารย์ว่าทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไงตลอดถึงภาวะเศรษฐกิจการเมืองนะครับภัยทุกคามทั้งภายในและภายนอกเนี่ยเราก็ได้ผ่านวิกฤตมาแล้วฉะนั้นสังคมเราเป็นสังคมเมืองพุทธนี่แหละที่ทำให้สังคมเราอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยกันอย่างมีสติแล้วก็ใช้ธรรมะแบ่งเบาเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างเงี้ย
1: ค่ะพระอาจารย์ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัท4ซึ่งไม่ใช่แค่เฉพาะพระสงฆ์ภิกษุภิกษุณีเท่านั้นแต่ตัวคฤหัสถ์เองอุบาสกอุบาสิกาก็มีบทบาทสำคัญด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์
2: สำคัญอย่างยิ่งเลยเพราะถ้าเราพูดถึงว่าตัวของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้ฝากไว้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ดีนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเมื่อท่านปรินิพพานไปแล้วใครก็ตามนะครับที่เป็นตัวแทนของพระก็คือพระธรรมกับพระวินัยใช่ไหมถ้าเราจะเข้าใจหรืออยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็อยู่ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยนะครับพระธรรมกับพระวินัยนี่แหละเราก็สามารถเข้าถึงแล้วนะครับแต่รูปแบบของการที่จะมาผู้ที่จะปฏิบัติก็มีทั้งพุทธบริษัททั้ง4เนาะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอันนี้ก็จะต้องมาช่วยกันนะครับช่วยกันประพฤติปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงความสุขอย่างแท้จริงนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ที่เราคิดเราพยายามที่จะศึกษาธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมแต่เราก็ไม่เข้าใจวิถีแห่งความเป็นธรรมโดยเฉพาะยิ่งเราทั้งที่เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือเป็นภิกษุภิกษุณีเราได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแต่เราก็ยังไปติเตียนว่าร้ายกล่าวร้ายซึ่งกันได้กันอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ใช่เป็นทางที่เราเข้าใจถึงถ้าเกิดเราเห็นเราสามารถที่จะช่วยกันดูแลจิตใจของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ประคับประคองเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะรักษาพระธรรมวินัยไว้ให้มันสะอาดแล้วก็รักษาพระธรรมวินัยไว้เพื่อเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันสังคมก็จะนำไปสู่ความสุขได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเรียนแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดผลเลยนะครับเพียงแค่รู้ทุกอย่างแต่ว่ามันผลของมันก็คือต้องได้ไปสู่การปฏิบัติเนาะอย่างนั้นการเรียนเป็นการปริยัติแล้วก็ปฏิบัติฉะนั้นใครที่จะนับถือหรือว่าจะศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ต้องผ่านการบูรณาการของการเรียนแล้วเอาไปดำเนินการในการใช้ชีวิตมันถึงจะเกิดประโยชน
1: ์เพราะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของพระพุทธศาสนาเองซึ่งจริงๆก็คงจะหมายถึงทุกศาสนาด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงอยู่แค่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นในสถานะใดสถานะหนึ่งเท่านั้นที่จะสามารถให้ทำให้สามารถที่จะดำรงคงอยู่ในส่วนของค

0: ความศรัทธาที่มีต่อหลักธรรมในศาสนานั้นๆไว้ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่มีการทำผิดพลาดทั้งไปก็เหมือนเป็นการคัดกรองไปในตัวอย่างนั้นไหมคะพระอาจารย์ที่ทำให้ห่างออกไปจากหลักธรรมจากพระธรรมพระวินัยที่พระพุทธองค์ได้บอกกล่าวสอนสั่งฝากเอาไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ถ้าทำไม่ได้ก็เป็นการคัดกรองว่าบุคคลคนนั้นก็ต้องออกจากสถานะนั้นไปในส่วนของอย่างเช่นศาสนาพุทธอย่างเงี้ยถ้าภิกษุทำไม่เหมาะสมก็ต้องออกจากสถานะภิกษุไปส่วนจะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่หรือจะเข้าใกล้พระพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องของตัวบุคคลนั้นแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของภาพรวมของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นบทบาทหน้าที่ของเราทุกคนของพุทธบริษัท4ทั้งหมดที่จะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองเกื้อหนุนให้ศาสนาพุทธยังคงอยู่ต่อไปได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะพระอาจารย
1: ์เจริญพรจริงๆพระอาจารย์อยากให้มองเห็น2ส่วนเนาะส่วนที่1 คือส่วนพระธรรมวินัยส่วนพระธรรมวินัยคือเป็นส่วนที่สูงสุดแล้วก็ทุกคนที่จะสามารถเข้าไปสู่ในพระธรรมวินัยเนี่ยก็คืออุบาสกอุบาสิกานะครับภิกษุภิกษุณีมันมีกรอบและแนวทางในการเข้าไปสู่การปฏิบัติอยู่แล้วแต่เมื่อเข้าไปสู่การปฏิบัติแล้วนะครับผู้คนที่จะเข้าไปทดลองเนี่ยนะครับแล้วจะได้เกิดมาเกิดผลมากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวบุคคลแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติเนี่ยนะครับเราจะไม่เข้าไปติเตียนกับใครเลยเราไม่ตีเตียนเราไม่ว่าร้ายต่อใครเพราะทุกคนสามารถที่มีสิทธิเสรีภาพความเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์ที่พูดว่าเรามีเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนะเราก็สามารถที่จะเป็นผู้เข้าใจพระธรรมวินัยเข้าไปศึกษาและปฏิบัติได้แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าไปแล้วเราเข้าไปสัมผัสกับการศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วมันทำให้เรามีความสุขอะและนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอะมันก็เกิดความสุขในชีวิตเพื่อประคับประคองสังขารของเราเนี่ยตามเหตุได้ปัจจัยให้มันไปตามธรรมชาติฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เราไม่ใช่ได้เอาพระธรรมวินัยหรือว่าข้อปฏิบัติแล้วมาถกเถียงกันแล้วก็ว่าขั้นนั้นดีเทนตัวนี้ไม่ดีไม่ใช่ว่าเอาพระธรรมวินัยมาวัดว่าคนนั้นทำถูกคนนี้ไม่ทำถูกอะไรประมาณนี้เนาะมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นเครื่องมือในการมาประหัตประหารไม่ได้เป็นเครื่องมือมาใส่ร้ายนะครับทำแต่มันเป็นเครื่องมือที่มากัดเกาจิตใจของตัวเองไงแต่ถ้าเกิดว่าใครมีใครปฏิบัติมากใครเข้าใจมากใครศึกษามากก็ได้เปรียบใช่ไหมแต่ใครไม่ศึกษาใครไม่เข้าใจไม่สนใจเราก็ยากที่จะเข้าไปสัมผัสกับรสชาติของสิ่งนั้นธรรมะมันก็เหมือนกับอาหารน่ะเราสามารถปรุงนะครับเราสามารถที่จะพิจารณาอันที่เหมาะกับเราแล้วก็ปฏิบัติกับเราได้แต่ไม่ใช่บอกว่าฉันทานนี้แล้วคุณต้องทานแบบนี้กับฉันนะถ้าไม่ได้คุณทำไม่ถูกคุณแก่คุณจะเป็นคนอันนี้ไม่ใช่อันนี้ธรรมะมันเป็นเพียงหนึ่งตัวที่จะเป็นกลไกให้กัดเกากิเลสนะก็ที่เราบอกว่าความโลภความโกรธความหลงเพราะเรายังมีกิเลสอยู่ตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยเราไม่ควรที่จะไปมองคนที่มีกิเลสเหมือนเราเนี่ยนะครับว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ในเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาก็เพียงแค่อยากเพื่อจะมาทดลองพัฒนาจิตใจของตัวเองยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นมีสติมีปัญญาเรียนรู้โดยการลดละเลิกสิ่งที่มันกระทบต่อจิตใจสิ่งที่มันทำให้สุขภาพสิ่งที่มันไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายไม่มุ่งร้ายกับใครอย่างเงี้ยสภาพอาการอนังการไม่ทำบาปทั้งพวงแล้วไม่ทำบาปแล้วสร้างกุศลนะสร้างกุศลแล้วก็หมั่นบำเพ็ญภาวนาอันนี้เป็นหลักการสำคัญอยู่แล้วนะหลักการของพุทธศาสนาแต่สังคมทุกวันนี้ไม่ได้มองตรงนี้เมื่อศึกษาเสร็จแล้วกลับมองว่า

0: ้าใครไม่ได้ศึกษาไม่มีความรู้ด้านนั้นด้านนี้แสดงว่าเขาไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ก็ไปติดเตียนกันซะนะครับทั้งที่ตัวเองศึกษามาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าพระธรรมวินัยรสชาติเป็นยังไงนะครับความสุขเป็นยังไงการปฏิบัติธรรมเป็นยังไงแล้วนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้จริงหรือไม่นะมันต้องเข้าไปพิสูจน์มันเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าไปพิสูจน์แต่ในเมื่อพอเราไปพิสูจน์แล้วมันไม่ใช่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราก็ถอยกลับนะครับไม่ใช่ว่าพอผิดพลาดไปแล้วกับอีกกับมีกลุ่มที่มาซ้ำเติมมีอะไรพวกนี้พระอาจารย์ว
1: ่าม
0: ันไม่ใช่หนทางแห่งการเป็นกัลยาณมิตรมันไม่ได้เป็นหนทางแห่งการเกื้อกูลกันในตามหลักการทางพระพุทธศาสนา
1: อ่ะ
0: นั้นอยากเตือนสติว่าเวลาเราในสังคมก็ดีอะไรต่างก็ดีเนี่ยเราได้สัมผัสได้เห็นข่าวหรืออะไรต่างอยากให้พวกเรามีสติเนาะมีสติแล้วก็มองให้เป็นยังไงมองให้ทุกคนเป็นมนุษย์ร่วมกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเนี่ยในสังคมเราต้องมองแล้วเราอยากได้สังคมพุทธเราเป็นยังไงเราต้องช่วยกันสร้างใช่ไหมเราต้องช่วยกันสร้างด้วยแล้วก็เราต้องช่วยกันดูแลปกป้องดูแลกันอย่างเงี้ยอันนี้ถึงจะเป็นเหตุการณ์หรือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันในทางพระพุทธศาสนาฉะนั้นที่เราเห็นปุ๊บพระบอกว่าพระอาจารย์มันตอนนี้วิกฤตมากเลยมันไม่ได้วิกฤตอะไรหรอกมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาตินะครับฝนยังตกชำระความสุขปกเป็นเรื่องปกติธรรมดาวิถีก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับถ้ามันไม่มีเกิดแก่เจ็บตายมันไม่มีการชำระอะไรต่างๆสิมันจะไม่ปกติใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันเป็นวิถีแห่งการปฏิบัติมาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่าบางคนอาจจะผิดพลาดไปแต่เราก็ให้กำลังใจกันเนาะให้กำลังใจเผื่อเขาจะกลับฟื้นตัวมาใช่ไหมมีพลังเราไม่มีการติเตียนไม่มีการว่าร้ายไม่มีอะไรกันเนี่ยมันก็ทำให้สังคมเราเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่น่าอยู่แล้วก็เป็นสันติสุขนะครับเหมือนเดียวกันเลยเราไม่สามารถที่จะเอาความรู้สึกหรือความคาดหวังอะไรของเราเนี่ยไปไว้กับคนใดคนหนึ่งเพราะแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราความคาดหวังไปไว้คนนี้ถ้าเราผิดหวังมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความผิดของคนที่เราไปคาดหวังไว้แต่มันเป็นความผิดของเราที่เราไม่สามารถควบคุมสติตัวเองได้นะแล้วก็ไม่สามารถที่กลับมาทบทวนตัวเองได้อันนี้ไงทุกวันนี้เราต้องกลับมามองตัวเองแต่เราจะไม่มองคนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์เลย
1: ก็คือว่าโดยหลักธรรมที่พระพุทธองค์ฝากเอาไว้นี่ก็คือว่าเราต้องกลับมาพิจารณาตัวเองถูกไหมคะพระอาจารย
0: ์อ
1: ันนี้คือสำคัญที่สุดต้องพิจารณาตัวเองแล้วก็ต้องลงมือทำด้วยตัวเองว่าสิ่งนั้นน่ะเหมาะกับเราไหมใช่สำหรับเราหรือเปล่าซึ่งบางทีสิ่งที่เหมาะสำหรับเราใช่สำหรับเราแต่อาจจะไม่ได้ใช่สำหรับคนอื่นก็ได้แต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าแม้ว่าสิ่งใดๆก็ตามแต่อาจจะใช่สำหรับเราแต่ไม่ใช่สำหรับคนอื่นหรือสิ่งนั้นใช่สำหรับคนอื่นแต่ไม่ใช่สำหรับเราก็ไม่ได้มีความจำเป็นหรือไม่ควรที่จะต้องไปพูดว่ากล่าวร้ายโจมตีกันอย่างนั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์
0: เจริญพรจริงๆธรรมะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมะเป็นเรื่องความสุขเนาะบุญน่ะบุญเป็นเรื่องของความสุขเรื่องของความยินดีปิติยินดีเราก็แสวงว่าเราอยากได้บุญเราอยากได้บุญเพื่อที่จะเอาบุญเนี่ยเข้าไปเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่เรายึดปฏิบัตินะครับพระธรรมวินัยพระธรรมกับพระวินัยอาจจะแยกกันพระธรรมก็คือหลักคำที่เราจะนำมาปฏิบัติเพื่อมันเป็นด้านกุศลเนาะสร้างกุศลให้ตัวเองส่วนวินัยมันเป็นข้อปฏิบัติเป็นเรื่องของการระเบียบวิธีการปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติได้ขนาดไหนยังไงเพื่อที่จะไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปมุ่งร้ายทำร้ายกับคนอื่นป้อง

0: กันนะครับอาจจะเป็นเรื่องของข้อระเบียบนะครับหรือข้อบังคับสิ่งต่างๆที่เราพูดถึงว่าเราจะต้องเจอสถานการณ์เช่นใดจะอยู่ในสังคมร่วมกันเนี่ยเราต้องมีระเบียบอะไรปฏิบัติอะไรร่วมกันไหมทั้งหมดเนี่ยมันก็คือวินัยเนาะถ้าเราพูดถึงเรื่องความเราอาจจะมีทั้งพระธรรมวินัยนะของถ้าเป็นพระสงฆ์เราก็มีพระธรรมวินัยเราเกิดจากพระธรรมวินัยเรามีพ.ร.บ.คณะสงฆ์ที่มันเป็นกฎของคณะสงฆ์ที่ควบคุมดูแลองค์กรสงฆ์ในประเทศไทยเห็นไหมเรามีจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่เราจะเคารพกันความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีสิ่งที่เราเรียนรู้มานะครับเป็นต้นกำเนิดของความเป็นวิถีของเราอย่างเงี้ยนะครับเราก็พูดกันรักษาไว้นะครับบางคนบวชมาปฏิบัติธรรมมาหนียิ่งช่วงก็จะเข้าพรรษาละทุกคนก็มีอธิษฐานจะบวชอธิษฐานจะลดละเลิกอะไรเห็นไหมวิถีประเพณีอะไรต่างเนี้ยมันทำให้เราในสังคมเรามันเกิดการแบ่งปันเกื้อกูลดูแลกันนะครับเป็นญาตินะครับแม้ว่าเราไม่ได้เป็นญาติกันโดยสายเลือดแต่เราเป็นญาติเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายในยุคของเรายังพบปะเจอกันเนี่ยอันนี้ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน
1: ค่ะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันในช่วงเช้าที่แบบนี้ที่ได้ฟังเรื่องราวธรรมะดีๆนะคะกับรายการศาสตร์สร้างสุขของเราค่ะยังพอจะมีเวลาเหลืออีกสัก2นาทีค่ะอยากจะให้พระอาจารย์ช่วยฝากอะไรไว้ในเช้าวันอาทิตย์นี้กับคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยมีประเด็นไหนที่อยากจะฝากไว้ก่อนจากลากันในเช้าวันนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์เลยค่ะ
0: ก็ขออนุโมทนาผู้ฟังรายการศาสตร์สร้างสุขทุกท่านนะก็ผู้ฟังรายการก็ได้ฟังรายการบางทีก็มีโอกาสได้ฟังธรรมะเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแล้วล่ะนะครับได้ฟังก็เป็นผลของชีวิตนะแล้วก็ยิ่งได้มาฟังธรรมะได้มาเข้าใจเรื่องวิถีแห่งการปฏิบัติอะไรต่างๆนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรามีสติมีอะไรมากขึ้นก็อยากอนุโมทนาขอบคุณกับรายการศาสตร์สร้างสุขแล้วผู้ฟังรายการศาสตร์สร้างสุขทุกท่านนะครับว่าขอให้กำลังใจกับพวกเราได้ร่วมกันนะครับดูแลปกป้องรักษาจิตใจของตัวเองแล้วดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันนะครับโดยการใช้สตินะดำเนินชีวิตด้วยการมีสติด้วยการเกื้อกูลแบ่งปันกันนะครับโดยไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายเพราะว่าการว่าร้ายหรือกล่าวร้ายมันไม่ได้เป็นการจะเดินกุศลเลยนะครับแต่มันทำให้เราเข้าไปสู่หลักที่มันเป็นอกุศลนะครับไปมุ่งร้ายก็เกิดกิเลสเกิดความโลภความโกรธไม่พอใจก็มันก็จะเป็นวิบากกรรมที่กลับมาติดตัวเราแม้ว่าไม่เห็นผลวันนี้เราก็จะเจอในอนาคตข้างหน้าแต่ถ้าเราเกื้อกูลแบ่งปันกันด้วยธรรมะด้วยการยินดีนะครับอนุโมทนาร่วมกันอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะทำให้สังคมเราเกิดความสุขอย่าลืมว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเรายังมียังมีลูกมีหลานมีอะไรสืบต่อกันเขาก็จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีๆเนาะได้เรียนพฤติกรรมได้เรียนอะไรต่างๆฝึกเราก็จะเกิดความสุขในสังคมนะครับเขาเรียกว่าพัฒนาไปด้วยทำยังไงก็ได้ให้เรามีสุขภาพที่ดีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับสุดท้ายความสุขก็อยู่ที่ตัวของเราอยู่ที่ครอบครัวอยู่ที่ชุมชนกลับมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักแล้วก็คนพยายามแสวงหากัลยาณมิตรแสวงหาสถานที่อันสงบที่เราจะทำให้เรามีความสุขเนาะสิ่งใดที่มันไปแล้วมันร้อนกระวนกระวายเราก็แสวงหาสิ่งที่มันเย็นสบายแทนที่เราก็สามารถที่จะพิจารณาได้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณนะครับทุกท่านเลยขอเจริญพร
1: ค่ะต้องวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์ด้วยนะคะพระวิสิทธิ์ทิตาวิสิทธโธค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะคะและท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ด้วยกับเรื่องราวที่นำมา

0: พูดคุยแบ่งปันกันในวันนี้วิกฤตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามาสู่ทางออกของพุทธบริษัทที่เราสามารถร่วมกันได้นะคะหมดเวลาของศาสตร์สร้างสุขแล้วนะคะวันนี้กราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: จะเดินพร
2: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8 น.ถึง 8:30 น.

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
2: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
3: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
4: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
5: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
6: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
7: ภาคใต้เลือกคุณสาลีค่ะ
1: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพวกเราเช่นเคยในรายการพูดจาภาษาช่างนะครับรายการนี้ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาระบบ FM คลื่นความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับรายการนี้ก็จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ว่าในทุกๆปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนเนี่ยนะครับทางสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาร่วมกับกองบรรณาธิการวารสารอินเทเนียจะเชิญชวนรุ่นพี่รุ่นน้องของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะครับที่อยู่ในวงการทางด้านของทั้งภาครัฐภาคเอกชนมาเล่าเรื่องราวต่างๆทั้งหลายในชีวิตของท่านเนี่ยนะครับว่าท่านได้ใช้วิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มาช่วยในเรื่องของการที่จะพัฒนาประเทศอย่างไรนะฮะแล้วก็ช่วยในการแก้ไขปัญหาให้กับทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับการพัฒนาประเทศชาติอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับเราได้เรียนเชิญคุณนรินทร์เผ่าวณิชนะครับวศ2534ก็คือท่านเข้าเรียนปี2534นะครับท่านเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นก็จะเป็นหน่วยงานใหญ่หน่วยงานหลักที่สำคัญของประเทศในการที่จะช่วยให้พลังงานของประเทศนั้นสามารถที่จะเดินได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายสวัสดีครับคุณนรินทร์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับใช่คร
0: ับสวัสดีครับในวันนี้เนี่ยครับก็จะมีคำถามต่างๆทั้งหลายเกี่ยวข้องกับทางด้านของเรื่องของพลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับมันปนกันจนแยกไม่ออกเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเริ่มต้นเนี่ยคุยกันในเรื่องของไฟฟ้าซะก่อนที่สำคัญนะครับคำถามแรกก็คือว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยนะครับเราดูแล้วเนี่ยเทรนด์

0: แนวโน้มมันเป็นยังไงครับมันจะเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้าเพราะว่าหลังๆเนี่ยนะครับก็จะได้ข่าวกันเยอะมากเลยทีเดียวที่ว่า data center เข้ามาตั้งกันนะครับแล้วพอ data center ปั้งเอาละต้องใช้พลังงานเยอะแยะมากมายเอ้ยมันจะพอไหมนะครับแล้วก็จะมีนั่นของอุตสาหกรรมเอาละไม่ต้องพูดอะไรมากจากพี่น้องชาวจีนของเราเองเนี่ยนะครับเข้ามาตั้งผลิตรถยนต์ยานยนต์ต่างๆหลายนั้นการลงทุนต่างหลายเหล่านี้เนี่ยนะปีนึงเป็นล้านๆเนี่ยนะครับมันจะเพียงพอหรือไม่นะครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับสำหรับคำถามอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่ทุกคนที่ครับสนใจนะครับ
0: ครับ
1: อุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศเนี่ยเขามองว่าอันแรกพลังงานต้องพร้
0: อม
1: ใช่ไหมครับต้องจับพลังงานก็คือน้ำแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่าง
0: ๆครับ
1: ต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยกำลังผลิตเรายังสามารถที่จะรองรับความต้องการใช้ในส่วนนี้ได
0: ้ครับ
1: นะครับต้องเรียนว่าภาคพลังงานเนี่ยนอกจากฝั่งผลิตแล้วเนี่ยเราต้องดูฝั่งระบบส่งด้วยนะครับเพราะว่ามีโรงไฟฟ้าพอแต่ระบบส่งผ่านไฟฟ้าได้หรือไม
0: ่
1: นะซึ่งอันเนี้ยต้องเรียนว่าจากการที่มี data center เข้ามาเนี่ยเขาต้องการใช้พลังงานเยอะมากนะครับแต่ละที่ใช้ไปหลักร้อยเมกะวัตต
0: ์
1: ใหญ่เพราะฉะนั้นเราเองก็ตระหนักถึงภารกิจในส่วนนี้นะครับเราก็มองว่าอยากจะพัฒนารองรับสับสนนโยบายภาครัฐนะครับฝั่งโรงไฟฟ้าเนี่ยเรามีพออยู่แล้วนะครับฝั่งระบบส่งเองเนี่ยเราก็มีการโครงการนะฮะทั้งระยะเร่งด่วนนะครับระยะสั้นและระยะยาวรองรับการเข้ามาของ data center ในจุดนี้ครับก็เพราะฉะนั้นให้ความมั่นใจด้วยว่าเรามีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับในจุดนี้อยู่แล้ว
0: ครับครับแสดงว่ากำลังไฟฟ้าเรามีเพียงพอทีนี้ผมถามคำถามที่คนพูดกันเยอะผมควรเหมือนกันก็อยากจะให้ท่านเคลียร์กับท่านผู้ฟังนะครับกับพวกเราสักนิดหนึ่งมีคนบอกว่าข้างนึงก็บอกว่าทำไมเราต้องมีสำรองเยอะเหลือเกิน
1: คร
0: ับ อีกข้างนึงก็บอกว่าเฮ้ยสำรองร้อยเกินไปไม่พอสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอะไรครับเรามาตัวตัดสินว่าเอ๊ะเราต้องมีสำรองสักเท่าไหร่ยังไงสำรองเยอะเกินไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยก็ต้องก็ศูนย์เปล่าแล้วเราต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงด้วยเนี่ยเรื่องเป็นยังไงครับ
1: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยก่อนนะฮะถ้าทุกท่านจำได้คือความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยจะเกิดขึ้นช่วงบ่าย
0: ครับ
1: อากาศร้อนๆเราเปิดแอร์ทำงานใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงครับ
0: ครับ
1: พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนไปเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยเรามีออฟฟิศมีโรงงานใช่ไหมครับมีบ้านที่ติดตั้งโซล่าบนหลังคา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันเนี่ยส่วนหนึ่งจะถูกดึงไปกับโซล่าบนหลังคาที่ติดตั้งใหม
0: ่
1: นะครับแต่ว่า 4-5 ปีหลังมาเนี่ยเราพบว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจากระบบกฟผ.เนี่ยมันเกิดประมาณสัก2ทุ่มถึง4ทุ่ม
0: เป็นกลางคืน
1: นั่นคืออะไรครับนั่นคือหมายถึงว่าเป็นช่วงที่โซล่าไม่ทำงานแล้วคนก็ต้องการใช้ไฟฟ้าจากระบบ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะทีนี้ประเด็นที่น่าต้องมองกันต่อไปว่าช่วงกลางคืนเนี่ยโซล่าไม่มีแล้วใช่ไหมครับพลังงานทดแทนอื่นก็ยังไม่มี
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นว่าเราต้องใช้โรงไฟฟ้าที่เรามีอยู่เดินเครื่องเพื่อที่จะผลิตไฟให้กับคนที่ต้องการใช้ไฟนะครับพฤติกรรมการใช้ไฟเปลี่ยนมามองต่อมาว่าฝั่งผลิตเราเป็นยังไง
0: ครับ
1: ต้องเรียนว่าปัจจุบันเรามีโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทดแทนที่เป็นโซล่าเนี่ยเยอะขึ้นครับตามเทรนด์ของโลกที่ต้องการจะลดการปล่อย CO2 นะครับอันนี้แน่นอน
0: ครับ
1: แต่ประเด็นก็คือว่าโซล่าผลิตได้ช่วงกลางวันและปัจจุบันถ้าจะผลิตกลางคืนได้ต้องมีการติดตั้งแบตเตอรี
0: ่ครับ
1: ซึ่งพอมีการติดตั้งแบตเตอรี่เนี่ยด้วยราคาแบตเตอรี่ในปัจจุบัน
0: ยังสูงแพงละ
1: สูงอยู
0: ่ครับ
1: มันก็เลยที่มาว่าอ่ะโอเคเรารู้ว่าเรามีการผลิตที่สูงมาก
0: ครับ
1: ฝั่งจากฝั่งโซล่า
0: ครับ
1: มันมีการผลิตส่วนหนึ่งนะครับจากฝั่งโรงไฟฟ้าที่เป็น conventional หรือ fossil ก
0: ็
1: จะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ
0: ครับ
1: โรงไฟฟ้าเหล่านี้แหละครับถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาตินะครับมาผลิตไฟให้ท่านใช้ช่วงกลางคืนช่วงที่โซล่าไม่มีนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะแล้วเราจะมองยังไงว่ากำลังผลิตมากหรือน้อย
0: ครับ
1: ก็อาจต้องมองว่ากำลังผลิตที่เหมาะสมจะต้องสามารถที่จะรองรับและการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจากระบบ
0: ครับ
1: ซึ่งก็คือต้องหาการผลิตในช่วงกลางคืนครับว่ามีจริงๆมีเท่าไหร
0: ่
1: นะครับซึ่งก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเศรษฐกิจกำลังค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆความต้องการใช้ไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
1: แต่โรงไฟฟ้าโรงนึงเนี่ยใช้เวลาในการสร้าง 3-5 ปีเพราะฉะนั้นต้องมีการ forecast ไปข้างหน้า
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับสมมติว่าโอเคเรารู้แล้วว่าเราต้องการใช้ไฟมากขึ้นใน5ปีข้างหน้า
0: ครับ
1: วันนี้ต้องเริ่มสร้างโรงไฟฟ้าก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะเราต้องมีการวางแผนให้แมทช์ใช่ไหมครับกับความต้องการใช้ไฟในอนาคต
0: ครับ
1: แต่เมื่อปัจจัยอย่างที่อาจารย์ทราบคือมันมีการเปลี่ยนแปลงต่อเ

0: เวลาใช่ไหมครับวันนี้เราอาจจะมองแล้วว่าเป็นการใช้ไฟฟ้าใน5ปีแต่พอมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาเช่นช่วงโควิดการจะทราบคือทุกอย่างชะงักหมด
1: หยุดลงเลย
0: ใช่ไหมครับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เรามองไว้เนี่ย
1: มันก็ลดลง
0: มันก็ลดลงครับก็เป็นที่มาว่าทำไมบางทีบางช่วงอาจจะมองว่าความต้องการใช้ไฟฟ้ามันน้อยกว่ากลางปีจริง
1: ๆ
0: แต่ถ้ามองไปแล้วเนี่ยเนื่องจากมันก็มีไทม์ไลน์มีระยะเวลาในการพัฒนาโครงการนะครับ

0: ครับส่วนต้นทุนการผลิตเนี่ยเราก็พยายามออปติไมซ์ให้ต่ำที่สุดนะครับเวลาเราเดินเครื่องเราก็จะเดินเครื่องจากโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ต่ำที่สุดก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ไล่ขึ้นมาเรื่อย
1: ๆ
0: ครับก็เป็นวิธีการที่เราพยายามลดผลกระทบในจุดนี
1: ้ครับโดยหลักการเนี่ยเราต้องเผื่อไว้สักเท่าไหร่ฮะทั่วไปสักกี่เปอร์เซ็นต
0: ์มันแล้วแต่ครับอาจารย์เพราะว่ายิ่งพลังงานทดแทนเข้ามามากขึ้นเนี่ย
1: ม
0: ันก็จะมีโรงไฟฟ้าที่พร้อมจะจ่ายไฟได้มากขึ้นเพราะเช่นในกำลังกลางวันเองเนี่ยเราเห็นว่ามีแสงแดดแต่จับพลันมีฝนตกมาปุ๊บโรงไฟฟ้าโซลาร์ผลิตไม่ได้แต่มีคนใช้ไฟจะเอาไฟจากไหนฮะเอาไฟจากโรงไฟฟ้าแก๊สธรรมชาติ
1: ครับ
0: หรือถ่านหินที่เรามีนี่แหละเอามาผลิตงั้นมันแล้วแต่บริบทครับอาจารย์ว่าโดยฟ้าพลังงานทดแทนเข้ามาสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราก็ต้องหามีวิธีการคำนวณครับว่ากำลังผลิตสำรองที่มีควรจะมีเป็นเท่าไหร
1: ่
0: ครับอันนี้เป็นมันมีหลากหลายปัจจัยประกอบกันนะอาจารย
1: ์อ๋อครับครับครับท่านผู้ว่าพูดถึงโรงไฟฟ้าไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย
0: ์
1: นะครับที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็คนที่พอมีกำลังเนี่ยนะครับก็สนใจที่จะติดตั้งหลังหลายมากขึ้นถามกันง่ายๆว่าสมมติท่านอยากจะให้คำแนะนำบรรดาชาวบ้านต่างๆทั้งหลายเนี่ยท่านแนะนำให้ติดไหม
0: จริงๆแล้วแต่ว่ามีการใช้ไฟภาคกลางวันมากน้อยแค่ไหนนะครับการติดตั้งโซล่าบนหลังคาก็จะมี2แบบนะติดตั้งโซล่าอย่างเดียวกับติดตั้งโซล่าบวกแบตเตอรี
1: ่
0: อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าอย่างที่คุยไปเบื้องต้นนะครับว่าติดตั้งโซล่าบวกแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่มันยังแพงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันก็แล้วแต่ว่าท่านจะสามารถที่จะมีความมีกำลังในการติดตั้งมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: แล้วก็ความต้องการใช้ไฟฟ้าช่วงกลางวันมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเช่นสมมติว่ากลางวันท่านไม่อยู่บ้านเลยก็ติดตั้งไปก็อาจจะไม่
1: มีประโยชน์
0: ไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ากลางวันท่านอยู่บ้าน
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเปิดแอร์หรือว่ามีกิจกรรมอะไรอยู
1: ่ครับอ
0: ย่างเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะคุ้มเพราะมันก็คงต้องมานั่งดูแต่ว่าต้องเรียนว่าด้วยราคาแผงโซล่าที่ลดลงเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้การเข้าถึงนะฮะของชาวบ้านเนี่ยมากขึ้นครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือให้ดูว่ากลางวันเราใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เรามีกำลังพอที่จะติดตั้งแบตเตอรี่ด้วยไหมนะครับถ้ามีกำลังพอที่ตั้งแบตเตอรี่แล้วเราก็มีโซล่าด้วยแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยมันก็ใช้ได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับดังนั้นก็จะเพียงพอนะครับโอเคขอบพระคุณครับนี่คำถามต่อไปนะครับเราตอนนี้กระแสของโลกเนี่ยหันมาสนใจกันมากๆเลยในเรื่องของก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนไดออกไซด์อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะครับรัฐบาลเองก็จะประกาศว่าเราจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลเราจะเป็นเน็ตซีโร่คาร์บอนในปีไหนปีไหนก็ว่ากันไปแล้วก็ปรับอยู่เรื่อยนะครับล่าสุดเห็นว่าปรับใกล้เข้ามาอีกแล้วนะครับนะทีนี้เพื่อที่จะสนองนโยบายเรื่องคาร์บอนนิวทรัลกับเน็ตซีโร่คาร์บอนเนี่ยนะครับเรามีแนวทางในการกำหนดสัดส่วนยังไงเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยตัวเลขล่าสุดนั้นผมไม่แน่ใจนะครับตัวเลขผมอาจจะผิดก็ได้ก็คือว่าเราใช้แหล่งกำเนิดพลังงานจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยเยอะเลยนะครับเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็หลังจากนั้นก็ไล่กันลงมาเรื่อยๆตามๆแต่นี้แนวทางที่เราจะไปทั้งคาร์บอนนิวทรัลเองทั้งเน็ตซีโร่คาร์บอนเองเนี่ยนะทางกองพอวางไว้ยังไงบ้างครับ
0: ต้องเรียนนิดนึงครับว่าจากเดิมเนี่ยประเทศตั้งเป้าหมายเน็ตซีโร่ปี2065แต่ล่าสุดที่ท่านนายกไปประกาศเนี่ยคือเน็ตซีโร่ปี2050
1: ถอยมา15 ปี
0: เร็วขึ้น15 ปีเร็วขึ้นเนี่ยมันก็ต้องทางฝั่งไฟฟ้าเองก็คงต้องมาดูนิดนึงนะครับว่าเป้าหมายชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มสัดส่วนพลังงานจากพลังงานทดแทนมากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นโซล่าหรือเปล่านะครับส่วนหนึ่งโซล่าส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีพลังงานน้ำจากสปป.ลาวประเทศเพื่อนบ้านเราที่เราซื้อเข้ามานะครับหรือว่าพลังงานทดแทนอื่นเช่นเรามีกพ.เองมีโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำท่าเขื่อนชลประทานซึ่งก็เป็นการปล่อยน้ำคือใช้น้ำที่ตรงเขื่อนชลประทานปล่อยอยู่แล้วเนี่ยมาเป็นไฟฟ้านี่ก็ได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ทางอาจจะเป็นปตท.ที่เขาดูอยู่ก็คือเป็นเรื่องของคาร์บอนแคปเจอร
1: ์
0: นะครับต้องเรียนกันว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้เราผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติประมาณเกือบ60%เกือบ60%
1: ครับ
0: ฉะนั้นต้องสินทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยกับเป้าหมายเน็ตซีโร่เนี่ยมันต้องไปด้วยกันใช่ไหมครับเพราะสิ่งที่เรามองคือว่าอ่ะเรารู้ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
1: ครับ
0: แต่ว่าปล่อยในปริมาณที่น้อยกว่า
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับยังไงก็ต้องยังไงก็ปล่อยแหละ

0: ต่เพียงแต่ว่าพอปล่อยปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องมีกระบวนการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ไหม
1: ครับ
0: ดักจับก็มี2แบบครับดักจับแล้วเก็บเลยการดักจับแล้วเอามาใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม
1: ครับ
0: นะครับซึ่งมีงานวิจัยหนึ่งที่ผมทำกับทางคณะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ผมนะทางกฟผ.ทำกับคณะก
1: ็
0: คือเป็นการดักจับเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเอามาทำปฏิกิริยากับกิบซัมเกิดเป็นหินปูนสังเคราะห
1: ์
0: หินปูนสังเคราะห์เนี่ยมีประโยชน์ยังไงครับหินปูนสังเคราะห์เนี่ยเราใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าของไฟฟ้าถ่านหิน
1: อ๋อครับ
0: ผมก็มองว่าอ่ะแล้วเอาเวสใช่ไหมครับคือคาร์บอนไดออกไซด์
1: ครับ
0: เอาเวสหรือของเสียก็คือยิปซัม
1: ครับ
0: เอาของเสียมาทำปฏิกิริยากัน
1: ครับ
0: ใช้มาเกิดเป็นของที่เราใช้ได้ใหม
1: ่
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองโมเดลอยู่อันนึง
1: อ
0: ีกอันนึงที่ทำอยู่ทางคณะก็คือว่าเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่จะกลับได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผลิตเป็นเมทานอล
1: อ่าฮะครับ
0: ซึ่งก็เมทานอลก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็มีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร
1: ์ครับ
0: เราก็มองว่าถ้าเราสามารถที่จะเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่จับได้เนี่ยมาผลิตเป็น
1: คอ
0: มเมอร์เชียลโปรดักต์มันจะทำให้ลดการปล่อยเสียงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวกันก็ใช้อาเซทที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรามอง
1: อันนี้
0: คือฝั่งโรงไฟฟ้าเดิมนะ
1: ครับ
0: โรงไฟฟ้าใหม่เนี่ยเราก็มีแผนพัฒนาโครงการนอกจากโรงไฟฟ้าถ้าเขื่อนชลประทานแล้วเนี่ยเราเองก็มีโครงการโรงไฟฟ้าฟลูติ้งโซล่าลอยน้ำนะฮะก็อยู่ตามเขื่อนที่เราดูแลอยู
1: ่
0: นะครับกำลังผลิตตอนนี้ที่เราได้รับมอบหมายตามแผน PTB ฉบับเดิม
1: ครับ
0: ประมาณ 2,725 เมกะวัตต
1: ์
0: ซึ่งเราก็มองแล้วว่าในพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ย potential มากกว่านั้นอาจจะถึงประมาณ 10,000 เมกะซึ่งเราก็มองว่าถ้าเราทำได้เนี่ยก็จะช่วยลดการปล่อยเสียงได้ในระยะยาวนะครับแล้วก็โชคดีที่ว่าทางกระทรวงพลังงานก็เห็นความสำคัญของจุดนี้อยู
1: ่
0: ครับก็เลยคิดว่าคงต้องเร่งพัฒนาจุดนี้เพิ่มเติมขึ้นไป
1: ครับตอนนี้ floating solar เนี่ยเราทำไปมากน้อยแค่ไหนแล้วครับ
0: ตอนนี้เราที่เสร็จแล้วนะครับมี2โครงการที่เขื่อนสิรินธร
1: ครับ
0: ประมาณ45เมกะวัตต์แล้วก็เขื่อนอุบลรัตน์ประมาณ24เมกะวัตต
1: ์ครับ
0: แต่เขื่อนอุบลรัตน์มีความน่าสนใจคือเดี๋ยวผมขอเลยย้อนที่มาก่อนว่าทำไมถึงเป็น floating solar
1: ครับ
0: ต่างประเทศเนี่ยมีโมเดล SWB solar wind battery
1: อ่าฮะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยแต่ประเทศเรามีทรัพยากรน้ำมีคุณค่ามากๆเลย
1: ครับ
0: ผมก็เลยเสนอโมเดลว่าเอาเป็น SHB Solar Hydro Battery นะครับในเขื่อนแรกที่เราทำคือเขื่อนสิรินธรเนี่ยเรายังไม่มีแบตเตอรี
1: ่ครับ
0: มีเฉพาะโซล่ากับไฮโดรในเขื่อนอุบลรัตน์ก็เพิ่มแบตเตอรี่เข้ามาเป็นโมเดลนึงก
1: ็
0: คือเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยจะครบเลยครับโซล่า
1: ไฮโดรแบตเตอรี่ครับ
0: อันนี้เป็นโมเดลที่เราทำนะครับก็เลยมองว่าอาจจะเป็นโครงการนำร่องที่จะไปโครงการอื่นต่อไป
1: ครับ
0: นะครับโครงการที่กำลังจะเริ่มเร็วนี้เนี่ยก็คือรอทางครม.อนุมัติโครงการก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของเขื่อนศรีนครินทร์นะครับเขื่อนภูมิพล
1: ครับ
0: แล้วก็เขื่อนวชิรังกรนะครับกำลังผลิตรวมประมาณก็เกือบ400เมกะวัตต์ในช่วงเฟสแรก
1: ครับ
0: แต่ว่า3เขื่อนนี้เนี่ยก็จะมีเฟส2เฟส3ต
1: ่
0: อรวมกัน3เขื่อนนี้ประมาณ 1,638 เมกะวัตต
1: ์
0: ถือว่าค่อนข้างจะใหญ่นะครับการติดตั้งโฟลติงโซล่าเนี่ยเราศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะไม่มีผลกระทบกับน้ำอยู่ข้างใต
1: ้
0: เพราะว่าพื้นที่ที่เราใช้ในการติดตั้งโซล่ามันแค่ประมาณ 1-2% ของผิวน้ำทั้งหมดซึ่งก็ยังมีแสงแดดส่องไปได้แบบที่เรามองครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นตัวแผงนะครับข้างล่างเนี่ยที่ท่านผู้ว่าพูดถึงคำว่าโฟลติงเนี่ยหมายความว่าข้างล่างเนี่ยมันจะต้องเป็นคล้ายๆเป็นลูกลอยหรืออะไรสักอย่างนึงใช่ไหมครับที่จะทำให้มันลอยได้ครับ
0: ขอบคุณมากครับคำถามเมื่อกี้ผมอาจจะพูดไม่ครบคือจริงๆแล้วมันต้องมีระบบยึดโยงเพราะว่าถ้าเราเอาแผงโซล่าวางไม่มีระบบยึดโยงมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นความท้าทายที่สำคัญของเขื่อนของการโฟลติ้งโซล่าระบบอันนึงก็คือการยึดโยงเพราะว่าน้ำมีขึ้นมีลงถูกไหมครับ
1: ใช
0: ่น้ำขึ้นน้ำลงน้ำขึ้นน้ำลง
1: ใช่
0: ในบางเขื่อนเนี่ยอย่างเขื่อนภูมิพลเนี่ยน้ำขึ้นน้ำลงมันประมาณ40เมตร
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้น
1: 40เมตรเหรอฮะ
0: 40เมตรเนี่ยมันเป็นความท้าทายว่า
1: ตึก10ชั้นได
0: ้เราจะยึดระบบยึดโยงไงที่มันจะ flexible
1: ครับ
0: ที่สามารถที่จะรองรับในส่วนของการน้ำขึ้นน้ำลงน้ำสูงสุดต่ำสุดได
1: ้
0: ครับก็จะเป็นมีระบบยึดโยงครับที่ผ่านมาเราก็จะยึดโยงโดยที่มีเหมือนกับเป็นสายเคเบิล
1: ครับ
0: ตัวอย่างของเขื่อนสิรินธร
1: ครับ
0: จะเป็นเคเบิลแล้วก็มีฝังแองเกิลใต้น้ำแล้วก็เป็น
1: เหมือนกับเป็นสมอฝังไปครับ
0: ใช่แต่ของขึ้นภูมิพลเนี่ยก็เป็นความท้าทายที่คงไม่ได้ใช้แบบเดิ
1: ม
0: ด้วยเนื่องด้วยสภาพทางภูมิประเทศที่

0: ระดับน้ำสูงสุดต่ำสุดต่างกัน40เมตรก
1: ็
0: ต้องมีระบบที่โยงที่ซับซ้อนกว่านี
1: ้ครับ
0: นี่เป็นความน่าสนใจครับ
1: เรียนถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งผมสนใจตรงนี้มากเลยว่าพอเราเริ่มจะมี floating solar ต่างหลายมากขึ้นเนี่ยนะครับตัววัตถุดิบที่เราเอาเข้ามาใช้ในการทำพวกอุปกรณ์ floating ต่างหลายเนี่ยเราจะเป็นต้องสั่งจากต่างประเทศไหมหรือว่าเราใช้ในประเทศได้
0: คือจริงๆแล้วเนื่องจากว่าเราพยายามมองหลายส่วนนะครับท
1: ั้
0: งฝั่งเศรษฐศาสตร์ของคือราคา
1: ครับ
0: แล้วก็ในอุตสาหกรรมในประเทศจริงๆแล้วตัวแผงเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากต่างประเทศ
1: ใช่แผงต่างประเทศแน่ครับ
0: ส่วนทุ่นเนี่ยทุ่นเองเนี่ยมีหลายบริษัทในไทยที่ทำเนี่ยเริ่มทำมากขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
1: ครับ
0: คือว่าเขาก็เสนอมีโอกาสเสนอเข้าได
1: ้
0: แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเนื่องจากอย่างที่เรียนอาจารย์คือเราดูเรื่องราคาด้วยเพราะเราอยากจะทำ floating solar ให้มีราคาที่ต่ำที่สุดเพื่อจะช่วยเซฟค่าไฟให้ประชาชนเพราะฉะนั้นก็เราเปิดให้มีการแข่งขันระหว่างทั้งผู้ผลิต float ไอ้ทุ่นลอยนะทั้งในและต่างประเทศก็เสนอราคากันมาครับ
1: ของไทยสู้ได
0: ้สูสีครับสูสีแต่จริงๆว่าด้วยอาจจะเป็นช่วงที่เขายังเพิ่งเริ่มต้นนะครับอาจจะยังโปรดักต์อาจจะยังไม่มาก
1: ครับ
0: แต่ในอนาคตผมคิดว่าสู้ได้
1: โอเคว่าย้อนอีกย้อนไปกลับไปสักนิดหนึ่งผมสักสนใจตัวคาร์บอนแคปเจอร์ที่เราจับมาได้แล้วไปผสมกับยิปซัมเนี่ยมันผสมมันออกมาแล้วมันจะออกมาเป็นอะไรฮะ
0: ออกมาเป็นหินปูนสังเคราะห์เป็นแบบของแข็งเลยครับ
1: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยตอนนั้นผมพอดีว่าช่วงนั้นดูแลเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าแม่เมาะอยู
1: ่
0: ผมก็สงสัยนี้ในใจเอ๊ะไปอ่านเปเปอร์นะ
1: ครับ
0: นี่มันมีอันนึงเนี่ยที่น่าสนใจมากเลยแล้วพอดีคุยกับทางอาจารย์ที่ชนะเนี่ย
1: ครับ
0: ผมบอกว่าผมอยากผมมีไอเดียอยากจะเอา CO2 ที่อยากจับได้เนี่ยเอามาทำเป็นโปรดักต
1: ์
0: ที่ผมใช้ได้ในโรงไฟฟ้า
1: ครับ
0: ก็คุยไปคุยมาก็ลงตัวว่าต้องทำเป็นซินเทติกแคลเซียมคาร์บอเนตไหม
1: ครับ
0: เพราะว่าปัจจุบันเราใช้หินปูนในกระบวนการจับการไซเฟอร์ของโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วเราเอาหินปูนมาจากไหนมาจากการทำเหมืองก
1: ็
0: คือระเบิดภูเขาผมก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าสามารถที่จะผลิตเป็นซินเทติกแคลเซียมคาร์บอเนตได
1: ้ครับ
0: ที่ผมได้แรกคือเป็นระบบซิคูล่าอีโคโนมีถูกไหมครับเพราะว่าของเก่าของเสีย
1: ใช่
0: อันที่สองผมไม่ต้องทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นที่มาว่าพยายามทำตรงนี้ให้ได
1: ้ครับ
0: ตอนนี้เฟสแรกน่าจะเสร็จไปแล้วก
1: ็
0: ยังได้เป็นแนวคิดเป็นหลักการอยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าผมอยากจะขยายต่อเป็นเฟสสองเฟสสามเพื่อที่จะให้เป็นโปรดักต์ออกมาใช้จริงๆเพราะว่าผมมองว่ายิปซัมเองบางส่วนเราขายได้บางส่วนเราขายไม่ได้ใช่ไหมครับก็เอาของเนี่ยของที่อาจจะเป็นถือว่าเป็นเวส
1: ครับ
0: เอากลับมาใช้ใหม
1: ่
0: คร
1: ับ
0: เพราะเราเองพยายามผลักดันในเรื่องของซิร์คูลาร์อีโคโนมีด้วย
1: ครับพวกนี้คือเอามาเสร็จเรียบร้อยมาเป็นวัสดุก่อสร้างใช่ไหมครับหรือว่าเป็นอะไรฮะ
0: เอามาเป็นหินปูนที่เอามาใช้ในกระบวนการจับการไซเฟอร์ไดออกไซด
1: ์อ๋อโอเคมาจับกับก็ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือ
0: กลับเป็นยิปซัมใหม
1: ่กลับมาเป็นยิปซัมใหม
0: ่เป็นยิปซัมใหม่ยิปซัมใหม่ปุ๊บผมก็เอามาวนกลับมาใช้ใหม
1: ่โอ้โอเค
0: ถ้าทำคอนเซ็ปต์ไม่ได้ผมคิดว่ามันจะตอบโจทย์หลายอย่างเลย
1: ถ
0: ือเป็นความท้าทายแล้วก็ต้องหวังพึ่งทางอาจารย์ที่คณะแล้วครับเพื่อนผ่านการในจุดนี้ครับ
1: ครับเมื่อกี้นี้ท่านผู้ว่าพูดถึงเรื่องของโครงการที่เราทำ floating solar นะครับเราเป็นโซล่าเป็นแบตเตอรี่เป็นไฮโดรเป็นแบตเตอรี่นะครับในอนาคตเนี่ยเราจะทำเป็น SHB หมดเลยหรือเปล่าครับ
0: เรามองแล้วแต่ไซส์
1: ครับ
0: นะครับว่าในบางไซส์ที่ติดตั้งแบตเตอรี่ไปแล้วมันช่วยได
1: ้ครับ
0: หรือว่าติดตั้งแบตเตอรี่ไปแล้วไม่กระทบกับราคาค่าไฟ
1: อืม
0: ใช่ไหมครับคือตอนนี้เรามีทั้ง2แบบแล้วเป็นโซล่ากับไฮโดร
1: อืม
0: โซล่าไฮโดรแบตเตอรี
1: ่ครับ
0: แล้วก็คงประเมินต่อไปว่าในแง่ของการโอเปเรต
1: ครับ
0: ในแง่ของราคาระยะยาวอันไหนจะคุ้ม
1: อืม
0: บางจุดเนี่ยเราอาจจะโซล่าไฮโดรแบตเตอรี่อาจจะค
1: ุ้ม
0: เพราะว่ามันมีความต้องการใช้ไฟซึ่งเราไม่อยากจะเดินสายไฟไปไกล
1: ๆ
0: ก็แล้วแต่พื้นที่ครับ
1: พูดถึงแบตเตอรี่ก็เป็นเรื่องปวดหัวตัวร้อนเราพอสมควรนะครับเพราะว่าราคามันยังค่อนข้างสูงแนวโน้มมันเป็นยังไงฮะแบตเตอรี่มันจะมีคนผลิตขึ้นมาในประเทศไทยไหมหรือว่ามันทำกันไม่ได้จริง
0: ๆผมคิดว่าในด้วย economy of scale
1: ครับ
0: แบตเตอรี่น่าจะ import ใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีแหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่จีนอย่างที่ท่านทราบกันในของ economy of scale อาจจะดีกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าเราเองเราก็มองถึงว่าการสร้างของแบตเตอรี่เนี่ยมันทำให้เกิดธุรกิจมาอีกบัลลูเชนหนึ่ง
1: ครับ
0: แบตเตอรี่

0: ที่เนี่ยมันพอผ่านการใช้งานไปสัก8 ถึง 10 ปีเนี่ยสมมติเอาง่ายๆแบตเตอรี่ในรถยนต์เนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมสภาพที่เรียกว่ามี state of health เนี่ยต่ำแล้วต่ำประมาณสัก 80%
1: ครับ
0: 80% เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเพราะว่าเอาไปใช้ในรถยนต์เนี่ยอาจจะเริ่มเร่งไม่ขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ 80% เนี่ยเอามาใช้กับสถานีไฟย่อยได
1: ้
0: เป็นระบบแบ็กอัพใช่ไหมครับเราก็มองว่าการเข้ามาแบตเตอรี่เนี่ยมันก็มีทั้งโปรและคอนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โปรแรกก็คือว่ามันลดการปล่อย CO2 ใช่ไหมครับการคมนาคมขนส่ง
1: อ
0: ันต่อมาคือพอผ่านใช้งานไปแล้วเนี่ยเอามาใช้ต่อได
1: ้
0: ก็เป็นแบตเตอรี่สำรองตามสอฟต่าง
1: ๆ
0: รองรับพลังงานทดแทนที่ผันผวนก็เป็นอะไรที่เรามองต่อเพราะฉะนั้นถ้าเรามองครบทั้ง value chain ทั้ง life cycle มันแล้วเนี่ยอาจจะคุ้มก็ได้ใช
1: ่
0: ไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แค่ครั้งเดียวมันเอามาต่อใช้ต่อได
1: ้ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นการที่เราพยายามจะมองให้ถึงทั้ง life cycle ของตัวแบตเตอรี
1: ่ท่านว่าพูดมานิดหนึ่งผมเคยถามทางการไฟฟ้านครหลวงไปถามท่านว่าเพื่อความมั่นใจนิดหนึ่งว่ารถไฟฟ้าตอนหลังมันมากันเยอะมากเลยโอ้โหมันขึ้นมาโอ้โหจดทะเบียนล่าสุดขึ้นมาเป็นล้านกว่าคันแล้วมั้งนะครับมันจะกระทบกับการใช้ไฟฟ้าเยอะไหมถึงเวลาสมมติวันดีคืนดีทางเราเสียปลั๊กตึ้งพร้อมกันเลยขึ้นมาเนี่ยมันกระตกเลือดขึ้นมาเนี่ยไหวไหม
0: ไหวไหมเนี่ยจริงๆนะต้องเรียกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าจากตัวรถยนต์รถไฟฟ้าเนี่ย
1: ครับ
0: ทางกระทรวงพลังงานตระหนักถึงจุดนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ในการทำแผน PDP ฉบับหลังๆเนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะเป็นการประมาณความต้องการใช้ไฟ
1: ครับ
0: ของตัวฝั่งที่เป็นรถไฟฟ้าอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นั้นก็ให้ความมั่นใจได้ว่าเรามีแผนรองรับการใช้ไฟฟ้าจุดนี้อยู
1: ่ครับครับโอเคสบายใจสบายใจก็พอดีเวลาก็ใกล้จะหมดนะครับเราก็ตามสไตล์ของเรานะครับคุยกับวิศวะต้องคุยอย่างน้อย2ตอนนะครับเป็นต้นไปครับในวันนี้นะครับเราได้คุยกับท่านว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับท่านนรินทร์เผ่าวณิชนะครับวส2534เราคุยกันไปแค่2คำถามเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของกำลังการผลิตไฟฟ้าซึ่งท่านว่ายืนยันว่าเพียงพอแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของคาร์บอนนิวทรัลในซีโร่คาร์บอนซึ่งเราทำอะไรหลายอย่างนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของ floating solar ซึ่งมีการเอาแบตเตอรี่เข้ามาช่วยกับไฮโดรด้วยแล้วก็มีเรื่องของการดักจับคาร์บอนนะครับเอามาผสมผสานกับยิปซัมเพื่อจะนำมาใช้เป็นวัสดุที่เรานำกลับมาใช้ใหม่นะครับผมคิดว่าในครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้คุยกันถึงเรื่องของพลังงานทางเลือกในรูปแบบใหม่แล้วก็เรื่องของเอกชนที่มีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างไรแล้วก็ล่าสุดก็คือ COP30 นะครับเราคงได้เรียนเชิญผู้ว่ามาคุยกันในสัปดาห์ต่อไปนะครับในวันนี้รายการผู้จับสาช่างนะครับต้องขอขอบคุณนรินทร์เผ่าวณิชนะครับบส2534ท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยนะครับแล้วก็เราขอคุยกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ต่อไปขอบคุณมากครับจากผมปริทัศน์วันทุพัญญ์สวัสดีครับ

0: จังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
1: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
2: สำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองให้ชัดเคลียร์ทุกประเด็นงานวิจัยกับช่วงสองเจนเลนส์สองสังคม
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.อยู่กับธนกรวรพิทักษ์สารมนในช่วง2เจนเดือน2สังคมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะเป็นสัปดาห์ที่เราเป็นตอนพิเศษนะฮะแล้วก็เป็นตอนที่เราเนี่ยจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณนะฮะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือพระองค์พาของคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นมาตลอดนะฮะว่าพระองค์ทรงอุทิศการทำงานมายาวนานมากโดยเฉพาะในด้านของการพัฒนานะฮะแล้วก็ในด้านที่เราเห็นมากเป็นพิเศษเลยคือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนไปจนถึงการสร้างโอกาสใหม่ให้กับกลุ่มคนหรือพวกคนที่สังคมเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงนะฮะวันนี้เลยค่ะเราเลยอยากที่จะพูดถึงว่าน้อมรำลึกค่ะถึงพระองค์พาในแง่ของการพลิกฟื้นแล้วก็ให้โอกาสชีวิตใหม่โดยเฉพาะกับกลุ่มที่เราเรียกเขาว่าผู้ต้องขังนะฮะทีนี้พอเรากล่าวถึงงานด้านผู้ต้องขังอะค่ะหลายๆคนจะมองว่าเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยได้ลงโทษผู้กระทำผิดตามกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยโครงการหรือว่าด้วยพระกรณียกิจด้านนี้ของพระองค์ท่านเนี่ยทรงลึกไปมากกว่านั้นว่าทรงมองเห็นคำว่ามนุษย์ในอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นนะคะท่านก็เลยมองเห็นว่าแล้วภายใต้ในเรือนจำหรือในกลุ่มผู้ต้องขังเนี่ยค่ะมีกลุ่มอะไรบ้างที่มีลักษณะเปราะบางหรือต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่กำลังต้องผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์และอยู่ในเรือนจำเด็กเล็กหรือว่าผู้ที่พ้นโทษแล้วแต่ยังถูกตีตราจากสังคมอยู่ฉะนั้นนะคะในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าพระองค์พาเนี่ยทรงขับเคลื่อนงานด้านนี้อย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งไม่ใช่แค่ในระดับของชีวิตจริงของสังคมผู้ต้องขังอย่างเดียวแต่ยังไกลไปถึงระดับสหประชาชาติแล้วก็เป็นนโยบายหนึ่งที่น่าสนใจมากนะฮะวันนี้แบงค์ก็เลยอยากจะชวนนะฮะแล้วก็พาทุกท่านเนี่ยย้อนรอยพระราชกรณียกิจสำคัญตรงนี้ค่ะเด่นๆเลยคือ3ประเด็นอันแรกคือการที่คุณูปการของการเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังเนี่ยจนได้กลายไปสู่การกลายเป็นข้อกำหนดกรุงเทพและเป็นโมเดลแรกของโลกและได้ยอมรับในระดับสหประชาชาติเลยอันที่สองคือการที่โมเดลเหล่านั้นเนี่ยได้นำไปสู่การเป็นนโยบายและปฏิบัติจริงผ่านโครงการกำลังใจ

นะฮะหลายท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อโครงการกำลังใจกันมาบ้างนะฮะวันนี้เราจะมาชวนสำรวจกันแล้วก็ลำดับสุดท้ายคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะกลายไปสู่การสร้างคือมนุษย์แล้วก็อาชีพที่ยั่งยืนเพื่อคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างไรบ้างนะฮะซึ่งอันนี้มันคือเป้าหมายสูงสุดเลยด้วยซ้ำของการที่เราจะคืนใครสักคนกับสู่สังคมและคนเหล่านั้นเนี่ยคือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่ามากนะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มแบบนี้ค่ะว่าพอเราย้อนกลับไปถามว่าปัญหาอะไรที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระองค์ท่านเนี่ยทรงมาขับเคลื่อนตรงนี้พอเราไปเห็นผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยและในระดับโลกอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือเรื่องของความไม่เท่าเทียมในเชิงของเพศสภาพเนาะหรือว่า gender bias ซึ่งในเรือนจำอะค่ะถูกออกแบบให้ผู้ต้องขังเนี่ยมีลักษณะเป็นผู้ต้องขังผู้ชายเนี่ยเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นอาคารสวัสดิการหรือแม้แต่ระบบสาธารณสุขหรือมาตรการฟื้นฟูผู้ต้องขังก็ตามเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าผู้ต้องขังหญิงจํานวนมากเนี่ยค่ะอาจจะยังไม่ได้รับการดูแลที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของตนเองเช่นสุขอนามัยใช่ไหมคะการตั้งครรภ์หรือการดูแลเด็กเล็กนะฮะซึ่งแสดงว่าปัญหาเหล่านี้คือมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบด้วยฉะนั้นเลยพระองค์พาเลยทรงให้ความสำคัญแล้วก็มีจำนวนของเด็กที่ติดตัวไปกับผู้ต้องขังในก่อนปี2549เนี่ยมีเด็กจำนวนไม่น้อยเลยที่ต้องอาศัยอยู่ในเรือนจำร่วมกับมันดาแล้วก็เด็กเหล่านี้ก็คือไม่มีสถานที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในงบประมาณหรือว่าไม่ได้รับโอกาสที่เหมาะสมแต่ทีเนี้ยพอสังคมได้พัฒนาไปไกลแล้วเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าลักษณะแบบเนี้ยจะลดน้อยลงและแทบจะไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเลยย้อนกลับมาให้เห็นเลยว่านี่คือดำริที่น่าสนใจมากของพระองค์พาลแล้วก็สำคัญมากกว่านั้นคือพระองค์ทรงคืนคนออกสู่สังคมในลักษณะที่โดยธรรมชาติของการเคยเป็นผู้ต้องขังมาก่อนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญปัญหากับสิ่งที่เรียกว่าตาบาปทางสังคมเนาะคนกลุ่มนี้จะเผชิญปัญหากับการหางานยากการถูกปฏิเสธจากชุมชนหรือการขาดโอกาสในการเริ่มชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้มันเลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ถ้าต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ที่ยั่งยืนเนี่ยพระองค์พาเลยทรงเห็นว่าถ้างั้นเราต้องเปลี่ยนจากการลงโทษเป็นการฟื้นฟูแล้วก็มองว่าคนกลุ่มนี้คือกลุ่มมนุษย์ที่ยังไงก็สามารถที่จะพัฒนาได้นะคะแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูแล้วก็สร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ผ่านพื้นที่ที่เรามักจะเรียกว่าเป็นพื้นที่คุมขังเรือนจำหรือราชทัณฑ์ใดๆก็ตามแต่เราจะใช้พื้นที่เหล่านั้นน่ะเป็นการฟื้นฟูแล้วก็สร้างโอกาสให้กับคนกลุ่มนี้สิ่งเหล่านี้มันเลยได้กลายไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพหรือ The Bangkok Rules และได้ยอมรับในปี2553จากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติถือเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศฉบับแรกของโลกเลยที่กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของโลกเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับมิติในเชิงเพศสภาพอย่างจริงจังมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่านี่คือหนึ่งในภาคกรณียกิจที่สําคัญมากๆเลยของพระองค์พานะฮะเพราะว่ามันได้เปลี่ยนทั้งชีวิตของผู้ต้องขังหญิงและคนอื่นๆในไทยรวมไปถึงเปลี่ยนวิธีคิดของในเชิงกระบวนการยุติธรรมด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้พอเรามาดูว่าแล้วในเชิงจากโมเดลจากนโยบายเนี่ยสู่ภาคปฏิบัติอย่างไรมีโครงการหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเรียกว่าโครงการกำลังใจนะฮะพอเราเห็นว่าตัวข้อกำหนดกรุงเทพเนี่ยได้ถูกผลักดันจนสามารถที่จะได้รับการยอมรับแล้วเนี่ยโครงการกำลังใจก็จะเป็นถือว่าเป็นต้นแบบละกันต้นแบบสำคัญของการพัฒนาผู้ต้องขังในระดับประเทศไทยนะฮะโดยที่โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2549นะฮะแล้วก็เป็นพระวิสัยทัศน์ของพระองค์พาที่ทรงเล็งเห็นว่าปัญหาในระบบยุติธรรมเนี่ยไม่ได้ยุติอยู่ที่แค่คำพิพากษาของศาลนะฮะแต่ว่าผู้คนจำนวนมากเนี่ยจะยังต้องเผชิญความเปราะบางนะฮะไม่ว่าจะหลังจากเข้าสู่เรือนจำแล้วหรือออกจากเรือนจำก็ตามนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกซ้อนทับความเปราะบางเข้าไปอีกอย่างผู้ต้องขังหญิงที่กล่าวไปในเบื้องต้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้คนเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสแล้วก็ออกไปวันข้างหน้าได้อย่างมั่นคงจริงๆเนี่ยคือเราอาจจะต้องดูทั้งตลอดวงจร

ชีวิตของผู้ต้องขังเลยนะฮะตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้าสู่เรือนจำระหว่างการถูกคุมขังไปจนถึงช่วงก่อนปล่อยตัวระยะก่อนปล่อยตัวนี่ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะฮะไปจนถึงระยะที่หลังพ้นโทษนะฮะเพราะฉะนั้นพอเรามาดูแต่ละช่วงที่เหมือนจะพอแบ่งได้สัก3ช่วงแล้วกันนะฮะว่าโอเคช่วงแรกระยะดูแลภายในเรือนจำนะฮะส่งให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานนะฮะมีการจัดตั้งห้องแม่และเด็กแยกออกจากแดนคุมขังทั่วไปมีการดูแลโภชนาการนมผงวัคซีนการพัฒนาเด็กหรือการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ต้องขังผู้หญิงโดยเฉพาะนะฮะเพราะว่าการฟื้นฟูคนเนี่ยคือต้องเริ่มจากการมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเลยเปลี่ยนมุมมองจากการควบคุมไปสู่การดูแลคนคนหนึ่งนะฮะที่มีจำนวนไม่น้อยเลยในสถานที่คุมขังนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะคะคือเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการที่เราเห็นคนเป็นศูนย์กลางแล้วก็พัฒนาคนซึ่งมีความก้าวหน้ามากนะฮะและในระยะที่สองเราก็จะเห็นว่าโดยปกติเนี่ยในสถานคุมขังหรือว่าในราชทัณฑ์หรือในสถานพินิจเองก็ตามเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าการฝึกอาชีพอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยการฝึกอาชีพของในทางเรือนจำเนี่ยมันจะเป็นงานด้านพื้นฐานเช่นเย็บผ้าหรือผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มไม่สูงมากหรือว่าก็จะเป็นทักษะในทางอาชีพช่างยนต์อะไรใดๆไปเลยนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพระองค์ทรงมองว่าถ้าหากต้องการให้ผู้ต้องขังได้กลับไปใช้ชีวิตได้จริงๆเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องมีทักษะบางประการที่ตลาดต้องการด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยก็เลยในตัวโครงการนะคะก็เลยยกระดับจากการฝึกอาชีพแบบเดิมสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้จริงเช่นการฝึกนวดแผนไทยระดับวิชาชีพการฝึกการเป็นบาริสต้าร้านกาแฟนะคะการบริหารจัดการร้านค้าแล้วก็การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่าในผู้ต้องขังเนี่ยจำนวนไม่น้อยที่มาจากพื้นเพทำเลที่อยู่อาศัยเดิมที่ประกอบอาชีพเกษตรก็เลยมีโมเดลนี้ขึ้นมาหนึ่งอันว่าถ้างั้นเนี่ยเราให้เขาได้เรียนรู้การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อวันหนึ่งถ้าเขาจะกลับสู่บ้านเกิดเขาก็สามารถที่จะไปทําได้แล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือไม่ว่าจะเป็นการฝึกบาริสต้าการนวดแผนไทยการบริหารจัดการร้านค้านี่ถือว่าเป็นโมเดลที่ทันสมัยแล้วก็เรียกได้ว่ามันคือหนึ่งในห้องปฏิบัติการทางสังคมเลยที่ทําให้เห็นว่าให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้ฝึกงานกับสถานการณ์จริงนะฮะแล้วก็ได้รู้จักทักษะชีวิตบางประการที่ขาดหายไปในระหว่างที่ตัวเองถูกคุมขังเนี่ยเพื่อที่เขาจะได้พร้อมสำหรับหลังพ้นโทษนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยแน่นอนหนึ่งคือทักษะติดตัวไปแน่นอนและสองคือสามารถที่จะลดอคติของสังคมได้เพื่อให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้ก็มีศักยภาพการทำงานไม่แพ้คนทั่วไปนะฮะแต่นี่ก็ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของทั้งกระบวนการเพราะว่าในระดับที่3ขึ้นไปอีกคือทรงเห็นว่าช่วงเวลาที่ยากที่สุดของผู้ต้องขังเนี่ยคือไม่ใช่ตอนที่อยู่ระหว่างอยู่ในเรือนจำแต่คือวันแรกที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำถือว่าเป็นวันแรกที่เปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งไปไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีระบบนะฮะเตรียมความพร้อมนะฮะของผู้ต้องขังควบคู่กับการเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นบ้านภาคเอกชนหรือเครือข่ายชุมชนเพื่อให้เกิดโครงข่ายที่รับประกันได้ว่าคนคนนี้จะเข้าไปอยู่ในการดูแลของพื้นที่หรือกลุ่มผู้ปกครองใดผู้ปกครองหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้ววันหนึ่งเขาก็จะได้กลับออกมาเมื่อเขากลับออกมาเนี่ยจะมีบ้านมีภาคเอกชนมีชุมชนเป็นเครือข่ายทางสังคมที่จะทำให้เขาเนี่ยกลับมาแล้วมีที่พักอาศัยมีเครือข่ายมีงานทำซึ่งอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะในฝั่งสังคมของเราเนาะเพราะว่านี่คือหนึ่งในโมเดลที่ทำให้ฉายภาพของ

โครงข่ายความมั่นคงและความปลอดภัยทางสังคมได้ชัดเจนมากและมันก็จะนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศใหม่ของการคืนคนดีให้สู่สังคมดังนั้นนะคะตัวโครงการกำลังใจก็เลยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงการสงเคราะห์เนาะแต่เป็นต้นแบบของการพัฒนามนุษย์อย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นพื้นที่ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อเราให้โอกาสให้ความรู้ให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยแม้ว่าคนคนหนึ่งจะเคยผิดพลาดในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญหรือเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญของสังคมได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งพอจากทั้งหมดเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจของพระองค์ท่านเนี่ยคือเห็นการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพในระดับโลกเห็นการดำเนินงานผ่านโครงการกำลังใจในระดับปฏิบัติและในปลายทางที่สุดแก่นกลางที่สำคัญที่สุดคือการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนและสร้างทุนมนุษย์ใหม่เพราะฉะนั้นพอเราเห็นว่าพระองค์ต้องการเปลี่ยนชะตาชีวิตของผู้คนเนี่ยผ่านการสร้างทุนมนุษย์เนี่ยแน่นอนค่ะมันเลยทำให้เห็นเพนพอยว่าสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้คนจำนวนหนึ่งกลับเข้าสู่วงจรอาชญากรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีนะแต่เป็นเพราะว่าเขาขาดโอกาสขาดการศึกษาขาดทักษะขาดรายได้แล้วก็ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนเนี่ยจึงเป็นการเพิ่มทางเลือกในชีวิตให้กับผู้คนลดการขาดโอกาสหรือสิ่งต่างๆที่ว่างมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะฮะซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเห็นเลยว่าตัวเนี้ยสำคัญแล้วก็มีความเชื่อมโยงอย่างมากกับการพัฒนาทุนมนุษย์โดยให้มนุษย์เนี่ยมีเสรีภาพในการเลือกชีวิตที่ตนเองให้คุณค่าดังนั้นเมื่อมนุษย์มีความรู้มีทักษะมีอาชีพมีรายได้และมีศักดิ์ศรีเนี่ยเขาจะมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของตนเองและเขาก็จะหลุดออกจากวงจรการกระทําผิดซ้ำได้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างการฝึกอาชีพที่แม้ได้พูดถึงก่อนหน้านี้ค่ะก็เลยจะเห็นเบื้องหลังของการฝึกอาชีพเหล่านั้นว่าไม่ใช่แค่สอนเพื่อให้มีสกิลเป็นงานทําหรือไม่ใช่แค่ว่าเป็นหนึ่งในแหล่งการสร้างรายได้เพียงอย่างเดียวแต่อาชีพเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้อย่างมากด้วยยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างหนึ่งที่แบงค์ประทับใจมากก็คือการที่ถ้าท่านผู้ฟังท่านใดเคยเห็นภาพหรือเห็นวิดีโอที่พระองค์พาเนี่ยทรงนำชุดผ้าไทยที่ทำโดยผู้ต้องขังและพระองค์ทรงมาใส่และเดินในแฟชั่นวอล์กอันนี้ชัดเจนมากว่ามันเห็นทุกอย่างเลยในกระบวนการเดียวกันคือการพัฒนางานหัตถกรรมแบบคราฟเลยแล้วก็ซึ่งจากเดิมเนี่ยงานอาชีพในเรือนจำมักจะเป็นงานที่มีมูลค่าเนี่ยไม่สูงมากแต่พระองค์เนี่ยทรงเปลี่ยนแนวคิดทั้งหมดแล้วก็นำภาคแฟชั่นเข้ามานำกระบวนการทอผ้าไทยผ้าไหมเข้ามานำกระบวนการหรือภาคเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็นำทุนวัฒนธรรมหรือทุนทางปัญญาท้องถิ่นที่เรามีอยู่แล้วสูงมากเนี่ยมาผสมผสานกับการออกแบบรูปสมัยจนกลายเป็นผลผลิตที่แข่งขันในตลาดได้จริงออกสู่สังคมออกสู่ระดับประเทศระดับนานาชาติได้จริงโดยเบื้องหลังงานเหล่านั้นเนี่ยถูกสร้างโดยผู้ต้องขังนี่คือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างสูงมากแล้วก็แน่นอนว่าไม่ใช่แค่เพียงยกระดับหรือช่วยเหลือคนยากไร้หรือผู้ต้องขังอย่างเดียวแต่คือการสร้างศักยภาพให้คนเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้เหมือนกันแล้วก็สร้างการยอมรับได้ด้วยเพราะเมื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นออกไปแล้วเนี่ยไปพร้อมกับสตอรี่เทลลิงที่บอกว่าเรื่องราวของชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาจากใครมาได้อย่างไรใครเป็นผู้ทำใครเป็นผู้ผลิต

0: และใครเป็นผู้ส่งออกมาเหล่านี้มันกลับไปเป็นความภาคภูมิใจในตัวเองการมีศักดิ์ศรีในตัวเองของผู้ต้องขังและกลายเป็นการยอมรับในระดับตลาดในระดับสังคมภายนอกได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เห็นว่าโครงการของพระองค์เนี่ยแน่นอนส่วนหนึ่งมุ่งให้มีรายได้ก็จริงแต่เหนือกว่านั้นคือการมุ่งให้ดูเรื่องจิตใจเป็นหลักซึ่งเมื่อเรามองว่าทางจิตวิทยาสังคมเองหรือทางอาชวิทยาเองก็พยายามที่จะบอกว่าการที่บุคคลเชื่อว่าตัวเองมีคุณค่ามีอนาคตและมีบทบาทในสังคมเนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดการกระทำผิดซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะฉายภาพให้เห็นผ่านโครงการของพระองค์ท่านที่สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ผลลัพธ์ก็น่าสนใจมากว่ารายได้จากผลิตภัณฑ์หรือจากกิจกรรมต่างๆเนี่ยถูกจัดสรรแล้วก็กลับคืนสู่ผู้ต้องขังในรูปแบบเงินสะสมนะเมื่อผู้ต้องขังหลายคนพ้นโทษเนี่ยก็จะมีทุนตั้งต้นในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการกลับไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบหรือลดการกลับเข้าสู่วงจรการกระทำผิดซ้ำรวมไปถึงว่าทักษะงานฝีมือระดับสูงงานบริการหรือแม้กระทั่งการเกษตรเนี่ยเป็นทักษะที่สังคมไทยเรายังต้องการและนำไปประกอบอาชีพได้จริงจึงกล่าวได้เลยค่ะว่านี่คือการเปลี่ยนพระองค์ทรงเปลี่ยนมุมมองที่สังคมมีต่อผู้ต้องขังไปอย่างสิ้นเชิงแล้วก็เปลี่ยนจากเดิมที่เรามองผู้ต้องขังลักษณะหนึ่งให้กลายเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญมากๆเพียงมีระบบนิเวศที่เราสามารถที่จะดูแลเขาได้จากตรงนี้ค่ะเลยเห็นเลยว่าพระองค์ทรงให้บทเรียนสำคัญมากแล้วว่าการให้โอกาสเนี่ยคือความเข้มแข็งของสังคมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่คือมรดกทางความคิดแล้วก็โครงการรวมไปถึงพระกรณียกิจที่ทรงคุณค่ามากๆประการหนึ่งนะฮะของแค่ส่วนเดียวจากพระกรณียกิจทั้งหมดของพระองค์ผ่านะฮะที่ทรงฝากไว้ให้กับประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นตลอดรายการช่วงที่หนึ่งของวันนี้ค่ะแบงค์เลยพยายามชวนแล้วก็ให้พวกเราทุกท่านทุกคนค่ะได้ร่วมกันย้อนมองพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานะฮะผ่านเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่เราเห็นแหละว่าเขาเป็นคนเปราะบางแต่ว่าบางครั้งในระบบสังคมอาจจะยังดูแลเขาไม่ดีมากดีได้ดีไม่มากพอนะฮะเราก็จะเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้คือคุณูปการสำคัญมากต่อทั้งระบบยุติธรรมระบบสังคมนะฮะแล้วก็เปลี่ยนผ่านแม้แต่ทั้งตัวแนวคิดเบื้องหลังสิ่งเหล่านี้เองว่าการลงโทษเป็นศูนย์กลางต้องไม่ใช่ในรูปแบบเดิมแต่ต้องเป็นการฟื้นฟูศักยภาพของมนุษย์นะฮะเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ผ่านโอกาสในการที่จะเริ่มต้นใหม่แม้ว่าเขาจะผ่านอะไรมาแต่พื้นที่หนึ่งที่เขาต้องใช้ชีวิตระยะหนึ่งในพื้นที่นั้นเนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่ฟูมฟักทุนมนุษย์คนใหม่เพื่อที่จะกลับออกมาสู่สังคมและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไปด้วยกันนะฮะสำหรับพวกเราชาวไทยเนี่ยพระราชกรณียกิจนี้เนี่ยสำคัญแล้วก็เมื่อเราให้โอกาสเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนอนาคตของคนคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งชุมชนหนึ่งแล้วก็ของสังคมทั้งสังคมได้นะฮะในวาระแห่งการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับพวกเราก็ได้ขอน้อมสำนึกในพระเมตตานะฮะพระวิริยะอุตสาหะแล้วก็พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานะฮะที่ทรงอุทิศพระองค์มาโดยตลอดเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้คนของสังคมไทยนะฮะสำหรับวันนี้ช่วง2 เจเนอเรชัน 2 สังคมขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะฮะในท้ายที่สุดก็ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัย

0: ยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์กับช่วงสนามปฏิบัติการ
1: สวัสดีค่ะผู้รับฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทิงจัวนะคะในช่วงที่2ช่วงสนามปฏิบัติการกับดิฉันพิชยาสรคนชัยค่ะวันนี้นะคะมีประเด็นการขับเคลื่อนสังคมที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแรงกระเพื่อมที่สำคัญในเชิงวิชาการที่อยากจะนะเล่าและเปลี่ยนให้ฟังค่ะนั่นก็คือเรื่องของโอกาสและการทลายวงจรความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกลุ่มคนนะคะที่ก้าวพลาดไปจนต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำค่ะหากเรามองย้อนกลับไปนะคะในประเทศไทยของเราเองก็มีต้นแบบการขับเคลื่อนที่เป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังที่สำคัญนั้นก็คือแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจค่ะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผ่านโครงการกำลังใจที่สมมุ่งเน้นการให้โอกาสฝึกทักษะชีวิตและการยกระดับความเป็นอยู่เพื่อให้ผู้ที่ก้าวพลาดสามารถพึ่งพาตนเองและกลับเข้าคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนและมีศักดิ์ศรีค่ะแรงบันดาลใจของพระองค์ท่านทำให้สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยากจะดำเนินงานในด้านนี้ต่อเพื่อให้เป็นสังคมแข่งการเท่าเทียมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมและฐานข้อมูลทางวิชาการฐาน Social Data Platform Center และได้มีการจัดทำโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีชื่อว่า Knowledge and Scale ขึ้นมาค่ะโครงการนี้นะคะเรามุ่งเน้นที่จะประเมินทักษะการอ่านการเขียนของผู้ต้องหาในเรือนจำนะคะเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองที่ครอบคลุมทั้งสุขภาวะกฎหมายทักษะอาชีพไปจนถึงเรื่องที่สำคัญสำคัญอย่างเรื่องของเทคโนโลยีและ AI ตลอดจนการสร้างกลไกครูในห้องขังหรือเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะอบรมผู้ต้องขังที่มีทักษะสูงค่ะมาช่วยสองเพื่อนระวังระบบแรงวันจูงใจเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตหลังกำแพงสูงนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อนเสริมให้กำแพงเรือนจำกลายเป็นพื้นที่แห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามาดูที่หางคิดและข้อมูลทางสถิติล่าสุดจากการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะที่เราได้ข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นต้นราชทัณฑ์กระทรวงแรงงานหรือแม้กระทั่งจากรายงานต่างประเทศกันนะคะว่าทำไมรายงานและงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในเชิงนิติโครงสร้างค่ะจากรายงานของ World Prison Brief นะคะมีข้อเท็จจริงที่น่าตกใจค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยมีจำนวนผู้ต้องขังสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะเราอยู่ในอันดับที่7ของโลกและอยู่ในอันดับที่3ของเอเชียรองจากจีนแล้วก็อินเดียเท่านั้นค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะเราพบว่าในเรือนจำนะคะกลุ่มที่มีแนวโน้มว่าจะอยู่เข้าไปอยู่ในกระบวนการราชทัณฑ์เพิ่มขึ้นนั่นก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยระบบเรือนจำเองนะคะต้องเผชิญกับความหนาแน่นที่จุเกิน maximum capacity ไปนะไปสูงมากกว่า 150% ทีนี้นะแล้วพอเรามาวิเคราะห์โครงสร้างนะพร้อมกลุ่มผู้ที่อยู่ในเรือนจำนะคะเราพบว่าส่วนใหญ่ค่ะเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะที่มีอายุอยู่ช่วงประมาณ20-39 ปีแต่ว่าจุดร่วมที่สำคัญและเป็นที่สังเกตอย่างยิ่งเลยค่ะก็คือว่าส่วนใหญ่ค่ะมาจากพื้นเพครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนและได้รับการศึกษาต่ำค่ะหลายคนมีทักษะการอ่านการเขียนอยู่ในระดับพื้นฐานซึ่งตรงนี้นะคะก็คือวงจรความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการศึกษาที่ทางกว้างมากขึ้นและผลักให้เกิดการต่ออาชญากรรมในที่สุดค่ะอย่างไรก็ดีนะคะในทางกลับกันค่ะงานวิจัยทางวิชา

การแบบสากลพบย้อนหลังนะไปกว่า20ปีไม่ว่าจะเป็นของทั้งยูเนสโกนะคะของงานวิจัยทางสถิตินะคะ UNOCD นะคะก็พบค่ะว่าการศึกษาแล้วก็การฝึกอบรมทักษะชีวิตในเรือนจำเนี่ยสามารถลดอัตราการกระทำผิดซ้ำได้สูงถึง 20-30% เลยค่ะแล้วก็ยังช่วยลดความตึงเครียดความรุนแรงในเรือนจำและเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพหลังการปล่อยตัวด้วยนอกจากนี้นะคะหากเราลงลึกไปดูสถิติภาพรวมของประเทศของผู้ต้องขังนะคะเราพบว่าในหน้าปัจจุบันนะคะเรามีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 52,000 คนค่ะโดยที่มีสัดส่วนของกลุ่มผู้ต้องขังที่ไม่รู้หนังสือเลยนะคะอยู่ประมาณ 8.8% นะคะหรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 4,600 คนค่ะกลุ่มที่จบระดับการศึกษาประถมศึกษาอีกประมาณ24.4% นะคะหรือประมาณ1ใน4นะคะคิดเป็น 12,800 คนค่ะเมื่อนำ2กลุ่มนี้มารวมกันนะเรียกว่ากลุ่มฐานล่างมีสัดส่วนสูงถึง 33.2% หรือประมาณ 17,400 คนนะคะเรียกว่าขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างรุนแรงเลยนะคะสิ่งที่เขาต้องการก็คือ literacy เนาะทักษะการอ่านออกเขียนได้ควบคู่ไปกับทักษะพื้นฐานอาชีพที่สามารถให้มีชีวิตรอดได้ขณะเดียวกันนะคะกลุ่มผู้ต้องขังที่ใหญ่ที่สุดในเรือนจำก็คือกลุ่มกลางๆค่ะซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสัดส่วนนะคะอยู่ที่ประมาณ 24.2% นะคะหรือประมาณ 12,684 คนนะคะแล้วก็จบมัธยมปลายเนี่ยอีกประมาณ 19% นะคะ 18.9-19% นะคะก็ประมาณ9,900 คนนะคะถ้ารวมกันแล้วค่ะกลุ่มกลางนะคะกลุ่มนี้เนี่ยมีสัดส่วนสูงถึง 43.1% ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรานะคะเอากลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้นไปรวมกับกลุ่มประถมแล้วก็กลุ่มคนไม่รู้หนังสือนะคะเราจะพบว่ามีผู้ต้องขังเนี่ยมากกว่าครึ่งนะคะเกือบร้อยละ60ที่มีระดับการศึกษาที่อยู่ในระดับมัธยมต้นหรือต่ำกว่านั้นนะคะในทางกลับกันค่ะกลุ่มผู้ต้องขังนะที่มีทักษะพื้นฐานสายอาชีวะเนี่ยในระดับปวช.นะคะมีอยู่สูงประมาณ 16.3% หรือประมาณ 8,500 คนนะคะในระดับปวส.เมื่อกี้ปวช.เนาะ8,500 คนปวส.ประมาณ 4.5% หรือ 2,300 คนนะคะมีสัดส่วนประมาณ 20.8% เท่านั้นค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะคะเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดนั่นก็คือกลุ่มระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรีขึ้นไปนะคะก็มีประมาณ 2.9% หรือ 1,500 คนเท่านั้นนะคะซึ่งตัวเลขเหล่านี้นะคะบอกอย่างชัดเจนเลยค่ะว่ายิ่งระดับการศึกษาหรือโอกาสในการเข้าถึงทักษะวิชาชีพที่สูงขึ้นเนี่ยสัดส่วนของการก้าวพลาดจนต้องเข้ามาอยู่ในระบบราชทัณฑ์ก็จะมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยต้นทางในการหล่อหลอมและผลักดันให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งหลุดออกจากระบบสังคมปกติค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราทางโครงการ Knowledge in Sales เองจึงใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เหล่านี้มาออกแบบแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อช่วยเติมเต็มนะคะโดยเปลี่ยนกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำที่มีพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาให้ยกระดับนะคะให้มีทักษะเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้นส่วนกลุ่มล่างนะคะก็เน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีทักษะที่สอดรับกับความต้องการของแรงงานในแต่ละภูมิภาคเมื่อกลโทษออกมาค่ะปัญหาไม่ได้จบลงแค่ที่ว่าพวกเขาได้รับการศึกษาน้อยเท่านั้นนะคะแต่ปัญหาลุกลามไปถึงช่วงเวลาหลังจากที่เขาค้นโทษออกมาด้วยนั่นคือปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างทักษะที่คู่กับขานีกับสิ่งที่ตลาดแรงงานไทยนอกต้องการหรือที่เรียกว่า supply demand mismatch นั่นเองนะคะในขณะนี้ค่ะถ้ามาดูตัวเลขความต้องการนะคะตลาดแรงงานของประเทศค่ะมีความต้องการงานสะสม1ปีนะอยู่ที่ 453,000 ตำแหน่งนะคะแต่โปรไฟล์ของคู่ต้องขังนะคะเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเราพบว่ามีแก๊ปที่น่ากังวลมากเลยค่ะจากข้อมูลตัวเลขนะคะ

พบว่าในสายอาชีพหรือสายอาชีวะนะคะของผู้ต้องขังนะที่จบปวช.ปวส.หรืออนุปริญญาเนี่ยมีอยู่เพียง 21% แต่ความต้องการแรงงานเนี่ยในกลุ่มนี้นะในกลุ่มสายอาชีวะเนี่ยสูงถึง 36% นี่คือแกปของสายอาชีวะค่ะที่ตลาดผลิตไม่เพียงพอและขาดแคลนอยู่ถึง 15 จุดด้วยกันนะคะในทางตรงกันข้ามนะคะกลุ่มฐานล่างค่ะผู้ต้องขังที่จบประถมศึกษาหรือว่าต่ำกว่านะคะมีสัดส่วนสูงถึง 33% แต่ตลาดแรงงานค่ะมีความต้องการงานนี้เพียงแค่ 12% เท่านั้นเท่ากับว่างานระดับพื้นฐานนะคะที่ไม่ต้องการทักษะเนี่ยมีน้อยกว่าจำนวนกลุ่มคนที่จบในระดับนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าพวกเขาเนี่ยก้าวออกจากเรียนจะมาไหลด้วยวุฒิแบบเดินทักษะแบบเดินโอกาสที่จะว่างงานก็มาโอกาสที่จะต้องกลับไปเผชิญความยากจนจงต้องกระทำผิดซ้ำก็จะมีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ต้องยกระดับทักษะของคนกลุ่มนี้นะคะทีนี้หากเรามาดูข้อมูลความต้องการของตลาดแรงงานจำแนกตามกลุ่มอาชีพนะคะเราพบเลยค่ะว่างานขั้นพื้นฐานนะคะเป็นงานที่ต้องการสูงสุดถึง 35%อยู่ประมาณ 158,000 ตำแหน่งอันดับที่2เนี่ยที่น่าสนใจมากอันนึงก็คือช่างเทคนิคนะคะต้องการสูงถึง 19% หรือประมาณ 86,000 ตำแหน่งแล้วก็ยังมีความต้องการพนักงานบริการหรือว่าเสมียอีกประมาณ 4% นะหรือคิดประมาณเนี่ยเป็นตำแหน่งเนี่ยประมาณอย่างละประมาณ 61,000 ถึง 63,000 ตำแหน่งในขณะที่แง่ของภาคอุตสาหกรรมเองนะคะความต้องการของตลาดแรงงานในภาคการผลิตเนี่ยมากที่สุดเลยค่ะถึง 35% หรือมีตำแหน่งที่ต้องการอยู่สูงถึง 159,000 ตำแหน่งและภาคการขนส่งและส่งและค่าปลีกนะคะอยู่ที่ประมาณ 29% หรือ 122,000 ตำแหน่งถึง 133,000 ตำแหน่งค่ะตรงนี้เองนะคะก็อยากจะให้ผู้รับฟังทุกท่านนะคะทำความเข้าใจร่วมก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยราชทัณฑ์เองก็ดูแลเรือนจำดูแลทันทสถาน115แห่งทั่วประเทศเนี่ยค่ะก็ได้ขับเคลื่อนงานด้านเนี้ยอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถเนาะทำงานหนักมีการจัดโปรแกรมฝึกอาชีพพัฒนาพฤติกรรมใส่นะคะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมต่อการปล่อยกู้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจเนาะด้วยข้าราชการเองเรามีข้อจำกัดด้านภาระยืมเพราะว่าอย่างที่บอกนักโทษหรือว่าผู้ต้องขังเองเนี่ยมากกว่า maximum capacity ของเรือนจำและอีกอย่างสำคัญคือบริบททางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่นะแล้วก็หอโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีข้อมูลวิจัยเข้ามาหนุนเสริมน่ะก็จะช่วยให้กดช่องว่างและการทำงานเพิ่มมีประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองนะคะโครงการ Knowledge in Sales นะคะจึงเข้ามาทำหน้าที่เป็นจิ๊กซอสำคัญค่ะในการนำข้อมูลที่วิเคราะห์มานี้นะคะออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้เฉพาะพื้นที่ค่ะเพราะเราพบว่านะคะการศึกษาของผู้ต้องขังในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนจนไม่สามารถใช้สูตรสำเร็จนะคะหรือว่าตัดเสื้อโหลนะคะใส่ทั้งหมดได้นะคะได้ครอบคลุมทุกประเทศค่ะและเมื่อเรานะคะนำข้อมูลที่เราวิเคราะห์นะคะร่วมกับข้อมูลผลิตภัณฑ์รวมของจังหวัดหรือว่า GPP นะคะสองสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเราจะเห็นความสัมพันธ์เลยค่ะว่าสถานะทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและระดับการศึกษาของคู่ก้าวท่านเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนนะซึ่งเราสามารถแบ่งตาภูมิภาคไว้ได้ดังนี้ค่ะขออนุญาตแบ่งนะคะออกมาเป็นสัก4ภาคใหญ่ๆนะภาคแรกนะคะขออนุญาตมาที่ภาคตะวันออกเลยค่ะเป็นภาคที่มี GPP per capita หรือผลิตภัณฑ์รวมต่อหัวนะเฉลี่ยสูงที่สุดในประเทศคือว่าเป็นเขต EEC นะคะเศรษฐกิจพิเศษแต่รายงานเนี่ยก็พบว่าภาคตะวันออกค่ะเป็นพื้นที่ที่มีผู้ต้องขังที่จบระดับประถมศึกษาหนาแน่นที่สุดในประเทศเช่นเดียวกันค่ะที่มีสัดส่วนสูงถึง 40% ตัวเลขนี้นะคะสะท้อนให้เห็นภาพความเหลื่อมล้ำที่ซ่อนอยู่ค่ะว่าแม้เศรษฐกิจในภาพรวมของภูมิภาคจะเติบโตแล้วก็สร้างรายได้ที่สูงมาก
แต่กลับมีประชากรฐานล่างกี่จำนวนไม่น้อยค่ะที่เข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษาขั้นสูงจนกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะก้าวพลาดเข้าสู่

0: ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นลำดับแรกเลยนะคะครับพิธีถัดมาค่ะมีภาพที่ขนาดภูมิภาคพื้นที่รับประชากรมากที่สุดนะคะนั่นก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานค่ะในทางเศรษฐกิจค่ะ GDP per capita ก็ต่ำที่สุดของประเทศนะคะแล้วก็สอดคล้องกับสถิติที่รายงานระบุว่าภาคอีสานเองก็เป็นภูมิภาคที่ผู้ต้องขาหนาแน่นมากที่สุดในประเทศสูงถึงเกือบ 15,000 คนนะคะทั้งนี้ค่ะกลุ่มผู้ต้องขังในแถบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัดส่วนของผู้ที่มีพื้นฐานทางสายอาชีพหรือสายอาชีวะค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆค่ะและสุดท้ายค่ะภาคใต้เป็นภูมิภาคที่พึ่งพาเกษตรกรรมและท่องเที่ยวนะคะมีระดับ GDP เฉลี่ยในเกณฑ์ปานกลางแต่ค่อนข้างต่ำค่ะแต่รายงานก็ระบุว่าในเรือนจำเนี่ยภาคใต้นะก็เป็นพื้นที่ที่มีสัดส่วนผู้ต้องขังที่มีพื้นฐานสายอาชีพหรืออาชีวะต่ำที่สุดในประเทศเช่นเดียวกันเพียงไม่ถึง 9% เท่านั้นค่ะความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรือค่า GDP ที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคนี้นะคะส่งผลต่อต้นทุนชีวิตค่ะและประชากรของพื้นที่นะคะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโครงการ Knowledge in Sale นะคะจึงได้วางกลยุทธ์ที่สำคัญค่ะที่จะปิดช่องว่างไม่ตรงจุดแล้วก็รวดเร็วนะคะผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะมหาวิทยาลัยนะคะทั่วโลกนะคะรวมถึงในประเทศไทยเองค่ะก็มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบการเรียนรู้ต่อชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ผ่านการมีคู่มือการจัดการระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเรือนจำฉบับจริงพร้อมชุดสื่อ knowledge kit ค่ะเพื่อช่วยปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำไม่ให้พวกเขาต้องหลุดจากระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคอีกต่อไปนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าพอเราได้เห็นตัวเลขแล้วนะคะข้อมูลสถิตินะเราทำให้เห็นเลยค่ะว่าภูมิภาคไหนควรจะทักษะอะไรเราควรจะอัพสกิลนะคะของแต่ละกลุ่มผู้ต้องขังอย่างไรเพราะว่าอย่าลืมนะว่าคนหรือมนุษย์คนคนหนึ่งแง่วิทยาลัยในครั้งนี้นะคะถือเป็นความเข้าใจสินค้าที่ทางสถาบันอยากจะเข้าไปช่วยเสริมและเติมเต็มบทบาทการทำงานของราชทัณฑ์เพื่อรวมปิดช่องว่างทางสถิติยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจรายภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันค่ะในมิติของการขับเคลื่อนสังคมแรงบันดาลใจที่สำคัญที่นำมาสู่การพัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการชิ้นนี้นะคะอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วค่ะก็มาจากการน้อมนำแนวพระราชดำริและต้นแบบมาจากโครงการกำลังใจที่มุ่งเน้นการให้โอกาสและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ก้าวฟากมักแนวทางในการขยายผลผ่านกระบวนการทำวิชาการและการทำงานในคุณที่จริงก็เรือนจำให้กลายเป็นคุณที่แห่งการเรียนรู้และการเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะแนะสถาบันนิติสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทิวราหิพยาวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริทัตมหาวชิรราชธิดาและจะขอสืบสานพระราชปณิธานในการมอบกำลังใจและการสร้างโอกาสที่ยั่งยืนให้แก่ที่ผู้ที่ก้าวพลาดในการใช้องค์ความรู้และการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสังคมไทยที่เท่าเทียมเกื้อกูลและมอบโอกาสให้แก่เส้นมนุษย์โดยไม่ให้ใครป้องหูกรอบทักระบบเพียงเพราะความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจหรือการศึกษาติดต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาของช่วงสนามปฏิบัติการแล้วนะคะพบกับเรื่องราวการลงมือทำเพื่อขับเคลื่อนสังคมด้วยหลักวิชาการได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับคนนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ช่วงนวัตกรรมสังคมสารคดีความรู้จากงาน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนวัตกรรมสังคมกับดิฉันนัทสอนกรอบกลางจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในห้วงที่ประสบนิกรชาวไทยร่วมน้อมถวายความอาลัยและน้อมดำรึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมสิทธิความยุติธรรมและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังตลอดจนการสร้างโอกาสให้กับผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาตนเองและกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมได้พัฒนาโครงการ Knowledge in Cell ภายใต้การสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมุ่งสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้ต้องขังและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมในวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมจึงขอเชิญชวนคุณผู้ฟังมาร่วมทำความรู้จัก3นวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการนี้เพื่อสะท้อนคุณค่าของการให้โอกาสผ่านการศึกษานวัตกรรมแรกคือการออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับแต่ละคนโดยเริ่มจากการประเมินทักษะพื้นฐานความเข้าใจและความต้องการของผู้เรียนเพื่อจัดสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งด้านการอ่านเขียนสุขภาวะทักษะชีวิตและความรู้ที่จำเป็นต่ออนาคตนวัตกรรมต่อมาคือครูในห้องขังหรือระบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยส่งเสริมให้ผู้ต้องขังที่มีศักยภาพช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมเรือนจำเกิดการเรียนรู้จากคนใกล้ตัวและสร้างคุณค่าให้กับตนเองและนวัตกรรมสุดท้ายคือระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเรือนจำที่มีทั้งชุดการเรียนรู้การติดตามผลและเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกเพื่อให้การเรียนรู้ไม่ใช่แค่กิจกรรมชั่วคราวแต่เป็นระบบที่สามารถต่อยอดได้ในระยะยาวทั้ง3นวัตกรรมนี้สะท้อนว่าเรือนจำไม่ควรเป็นเพียงพื้นที่ของการลงโทษแต่สามารถเป็นพื้นที่ของการฟื้นฟูพัฒนาและคืนโอกาสให้มนุษย์ได้เพราะการศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการลดความเหลื่อมล้ำลดการกระทำผิดซ้ำและสร้างสังคมที่ให้เข้าใจคำว่าโอกาสมากขึ้นบางครั้งการคืนคนดีสู่สังคมอาจเริ่มต้นจากห้องเรียนเล็กๆภายในห้องขังสำหรับวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับท่านที่ต้องการรับฟังข้อมูลย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz หรือจุฬา Radio Plus ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: กลับมาติดตามการสำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: ทีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวยเวี่ยฟ้าใจราชรจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวนิชกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
2: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
0: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์

0: ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้
1: เทรนด์หนึ่งที่มันมีมานานเป็นระยะยาวมากคือคนเราเนี่ยเริ่มอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์ค่ะก็พยายามเสนอโซลูชันในยุคหลังๆนี
2: ้เราลองมาฉายภาพลงลึกกันนิดนึงนะครับว่าวิกฤตการเงินในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีต้นตออย่างไร
3: วันนี้ก็อยากจะมานำเสนอมุมมอง6ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัยบ้างในแง่ของตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากๆในธุรกิจประกันภัย
0: Innovative Wisdom รายการที่ให้ความรู้การบริหารจัดการสารสนเทศทั้งการบริหารการบัญชีภาษีอากรการเงินการตลาดการประกันภัยและความเคลื่อนไหวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 น.ทาง FM 101.5 MHz คงจะดีถ้าทุกคนช่วยกันคงจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาคงจะดีเยี่ยมถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปันมาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการสโมสรคูณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอารดาสุคนสิทธิ์ค่ะและนี่คือรายการสโมสรคูณสุขรับรองว่าความสุขจะยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันค่ะ
5: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
6: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
5: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
7: มีแอร์จากปารีสไฟเรียบร้อยแล้วครับ
8: ปารีสจากเมืองจีนเป็นไฟจากบ้านหมดแล้ว
7: แล้วมันสิ้นจากมุมไป
8: ปิดไฟแล้วคร
5: ับ ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: ุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็นเมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์ผมชื่อเก่งครับ
2: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
1: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
2: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: าแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
1: หลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ในเอจจิ้งโซไซตี้ที่ FM 101.5 MHz
2: สวัสดีค่ะคุณฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับ Aging Society ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz นะคะกับดิฉันพลินีค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะ Aging Society มาพบกับคุณฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีนะคะโดยที่เรามาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของการรับมือสังคมสูงวัยในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมหรือทางด้านเทคโนโลยีนะคะโดยที่เรื่องราวของการรับมือสังคมสูงวัยนี้นะคะเกี่ยวข้องกันตั้งแต่เรียกว่าคันมันดาถึงเชิงตะกอนเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวข้องกับคนทุกวัยต้องเตรียมในการรับมือสังคมสูงวัยนี้ด้วยนะคะเช่นเดียวกันกับเรื่องของการรับมือในช่วงภาวะท้ายหรือในระยะท้ายของชีวิตนะคะหลายๆท่านก็ทราบดีนะคะว่าธรรมดาของชีวิตก็คือมีเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมคะในเรื่องของความตายเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมด้วยเช่นกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของการเตรียมรับมือสังคมสูงวัยที่ในบางพื้นที่เนี่ยนะคะได้มีการรับมือในเรื่องนี้มีศูนย์ชีวาภิบาลที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิตด้วยนะคะวันนี้ทางรายการจะชวนคุณฟังไปพูดคุยกับคุณพัชราพรขวัญสุนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมนะคะซึ่งพี่หญิงนะคะดูแลในเรื่องของงานด้านแผนยุทธศาสตร์แล้วก็ดูแลในเรื่องของการรักษาพยาบาลชุมชนด้วยนะคะและวันนี้นะคะพี่หญิงจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายซึ่งทางโรงพยาบาลโพนสวรรค์เนี่ยนะคะก็มีศูนย์ชีวาภิบาลในโรงพยาบาลโพนสวรรค์เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่หญิงกันนะคะว่าศูนย์ชีวาภิบาลมีบทบาทหน้าที่อะไรแล้วก็ทำงานด้านอะไรในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็การดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายนั้นเราจะต้องมีการเตรียมตัวหรือเตรียมรับมือตรงนี้อย่างไรบ้างนะคะตอนนี้คุณพัชราพรขวัญสุหรือพี่หญิงนะคะมาพูดคุยในรายการค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะเป็นครั้งแรกเนาะที่ได้มาพูดถึงในเรื่องของศูนย์ชีวภิบาลนะคะสำหรับศูนย์ชีวภิบาลที่อยู่ในการดูแลของตัวโรงพยาบาลพลสวรรค์นะคะของจังหวัดนครพนมนะคะก็การเริ่มก่อตั้งศูนย์ชีวภิบาลก็น่าจะเกิดจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขของปี2567นะคะซึ่งจะให้โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยอะค่ะมีจังหวัดมีศูนย์ชีวาภิบาลหนึ่งที่ซึ่งพลสวรรค์ของเขาเป็นหน่วยหนึ่งที่เป็นได้มีโอกาสได้เป็นศูนย์ชีวาภิบาลนำร่องของจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งได้เปิดเป็นแรกในช่วงนั้นนะคะมันเราก็เริ่มสับสนถึงคำตอนแรกว่าศูนย์ชีวาภิบาลเนี่ยมันจะเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับการดูแลระยะท้ายหรือผู้ป่วยพาลาทีฟแคร์เราจะใช้คำว่า

0: ลาทีแคร์ช่วงนั้นซ
1: ึ่
0: งตอนนี้มาปรับเป็นชีวาภิบาลก็คือการดูแลนะคะผู้ป่วยระยะท้ายนะคะให้มีการดูแลสุขภาพที่ให้การเสียชีวิตด้วยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็เสียชีวิตอย่างมีความสุขมีการดำรงซึ่งระยะใกล้จะเสียชีวิตนะ
1: คะ
0: ให้ม
1: ี
0: การดูแลการระหว่างทีมนะคะซึ่งตอนนั้นเวลาบูรณาการร่วมกันคำว่าศูนย์ชีวาภิบาลจะมีการดูแลผู้สูงอายุ2ผู้ป่วยที่มีภาวะพุ่งพิงแล้วก็พาลาทีฟลองเทิร์นแคร์แล้วก็มีผู้ป่วยระยะท้ายพาลาทีฟแคร์ก็คือเข้ามารวมกันโดยศูนย์นี้นะคะก็จะมีเป็นศูนย์ที่จัดตั้งเพื่อไว้ให้การดูแลแล้วก็ประสานงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยพาลาทีฟที่อยู่ในระดับจังหวัดต่างจังหวัดแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของเราที่จะนำผู้ป่วยมาเข้าสู่ระบบสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงโดยเขาให้มีการเสียชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีมีความสุขก่อนจะเสียชีวิตแล้วก็มีการให้บริการในเรื่องของการยืมอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือก่อนจะเสียชีวิตที่อยู่ในภาวะวิกฤตนะคะอย่างเช่นศูนย์ของที่พี่จะตั้งก็คือจะมีทีมก่อนทีมมีคุณหมอมีสหวิชาชีพแล้วก็มีแคร์คิดเบอร์แล้วก็มีแคร์แมเนเจอร์ก็คือพยาบาลพาราทีแคร์ที่เราจะต้องมีการเทรนนิ่งเขาในการดูแลผู้ป่วยแล้วก็CG คือแคร์คิดเบอร์ก็คือผู้ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่อยู่ในชุมชนของเขาแต่ละตำบลที่อยู่ในเขตของอำเภอพลสวรรค์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเทรนนิ่งพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลที่จะต้องดูแลผู้ป่วยแล้วก็เข้าใจตรงกันในการทำงานนะคะรวมทั้งแพทย์ก็ต้องมีการประสานเวลาผู้ป่วยเข้ามาขอยาหรือว่าถ้ามีความเจ็บป่วยระยะที่มีความรุนแรงขึ้นเราก็ต้องมีการชี้แจงกับคุณหมอแล้วก็เพื่อคุณหมอจะได้ให้ยาเกี่ยวกับพวกมอร์ฟีนเพื่อจะให้ผู้ป่วยลดภาวะการเจ็บปวดที่มีการเจ็บปวดที่รุนแรงก่อนจะเสียชีวิตค่ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามย้อนกลับไปนิดนึงค่ะที่โรงพยาบาลโพนสวรรค์เนี่ยค่ะเคยมีประสบการณ์ในการทำเรื่องเกี่ยวกับพาราทีฟแคร์มาก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะถึงได้ตรงนี้ถึงได้ตั้งมาเป็นศูนย์ชีวาภิบาลที่ตามนโยบายของรัฐบาลในตั้งแต่ปี2567แสดงว่าที่นี่เนี่ยคงจะมีพื้นฐานหรือว่ามีองค์ความรู้ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายมาก่อนใช่ไหมคะ
0: เราย้อนหลังนะคะโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้การดูแลผู้ป่วยประคับประคองเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วค่ะที
1: ่
0: ผ่านมา
1: ค่ะ
0: ประคับประคองการดูแลระยะท้ายน่ะจะเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่ามีความยุ่งยากคนไข้จะต้องปรึกษาเรา24ชั่วโมงตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเราก็มีไม่เยอะมีคนที่รับผิดชอบแต่เขาไม่ได้จัดเป็นเซตติ้งหรือว่าโซนที่เป็นพาราทีฟแคร์เฉพาะเป็นศูนย์โดยตรงนะคะเวลามีคนคอนซัลต์หรือว่าปรึกษามาเขาก็ให้เฉพาะที่เขาสามารถจัดการได้แต่บางทีคนไข้หรือญาติต้องการมากกว่านั้นอย่างเช่นมาเอานอกเวลาราชการเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะการขอซีนหรือขอเตียงหรือขอเครื่องผลิตออกซิเจนจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากกับผู้รับบริการหล
1: ัง
0: จากนั้นพอมาปี63อะค่ะคือตัวดิฉันเองอะค่ะมีประสบการณ์เกี่ยวกับแม่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งแล้วเราดูแลเขาทุกระยะก่อนเสียชีวิตเราก็เลยชอบเรื่องประคับประคองตัดสินใจรับผิดชอบงานณปี63ค่ะมีความตั้งใจว่าเราจะดูแลกลุ่มนี้ให้ดีที่สุดมันก็เลยชอบศึกษาไปเรียนรู้แล้วก็ชอบพัฒนานวัตกรรมแล้วก็ช่วงนั้นก็คือเวลาที่คนไข้อ่ะค่ะหรือว่าใกล้จะเสียชีวิตญาติจะชอบเอาคนไข้อ่ะมานอนที่โรงพยาบาลแล้วก็อยากให้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพราะนั้นดิฉันก็ทำคนเดียวนะคะช่วงปี63เริ่มบุกเบิกทำคนเดียวมาก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็นั่งค่ะเวลาคนไข้มาปรึกษาเพื่อจะให้คนไข้ที่แอดมิตดิชาร์จกลับบ้านเนี่ยญาติมาปรึกษาเราให้ความรู้ให้อะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับผู้ป่วยแต่ญาติก็ไม่เอากลับบ้านก็ยังไงก็จะให้นอนที่โรงพยาบาลซึ่งใช้เวลาในการนอนเป็นเดือนนะคะแต่ละเคสนะคะก็จะยืดสมควรเราก็เลยมีไอเดียเกิดขึ้นช่วงปี64-65ค่ะทำนวัตกรรมตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกว่านวัตกรรมกระดานมหัศจรรย์การประเมินผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือพาราทีฟแคร์ซึ่งในกระดานนี้นะคะทำมาประมาณเกือบครึ่งปีค่ะเพื่อจะเสร็จนั่งดับออกมาว่าการให้ความรู้ผู้ป่วยเราใช้อะไร TPS score 2-3 หน้ากระดาษเราต้องพูดแล้วเขาก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดยากนะคะรวมทั้งตัวผู้ป่วยด้วยเพราะมันเยอะมันเป็นเอกสารละเอียด

0: เหยียดเยอะการวัดระดับความเจ็บปวดถ้าจะให้กลับไปถึงบ้านเนี่ยถ้าเจ็บปวดระยะนี้ระยะนี้ระยะสูงสุดจะต้องให้ยาอะไรเขาก็รับไม่ได้ที่จะต้องเอาครอบครัวหรือว่าเอาคนที่เขารับกลับเป็นกลับไปที่บ้านแล้วก็รอเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะญาติเขาจะรู้สึกว่าเขามีตราบาปในชีวิตการให้ความรู้ในการที่จะให้คนให้กลับบ้านก็เลยไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่นะช่วงนั้นโดยดิฉันเองก็เลยทำนวัตกรรมขึ้นมาชิ้นหนึ่งซึ่งในนวัตกรรมตัวนี้นะคะการให้ความรู้เรื่องโรคการพรีดิกเดย์เรื่องการเสียชีวิตเขาจะเสียชีวิตอีกประมาณเท่าไหร่ระดับความเจ็บปวดเพียนสกอร์ที่เขาทำไว้เป็นของ WHO มาให้เราประเมินเนี่ยคิดไว้ก็เอามาลงในกระดานแผ่นนี้การประเมินคนไข้ก็เอามาไว้ในกระดานแผ่นนี้ระดับของการให้ยาก็เอามาไว้ในกระดานแผ่นนี้คือเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้ความรู้อะค่ะมาอยู่ในกระดานแผ่นเดียวนี้ก็เลยเริ่มทำมาพอทำมาเสร็จแล้วก็เริ่มใช้กับญาติผู้ป่วย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้เขาเรียนรู้กระดานตอบคำถามกับเราให้เขาระบายถึงญาติเขาว่าเป็นยังไงญาติเขาถึงอาการเจ็บปวดถึงระดับไหนแล้วรักษาถึงท้ายที่สุดก็ไม่ได้รับการรักษาอะไรอีกแล้วก็รอถึงระยะสุดท้ายเป็นระยะสุดที่จะต้องเสียชีวิตภายใน1หรือ2สัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะจะอธิบายละเอียดในกระดานนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: พอเราทำไปแล้วเราเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆปรากฏว่าญาติหรือผู้ป่วยที่รับฟังเราอะเขาเข้าใจตัวญาตินะต้องการกลับบ้านนะคะหมายถึงเขาอยากไปเสียชีวิตที่บ้านเขาไม่ได้อยากเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแต่ญาติกลับไปเพราะว่าเขาคิดว่าเขามีตาบาปแล้วเวลาจะช่วยเหลือเวลาเขามีภาวะวิกฤตนะคะญาติกลัวเขาบอกว่าเขาไม่สามารถดูแลได
1: ้ค่ะเขาไม่มั่นใจเนาะไม่มั่นใจว่าเวลาที่ถึงระยะที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วเนี่ยจะต้องดูแลอย่างไรนะคะแล้วก็อันนี้นะฉันอาจจะเข้าใจเพราะว่าเคยเจอในภาวะแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะว่าก็คนญาติเนี่ยอาจจะดูแลเวลาที่เกิดอาการปวดมากๆนะคะจะต้องทำยังไงหรือว่ามีอาการแบบหยุดหายใจไปจะต้องทำยังไงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็อาการที่เกิดที่ส่วนใหญ่ที่เขากลัวคืออาการปวดแบบรุนแรงร้องควรจางตลอดเวลาเขาจะจัดการยังไงเวลาหายใจหดเขาจะทำอย่างไรเขาจะประสานใครอันนี้คือสิ่งที่เขาเกิดขึ้นนะคะที่ญาติกลัวแล้วให้กับบ้านเราได้จัดการปิดตรงจุดที่มีปัญหานี้ให้เขาโดยที่ให้เขาดูในกระดานทุกอย่างเราก็จะมีสติให้แล้วก็ถ้าสมมติว่ามีอาการปวดชนิดรุนแรงเขาจะประสานมาที่ไหนประสานได้ที่ข้อมูลถ้าเขามีอาการหอบเขาอยากจะได้เครื่องผลิตออกซิเจนเขาจะได้กับเราโดยที่ไม่ต้องไปใช้เวลารอนานเขาก็จะมาประสานเราแล้วก็มารับที่หน่วยของเราอย่างนี้ค่ะซึ่งระยะท้ายแบบนี้แล้วเขาก็มีความพึงพอใจแต่ถ้าเมื่อมีอาการรุนแรงที่บ้านเราก็จะมีพยาบาลที่อยู่รอคอสตที่เราฝึกเทรนให้เขาค่ะไปดูให้
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ทำให้คนที่ดูแลนะคะหรือญาติเนี่ยมั่นใจว่าเวลาที่กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยจะสามารถจัดการในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงท้ายของชีวิตได้ใช่ไหมคะทีนี้ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลตรงนี้เนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าพี่หญิงเองเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องนี้มากเลยนะคะในบทบาทของคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยค่ะตรงนี้ต้องทำยังไงบ้างคะถึงจะทำให้คนไข้เนี่ยผ่านช่วงชีวิตตรงนี้ไปได้อย่างสงบอะค่ะ
0: ตอนแรกที่เราทำเรายังไม่มีระบบเนาะที่พี่มาทำนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาระหว่างช่วงปี64 65 66อะค่ะเราจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในโรงพยาบาลก่อนแล้วมีการประชุมมีการจัดโครงการเพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการทำงานแล้วเราก็ทำแนวทางปฏิบัติในแต่ละจุดนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นห้องฉุกเฉินถ้ามีเคสมาคงจะต้องส่งมาที่ไลน์ถ่ายรูปประวัติคนไข้มาส่งมาที่ไลน์ให้เราเพื่อที่หน่วยเรานี่จะมีการรับรู้ว่ามีเคสเราเข้ามาในโรงพยาบาลแล้วคุณให้การบริการยังไงถ้าห้องฉุกเฉินเขามีปัญหาเขาก็จะโทรมาหาเราในคอนซัลท์เคสนะคะถ้าสมมติว่าเคสนี้มาด้วยอาการที่แบบได้ยาไปแล้วเสียรุนแรงมากขึ้นเขาจะต้องทำยังไงบางทีน้อง ER เขาจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องระบบพาราทีมากมายเราก็เลยมีการให้ความรู้น้องเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแล้วก็จะมีพยาบาลประจำจุดที่พูดถึงนะคะมีพยาบาลพาราทีที่ห้องฉุกเฉินมีพยาบาลพาราทีที่ ER มีพยาบาลพาราทีที่ติดผู้ป่วยในมีพยาบาลพาราทีที่ OPD มีพยาบาล พาราทีฟที่คลินิกโรคเรื้อรังมีพยาบาลพาราทีฟที่ PCU หรือปฐมภูมิค่ะทุกหน่วยจะมีพยาบาลของพาราทีฟเมื่อมีเหตุการณ์หรือเคสเข้ามาถ้าเขาดูแลไม่ได้เขาก็จะมาคอนซัลท์ที่เราที่ศูนย์เราเลยแล้วแพทย์ก็เหมือนกันค่ะแพทย์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพทย์เทิร์นที่เป็นน้องใหม่บางคุณหมอก็อาจจะไม่ได้เข้าใจภาระทีลึกซึ้งเขาก็จะรักษาตามแนวทางการแพทย์ของเขาอะค่ะพอได้มาเข้าระบบของเราเขาก็จะมีการเข้าใจถึงการดูแลผู้ป่วยระบบของการให้ยามีการคอนซัลท์เราด้วยว่าถ้าผมให้ยาประมาณนี้โอเคไหมครับเราก็ถ้าเราจัดการได้เราก็แนะนำไปถ้าเราจัดการไม่ได้พี่ก็จะคอนซัลท์คุณหมอที่เป็นพาราทีที่จังหวัดนครพนมหรือพยาบาลที่เป็นคนที่มีความรู้มากกว่าเรานะคะทีมเราก็เลยฝึกงานได้ค่อนข้างดีขึ้นแล้วนอกจากนั้นก็จะมีพยาบาลที่รอพอสตอทุกที่ที่เราให้มีเป็นพยาบาลพาราทีแคร์ถ้ามีส่งเคสกลับบ้านคุณหมอตรวจเสร็จส่งเคสกลับบ้านทางทีมศูนย์ชีวภิบาลก็จะแจ้งในพื้นที่ว่ามีเคสเข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วส่งกลับนะคะตอนนี้ให้ไปดูแลต่อเนื่องด้วยหรือเขามีปัญหาเรื่องอะไรให้ไปจัดการให้หน่อยยกตัวอย่างเช่นค่ะคนไข้ที่เข้ามาญาติที่เข้ามาติดต่อว่าคนไข้อ่ะมีอาการเจ็บปวดรุนแรงมากขึ้นเขาก็จะมาติดต่อที่ห้องบัตรแล้วห้องบัตรเนี่ยจะไม่ได้ไปส่งคนไข้ไปที่ OPD เหมือนที่อื่นๆเขาจะส่งมาที่ศูนย์ชีวภิบาลของเราเราก็จะจัดการให้เป็น one stop service จนให้ยาก็กลับบ้านได้เลยโดยที่คนไข้ไม่ต้องลุกเข้าไปหาพยาบาลหรือคุณหมอที่ OPD ไปรับยาที่ห้องยาเภสัชอะไรเงี้ยค่ะหน่วยเราจะจัดการเลยมันก็เลยเป็นอะไรที่เขาพึงพอใจมากเลยญาติที่มาประสานเราแล้วก็ภารกิจในพื้นที่เขาก็แฮปปี้ในการดูแลคนไข้ค่ะเป็นระบบค่ะตั้งแต่ชุมชนขึ้นมาถึงรพสต. อสม.แจ้งพยาบาลรพสต.รพสต.แจ้งมาที่หน่วยชีวภิบาลหน่วยชีวภิบาลก็ประสานแพทย์ที่อยู่ OPD ที่เป็นแพทย์ที่คอนซัลท์อะค่ะเราจะทำเป็นระบบแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะอันนี้เนี่ยก็แสดงว่าต้องมีการประเมินว่าคนไข้คนนี้เนี่ยจะอยู่ในภาวะที่เรียกว่าการรักษาแบบประคับประคองแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์ชีวภิบาลเนี่ยค่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ศูนย์เรานะไม่ได้รับคนไข้ที่จะมาแอดมิดหรือนอนเราจะใช้แอดมิดที่วอร์ดแต่ว่าวอร์ดจะเป็นคนประสานกับเราถ้ามีเคสที่เป็นของพาราทีฟเข้ามาค่ะส่งมาให้เราทำ Family Meeting Advanced Care Plan ร่วมกับญาติหรือตัวผู้ป่วยเพื่อวางแผนการดูแลรักษาว่าคนไข้อย่างไรประเมินแล้วต้องได้เครื่องออกซิเจนกลับบ้านนะหรือจะต้องได้ยาแค่ปวดกลับบ้านนะเราก็จะจัดให้คนไข้ก่อนจะดีชาร์จแล้วเราก็จะประสานไปที่พยาบาลรพสต.เพื่อออกไปดูแลถ้าสมคิดกลับค่ะ
1: ทีนี้อยากให้พี่หญิงเล่าถึงบทบาทของญาติหรือว่าคนที่ดูแลผู้ป่วยอะค่ะทางพยาบาลเองได้ให้คำแนะนำอย่างไรแล้วก็เขาเองจะต้องทำอย่างไรบ้างในการที่จะดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายอะค่ะ
0: ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยนะคะอยู่ที่ตึกผู้ป่วยในแล้วมีการดีชาร์จก่อนพอดีชาร์จปุ๊บนะคะแพทย์จะส่งมาที่หน่วยเราหน่วยเราก็ทำสอนโดยใช้กระดานแล้วก็มีการทำ Family Meeting Advanced Care Plan แล้วก็การวางแผนการดูแลผู้ป่วยเวลาเข้ามาสิ่งที่เราจะต้องพูดกับผู้ป่วยโดยใช้นวัตกรรมของเราก็คือเราต้องพูดถึงถามก่อนว่าเขารู้เรื่องโรคของญาติเขาขนาดไหนหรือผู้ป่วยรู้เรื่องโรคของตัวเองขนาดไหนถ้าเขายังไม่รู้จะให้เขาเล่าก่อนว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างเขาไปรักษาที่ไหนเป็นท้ายที่สุดเราก็จะคอนเฟิร์มกับเขานะคะประเมินว่าเขารู้มากหรือน้อยลูกเขาเป็นยังไงเขารู้ไหมระยะตอนนี้ลูกลามถึงไหนแล้วยกตัวอย่างเช่นมะเร็งตอนนี้มันลูกยาลูกลามเป็นแมทแทสก็คือกระจายไปทั่วร่างกายยังไงเขาก็รักษาไม่หายคุณรู้หรือเปล่าแล้วก็คอนเฟิร์มกับญาติหรือตัวผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าญาติยังไม่รู้ลึกเขาก็จะถามเราแล้วก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าตอนนี้ผลเป็นแบบนี้นะมะเร็งลูกลามถึงปอดกำลังมะเร็งขยายไปถึงตรงนั้นตรงนี้แล้วแล้วก็เป็นระยะสุดท้ายที่รักษาไม่หายแล้วคุณคิดว่าญาติของคุณอยู่ในระยะไหนหรือการช่วยเหลือตัวเองอยู่ที่ระดับคะแนนที่เท่าไหร่ถ้าเห็นกระดานก็จะรู้ว่าเราจะพูดคุยกับคนไข้โดยใช้กระดานแผ่นเดียวค่ะญาติก็จะชี้ไปเลยว่าความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองของญาติผมตอนนี้อยู่ที่ระดับที่30ก็คืออยู่ในช่วงของระยะสุดแล้วก็จะดาวลงมาที่20 10แล้วก็0แล้วก็คือเสียชีวิตยูโรมาเราก็ไม่ได้รักษาอะไรให้คนไข้อยากกลับบ้านไหม ยาก็จะบอกว่าคนไข้อยากกลับบ้านถ้าอยากกลับบ้านคุณมีตกกังวลเรื่องอะไรเงี้ยเราก็จะถามเขาก็จะพูดเลยค่ะเรื่องเจ็บปวดเรื่องวิกฤตเรื่องอะไรเราก็จะอธิบายให้ฟังเลยถ้าเป็นเรื่องเจ็บปวดสามารถแจ้งมาที่พยาบาลที่รพสตหรือแจ้งมาที่โรงพยาบาลได้เราก็จะมีการปรึกษาหมอแล้วก็ให้ยามอร์ฟีนที่เป็นแบบเขาเรียกว่าสลิงไดเวอร์ก็คือบีบเข้าเส้นเลือดของผู้ป่วยนะคะเราก็จะมีตัวนี้ให้แล้วก็จะมีพยาบาลรพสตออกไปดูให้ทีนี้ถ้าสมมติว่ามีเรื่องของอาการหอบเหนื่อยหายใจไม่สะดวกหายใจลำบากเราก็จะมีถังออกซิเจนให้ทำกับว่าบ้านเป็นโรงพยาบาลมีเตียงคนไข้ให้ยืมมีออกซิเจนให้ใช้มียาทุกอย่างให้ที่จะสามารถซัพพอร์ตให้แล้วก็มีคำแนะนำทุกอย่างเกี่ยวกับครูของผู้ป่วยปากแห้งคุณจะทำอย่างไรกินข้าวไม่ได้คุณจะต้องทำอย่างไรกับผู้ป่วยค่ะเราจะสอนทุกอย่างแล้วก็ก่อนจะกลับบ้านการใช้ออกซิเจนเราก็จะสอนการใช้สลิงไดเวอร์เราก็จะสอนทุกอย่างจนเขาไม่ติดอะไรแล้วที่จะถามเราแล้วก็ให้เบอร์ให้คำปรึกษาด้วยค่ะเวลามีปรึกษา24ชั่วโมงนะคะในหน่วยของพี่ให้เบอร์ไปทุก24ชั่วโมงเขาก็จะโทรมาบางที4 5ทุ่มก็โทรมาปรึกษาเราก็จะให้คำปรึกษาไปค่ะแล้วก็จะเกิดระบบนี้เกิดขึ้นมาซึ่งก่อนกลับบ้านหรือกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจัดการให้เหมือนที่โรงพยาบาลนะคะเรียกว่าโฮมบอร์ดเนาะค่ะเนาะในภาษาทุกวันนี้โฮมบอร์ดก็คือจัดบ้านให้เป็นเหมือนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็โทรปรึกษา4ชั่วโมงค่ะในหน่วยศูนย์ที่ว่าที่บ้านของเรา
1: ค่ะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายเนี่ยค่ะทราบว่านอกเหนือจากเรื่องของการรักษาแล้วเนี่ยค่ะในผู้ป่วยในระยะท้ายแล้วก็ญาติเนี่ยค่ะมันก็จะมีในเรื่องอื่นๆด้วยไหมคะเช่นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวอะไรแบบเนี้ยค่ะตรงนี้เป็นบทบาทหน้าที่ของพี่หญิงที่จะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยไหมคะ
0: จัดการมรดกค่ะที่จะให้ทำก็คือการจัดการมรดกที่ในการชีวิตนะคะที่ใช้กันทุกวันนี้ที่ในการชีวิตของเราทางระยะประคับประคองหรือกราธิเพียคือไม่ได้เป็นเอกสารเป็นทางตะที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เป็นเอกสารที่มันมีแบบฟอร์มของอาจารย์ศรีเวียงที่มหาลัยขอนแก่นที่อาจารย์เก่งเรื่องเป็นผู้บุกเบิกของการดูแลระยะท้ายนะคะก็จะมีพินัยกรรมชีวิตที่สามารถเขียนได้ว่าเรามีสมบัติเท่าไหร่เรามีเงินเท่าไหร่เรามีที่นาเท่าไหร่มีลูกกี่คนจะแบ่งให้ใครอะไรยังไงเป็นสัดเป็นส่วนเพราะว่าของเรามันเกิดว่าเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตไปแล้วไม่ได้จัดการตรงนี้ญาติพี่น้องน่ะผิดเถียงกันไม่เข้าใจกันใครได้น้อยได้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีในเรื่องของการเขียนไว้ซึ่งการเขียนพินัยกรรมเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบก็คือเขียนแล้วสามารถเก็บไว้แล้วก็ให้บุคคลที่เราไว้วางใจหนึ่งฉบับจนกว่าเราจะเสียชีวิตแล้วก็เอามาอ่านให้ฟังอีกอันนึงก็จะเป็นพินัยกรรมที่สามารถเปิดเผยได้คือลูกก็รู้ว่าอะไรจะให้อะไรยังไงก็จะเป็นฉบับนึงค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือหนังสือแสดงเจตจำนงไม่ขอรับบริการทางด้านสาธารณสุขเมื่อถึงระยะท้ายก็คือหมายถึงว่าเขาเรียกว่า living will ซึ่งคิดว่าปัจจุบันหลายที่คงเอาไปใช้หรือได้ยินไปแล้ว living will ก็คือเวลาจะเสียชีวิตห้ามใส่เครื่องช่วยหายใจห้ามใส่ท่อห้ามทำอะไรกับร่างกายของเราให้เราเสียชีวิตไปอย่างสงบสุขไม่ต้อง CPR ไม่ต้องปั๊มแล้วก็จะเซ็นไว้นะคะแล้วก็ให้คุณหมอรับทราบแล้วก็มีพยานก็คือญาติ1คนแล้วเขาก็จะเก็บไว้ที่เราโรงพยาบาล1ชุดแล้วก็ให้ผู้ป่วยกลับไปชุดเขาก็เรียกว่า living will ก็คือใบขอแสดงเจตจำนงขอรับบริการสาธารณสุขเมื่อถึงระยะท้ายก็คือให้ตายไปอย่างธรรมชาตินะอย่าเอาเรามาปั๊มเพื่อให้เลือดกระเด็นออกจากจมูกจากปากนะคะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือสิ่งนึงที่เราพูดคุยในช่วงระยะท้ายนะคะนอกจากนั้นที่พี่ทำก็คือพี่ก็ทำในเรื่องของก่อนระยะท้ายเหมือนกันทำในเรื่องของการใจดีเกือบทุกกลุ่มใบอะค่ะอยากจะทำไปเริ่มทำแล้วค่ะ
1: หมายถึงว่าเป็นการเตรียมตัวตายเพื่อให้เวลาที่ในถึงในระยะท้ายของชีวิตแล้วเนี่ยก็คือเราจะได้มีพินัยกรรมตัวนี้ไว้ก่อนหรือว่าได้เขียนสิ่งที่เราต้องการหรือการปฏิเสธการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นการบอกกล่าวยกตัวอย่างเช่นใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็จะบอกนะว่าเวลาจัดงานศพของแม่เนี่ยเอาแค่วัน2วันก็พอนะไม่ต้องเอาถึง5วัน10วันแล้วก็มีเงินอยู่ 100,000 จัดงานศพไปสักแค่ 30,000 อีก อีก70,000ก็ให้ลูกหลานแบ่งให้ลูกคนละเท่าไหร่ก็จะสรรไปส่วนในพินัยกรรมได้ค่ะ

0: เพราะว่ามันจะมีบางรายที่อยู่แถวอีสานเนี่ยค่ะจัดงานศพพองานศพเสร็จก็ลูกหลานก็ต้องได้ไปใช้นี่เป็นแสนนะถ้านี่ไม่มีตังค์อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องแนวคิดตรงนี้เข้าไปด้วยค่ะว่าเราสามารถบอกลูกหลานได้นะว่าเราอยากจะให้เท่าไหร่บางคนเขามีเงินเก็บนะคะอย่างเช่นมีคุณยายคนหนึ่งบอกว่าเขามีตังค์อยู่ 500,000 ที่ลงไปพื้นที่ที่เราไปทำกิจกรรมนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็พูดถึงการวางแผนการเสียชีวิตการจัดงานศพเนี่ยนะคะเขาบอกว่ายายอ่ะจะแบ่งให้ลูก4 คนคนละ100,000อีก100,000บอกลูกเอาไว้ใช้ในงานศพยายอันนี้คือคนที่มีตังค์แต่คนที่ไม่มีตังค์จริงๆนะคะเราก็ต้องช่วยเขาให้เขาคิดให้ออกว่าเขาจะจัดการยังไงแล้วก็งานศพของยายไม่มีเหล้าไม่มีเบียร์นะไม่มีแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเขาจะสั่งไว
1: ้
0: แต่ก่อนเขาก็ไม่ค่อยสนใจค่ะหลังๆมาเขาก็ตื่นเต้นในเรื่องของการฟังแนวคิดใหม่ๆที่เราเอาไปลงเพราะว่าพี่เนี่ยทำเรื่องการวางแผนการตายด้วยค่ะมาประมาณ3 ปีค่ะให้แนวคิดไปเลยค่ะการตายดีเป็นยังไงทุกวันนี้เป็นสังคมสูงวัยนะอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พี่เขียนหนังสือด้วยหนังสือคู่มือการวางแผนการตายดีสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครชุมชนเพื่อเอาไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนตัวเองอะค่ะค่ะพอดีเพิ่งเขียนเสร็จประมาณปีนึงค่ะตอนนี้ก็กำลังเริ่มที่เขตแต่แล้วก็มีขยายผลที่เขาขอให้เราไปสอนค่ะไปสอนการใช้คู่มือตัวนี้ค่ะในคู่มือตัวนี้ก็จะพูดถึงตั้งแต่สถานการณ์ผู้สูงอายุผู้สูงอายุเป็นยังไงแล้วก็การตายดีเป็นยังไงในนั้นก็จะมีนวัตกรรมที่พี่ทำลงไปในเล่มนี้มีอยู่2 ชุดค่ะก็คือการทบทวนการตายดีทบทวนว่าปัจจุบันนี้เราเป็นยังไงเราเป็นรูปอะไร10 ปีที่แล้วกับ10 ปีนี้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงให้เขาคิดถึงชีวิตเขาเมื่ออดีตกับปัจจุบันนะคะว่าปัจจุบันนี้เขาอยู่ในภาวะที่เป็นผู้สูงอายุแล้วให้เขาทบทวนเขาเป็นลูกอะไรไหมมีเพราะว่าความจำเสื่อมไหม10 ปีที่แล้วเป็นยังไงแล้วอยากตายตอนอายุเท่าไหร่อันนี้มาทบทวนตัวเองกันเขาก็จะบอกว่าเขาอยากตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้เราก็จะสอดแทรกกิจกรรมให้ความรู้ก็คือถ้าอยากเสียชีวิตเมื่ออายุเยอะขึ้นตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงคุณดูแลสุขภาพแบบไหนแล้วในนั้นก็จะมีในเรื่องของนวัตกรรมการออกกำลังกายยามนึ่งข้าวของชาวอีสานที่พี่ทำแล้วก็ถูกเผยแพร่นะคะพี่ก็เลยเอามาใส่ในเล่มนี้ด้วยสอนแล้วก็คนอ่านสามารถดูแลตัวเองได้เอาไปสอนถ้าเป็นบุคลากรสาธารณสุขก็ไปสอนประชาชนในที่รับผิดชอบของตัวเองได้อะไรเงี้ย
1: ค่ะงั้นแสดงว่าการที่เราจะทำพินัยกรรมชีวิตหรือ living will เนี่ยก็สามารถทำได้ทุกวัยไม่จำเป็นว่าจะต้องใกล้จะเสียชีวิตแล้วหรือว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วใช่ไหมคะพี่หญิง
0: ทำได้ทุกวัยค่ะวัยปกติส่วนใหญ่ถ้าเป็นเขายังแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเขาจะไม่ค่อยคิดที่จะทำเพราะว่าพี่ไปสอนนักเรียนเขายังไม่ทำแต่พอเราไปวางแผนว่าเราก็เสี่ยงนะเสียชีวิตได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราจะเกลียดต้องเสียชีวิตการใช้ชีวิตในเรื่องของการเดินทางการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์การไปไหนมาไหนกลางคืนการไปไหนช่วงที่มีคนแออัดเราก็ต้องระมัดระวังตัวค่ะเราเอาไปใช้ได้กับทุกกลุ่มแต่เราต้องดูว่ากลุ่มที่เราไปสอนคือกลุ่มไหนแต่ถ้าเป็นผู้สูงวัยกลางคนที่อยู่ในวัยทำงานเขาก็จะพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตการดูแลเรื่องสุขภาพพฤติกรรมที่พึงประสงค์คุณจะต้องทำอะไรเพื่อคุณไม่ให้มาเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงแล้วก็เป็นระยะถ่ายอะไรเงี้ยเราขึ้นอยู่กับบทบาทที่เราจะบริบทที่เราจะออกไปสอนว่าเราไปสอนกลุ่มไหนแต่เราก็จะพูดนะคะเด็กวัยรุ่นจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุการกินเหล้าการดื่มสุราการกินน้ำกระท่อมอะไรที่ไปโรงเรียนเราก็จะพูดแบบนั้นแต่ไม่เชิงลึกถึงขนาดว่ามอบพินัยกรรมอะไรเงี้ยเราจะพูดเป็นช่วงๆ
1: ค่ะในเรื่องของศูนย์ชีวาภิบาลที่ตอนนี้พี่หญิงดูแลแล้วก็ในโรงพยาบาลพลสวรรค์เนี่ยค่ะมองอนาคตยังไงคะกับการที่จะพัฒนาศูนย์นี้ให้เป็นแหล่งที่ดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายของชุมชนนะคะ
0: ในความคิดของพี่คือถ้าเราสามารถขยายหรือว่าพัฒนาได้มากกว่านี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: แหล่งเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มไว้ที่จะเข้ามาใช้บริการเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจบริบทของปัจจุบันนี้มันคืออะไรลักษณะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทุกวันนี้มันเป็นยังไงอยากให้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจว่าความตายมันเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวความตายมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราสามารถวางการใช้ชีวิตได้อะไรนะแล้วอีกอันนึงถ้าเป็นไปได้ถ้าโรงพยาบาลที่ขยายได้ที่อยากมีวอร์ดชีวาภิบาลที่ผู้ป่วยระยะท้ายเข้ามาอยู่แล้วก็คนที่ไม่มีญาตินะคะ

0: ผู้ป่วยระยะท้ายที่ผู้สูงอายุแล้วไม่มีญาติพี่น้องเลยนะคะเราอยากช่วยดูแลตรงจุดนี
1: ้
0: อยากจะให้ชุมชนนะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเขาด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่า
1: ค่ะขอบพระคุณพี่หญิงมากนะคะคุณพัชราพรควันสุขนะคะที่มาพูดคุยในเรื่องของการเตรียมตัวในวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลพลสวรรค์อำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายมานะคะตั้งแต่ปี2563จนกระทั่งมาตั้งเป็นศูนย์ชีวาภิบาลแล้วก็ทางโรงพยาบาลพลสวรรค์เนี่ยก็เป็นวอร์ดที่มีการดูแลในเรื่องนี้นะคะมีการขยายพยาบาลที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของ palliative care เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มต้นจากพี่หญิงคนเดียวนะคะตอนนี้ก็ขยายไปจนถึงในระดับรพสต.นะคะที่สามารถส่งต่อแล้วก็ดูแลกันได้อย่างเป็นระบบทั้งชุมชนนะคะถือว่าเป็นการรับมือสังคมสูงวัยอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่ฉันบอกตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าเรื่องของการรับมือสังคมสูงวัยนั้นก็คือตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตระกูลในเรื่องของการตายดีก็เป็นมิติหนึ่งที่เราต้องควรคำนึงถึงไว้ด้วยเช่นกันว่าเราจะวางชีวิตของเราอย่างไรที่จะสุขสงบในปลายบั้นปลายของชีวิตนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่หญิงพัชราพรนะคะที่มาพูดคุยในรายการ Aging Society วันนี้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะ
0: ดีมากสวัสดีค่ะ
1: และ วันนี้นะคะเวลาของรายการ Aging Society ก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะช่วงเวลา 10:00 นถึง 10:30 นโดยประมาณค่ะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz นะคะวันนี้ดิฉันต้องลาคุณฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz

0: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
1: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
0: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
2: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
0: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิช
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube จุฬาเรดิโอ Plus ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านจันทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชวนิชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะก็จะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะมีเพื่อนสนิทนะคะที่อยู่กับเราด้วยกันที่บ้านนะคะหรือบางทีก็ที่คอนโดด้วยนั่นก็คือน้องหมาน้องแมวนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาคุยว่า เพื่อนสนิทหรือบางทีบางคนบอกว่าโอ้เป็นลูกด้วยนะคะเป็นลูกน้องหมาน้องแมวเนี่ยจริงๆในการเลี้ยงโดยเฉพาะการที่เราไปสั่งสอนเขาอยากให้เขามีพฤติกรรมดีๆอย่างเงี้ยค่ะมันควรที่จะมีทักษะในการสอนน้องหมาน้องแมวเนี่ยอย่างไรสิ่งใดที่ควรทำหรือสิ่งใดที่ไม่ควรทำนะคะวันนี้เราได้เกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.จุฑามาศเบญจนิรัตน์นะคะท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชาสรีรวิทยาคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวนี้จริงๆคนก็นิยมเลี้ยงน้องหมาน้องแมวกันเยอะนะคะถึงแม้ไม่มีบ้านอยู่คอนโดบางคอนโดเขาก็ให้ด้วยใช่ไหมคะเพราะเขาถือว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักเนาะเข้าใจเราใช่ไหมคะเข้าใจเรามากไหมคะ
2: คิดว่าขึ้นอยู่กับการสื่อสารของเรากับเขาด้วยค่ะแต่ว่าส่วนมากตอนนี้

0: เลี้ยงกันเยอะเพราะว่าคนมองเป็นลูก
1: ใช่
0: แล้วเป็นครอบครัวเพราะหลายๆคนบางทีเดี๋ยวนี้แบบว่าไม่มีลูกก็เลี้ยงเป็นลูกค่ะ
1: แล้วจริงๆระหว่างน้องหมากับน้องแมวเนี่ยเขาในเรื่องของการสื่อสารหรือเข้าใจคนเนี่ยใครจะเข้าใจกันมากกว่ากันคะ
0: จริงๆคิดว่าก็พอๆกันนะคะพอๆกันเพียงแต่น้องหมาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่อยู่กับคนเนี่ยนานกว่าน้องแมวมากๆเลย
1: คือหมายถึงวิวัฒนาการอาจารย
0: ์ใช่ตั้งแต่เข้ามาอยู่เป็นสัตว์เลี้ยงอะค่ะคือมาก่อนตอนน้องแมวจะมาก็เลยอาจจะเรียกว่าถูกปรับสายพันธุ์จนเรียกว่าเขาเรียกว่าเข้ากับคนได้ดีแล้วความเป็นแบบสัตว์ป่าอะไรเงี้ยค่ะน้อยไปแทบจะไม่เหลือแล้วด้วยซ้ําแต่น้องแมวเนี่ยอาจจะยังมีบ้าง
1: ชอบซุกซนออกไปข้างนอกหรือเปล่าคอนโทรลไม่ได้อยู่ที่บ้านเปิ้ลน้องแมวต้องออกไปละน้องหมายังอยู่ได้
0: ก็คือว่าถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าเราเลี้ยงในบ้านตลอดนะคะแล้วก็ทำหมันส่วนมากบางทีก็จะไม่ค่อยเที่ยวแล้วแต่ว่าถ้ามีประสบการณ์ที่เคยเที่ยวมาก่อนในชีวิตก็ยังเที่ยวอยู่
1: ใจแตกรู้เปล่าคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะก็คือถ้ายังไม่ทำหมันเนี่ยก็จะใจแตกได้เล็กน้อยเพราะว่าคือเขาก็จะแบบอยากจะไปหาเพศตรงข้ามเป็นธรรมชาติของเขาที่มันจะต้องออกไปมันเป็นธรรมชาติของสัตว์นะคะที่แบบว่าเขาจะต้องสืบพันธุ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ายังมีฮอร์โมนอยู่อย่างเงี้ยยังไงเขาก็จะออกก็จะไปหาอีกตัวนึงถ้ายังไม่ทำหมันนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเจออีกแบบเขาเห็นหรือว่าเขาได้กลิ่นเพศตรงข้ามอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำหมันเรียบร้อยแล้วโอกาสก็จะน้อยที่จะออกไปเที่ยวแต่ว่าแมวเป็นสัตว์ที่เรียกว่าอยากรู้อยากเห็นเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีแบบ
1: ไม่ใช่สอนรู้สอนเห็นนะจ๊ะอยากรู้อยากเห็นนะคะ
0: อาจจะมีแบบถ้าเราเปิดประตูก็อยากจะมีออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เลี้ยงแมวในบ้านตลอดก็ต้องระวังตรงนี้คือว่าเพราะว่าถ้าน้องออกไปแล้วเนี่ยอันตรายใช้ชีวิตข้างนอกไม่เป็นโอกาสรอดหรือว่าการที่จะไปเจออะไรเนี่ยมันมีอันตรายอะไรมันมีเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าแนะนำก็คือถ้าเลี้ยงในบ้านก็เลี้ยงในบ้านเลยดีกว่ายกเว้นว่าน้องที่เคยออกนอกบ้านเป็นประจำอยู่แล้วก็อาจจะแบบถ้ามาบังคับเลี้ยงในบ้านเนี่ยเขาอาจจะเครียดมากก็อาจจะต้องแบบปล่อยไปบ้างแต่ก็ต้องทำใจว่าแมวที่เป็นเอาท์ดอร์อะค่ะที่ออกบ้านเนี่ยก็จะอายุสั้นกว่าหรือว่าไปแล้วค่าเฉลี่ย
1: ค่ะแต่อาจารย์คะอันนึงที่สังเกตก็คือว่าอย่างน้องหมาเนี่ยเวลาเรามีที่คล้องคอผูกว่าเขายังเดินได้แต่พอน้องแมวปุ๊บเนี่ยมีคอที่ผูกคอปุ๊บนอนเลยค่ะเดินไม่ได้เหรอมันส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะ
0: คือจริงๆถ้าเราอยากให้เขาใส่จริงๆอะค่ะเราต้องให้ใส่ทิ้งไว้สมมติว่าน้องนอนไปเลยหลายท่านก็แบบเจ้าของสงสารก็รีบถอดออกแต่จริงๆคือถ้าเราใส่ไว้เดี๋ยวเขาชินเขาก็จะโอเคแต่ว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือช่วงที่ใส่เนี่ยเราควรให้ขนมไปด้วยเขาจะได้รู้สึกดีกับปลอกคอค่ะแต่น้องแมวเนี่ยจริงๆจะไม่แนะนำให้ใช้ปลอกคอเวลาไปจูงเพราะว่าหลุดง่ายเวลาเขาตกใจ
1: เขาจะทึ๊ดๆๆๆหัว
0: ก็คืออยากใช้ใส่เป็นสายรัดอกมากกว่า
1: Oh.
0: แนะนำแบบนี้มากกว่าซึ่งหลายท่านก็เจ้าของหลายท่านที่มาปรึกษาเขาก็จะบอกว่าบางทีใส่สายแล้วน้องก็จะนอนนิ่งไปเลย
1: ใช
0: ่ก็คือว่าเราบอกว่าต้องใจเย็นก็คือว่าช่วงที่ใส่ให้น้องเนี่ยก็ให้กินขนมไปพอใส่เสร็จแล้วยังให้กินขนมอยู่ให้เขารู้สึกดีกับสายรัดอกอะค่ะ เขาอาจจะแบบรำคาญก็อาจจะไม่ยอมเดินสักพักแต่ในที่สุดเดี๋ยวเขาจะเดินเขาจะรู้เออมันไม่มีอะไรเขาก็จะใช้ได้ค่ะก็ให้ใส่ค้างไว้สักพักหนึ่งวันหนึ่งสองวันให้เขาชินอย่างนี้ได้ค่ะ
1: โอเคค่ะแล้วจริงๆเนี่ยเมื่อพูดถึงพฤติกรรมของน้องหมาน้องแมวเนี่ยอยู่เวลาเราพาเขาออกไปเดินใช่ไหมคะมันจะเห็นว่าหลายครั้งเนี่ยที่รู้สึกน่าจะน้องหมาน้องแมวของบางท่านนะอาจจะแบบชอบเห่าชอบกัดคนมั้งหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีการใส่ปอกตรงปากไว้ด้วย
0: ใช่ใช่
1: มันดีหรือมันไม่ดีจ้ะเพราะสำหรับเปิ้ลรู้สึกว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นมานี่เขาสู้อะไรไม่ได้เลยนะคะ
0: คือว่าจริงๆคืออันนี้มันเรียกว่าเป็นความปลอดภัยของเขาเรียกว่าถ้าเกิดเจ้าของคิดว่าน้องเขาดุอะค่ะแต่เขายังอยากพาไปจูงเดินอยู
1: ่
0: แล้วเขาก็คิดว่าโอกาสที่จะควบคุมหรือว่าน้องตัวใหญ่ในการควบคุมกลัวผิดพลาดการเขาใส่มันก็ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าก็ใส่เฉพาะออกไปเดินกลับบ้านมาก็ถอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าคือต้องให้เจ้าของไปด้วยไม่ใช่ว่าแบบใส่ปลอกปากแล้วก็ปล่อยวิ่งอันนี้จริงๆเราก็ไม่แนะนำเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกคือบางทีเขาไปเจออันตรายแล้วเขาก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าออกไปเนี่ยคือยังไงก็คือต้องของควรไปด้วยนะจะใส่ปลอกปากหรือไม่ใส่ปลอกปากเนี่ยขึ้นอยู่กับเจ้าของว่าเจ้าของมองว่าเขามีโอกาสที่อันตรายกับคนรอบข้างหรือว่าสมมติมีตัวสุนัขอื่นหลุดมาแล้วมีโอกาสจะกัดเนี่ยก็อาจจะต้องใส่แต่ว่าวิธีการ

0: เรานะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบังก็เห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยนะคะบางทีเราก็อดไม่ได้นะแต่เด็กอยู่นี่เราตีไม่ได้ละ แต่น้องหมาน้องแมวบางทีเขาดื้อเขากัดรองเท้าเราเขานู่นนี่นั่นโดยเฉพาะตัวเล็กๆแล้วก็เห็นมีหลายทีเนาะที่บางคนก็ใช้วิธีการอย่างเดิมมาตีเขานะคะเอาเขาไปขังบ้างเอาอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยในการที่จะสอนพฤติกรรมน้องหมาน้องแมวเนี่ยค่ะมันควรเป็นยังไงคะตีนี่อย่างดีไหมอาจารย์มันควรใช่ไหมอ
1: ย่างนี้ไม่นิยมแล้วเหมือนของเด็กนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคือการตีหรือว่าการลงโทษค่ะบางทีเรียกว่าเป็น physical punishment ก็คือตีใช่ไหมคะคือบางคนบอกเอ๊ะทำก็เห็นได้ผลนี่อะไรเงี้ยแต่โอกาสจริงมันน้อยมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าตีไปแล้วเนี่ยจริงๆถ้าเราอยากตีจริงๆจริงๆมันมีเงื่อนไขเยอ
0: ะ
1: ที่จะทำให้ถูกวิธีอย่างเช่นอันแรกเลยก็คือว่าเวลาเราทำผิดต้องตีทันที
0: อ๋อค่ะ
1: ทำทันทีเลยนะคะไม่ใช่ว่าทิ้งไปชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วมาตีซึ่งตรงนี้เราจะเห็นหลายท่านทำแบบนี้ก็คืออย่างเช่นว่าสมมติออกไปข้างนอกบ้านใช่ไหมคะแล้วกลับมาเนี่ยตายแล้วแบบรองเท้าฉันพังไปละข้างนึงก็จะลากน้องมาดม
0: แล้วใช่
1: อันนี้คือน้องเนี่ยไม่รู้เรื่องนะคะ
0: เขาจำไม่ได้แล้วเหรอ
1: ไม่รู้เขาไม่รู้ค่ะคือสิ่งที่เขารู้ก็คือว่าเขานั่งรอเราอยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขแล้วอยู่ดีก็โดนลากมาตีกลายเป็นแบบนั้นคืออย่างที่บอกการลงโทษเนี่ยต้องลงโทษทันทีหรือบางทีเขาบอกในตำราบอกว่า 0.1 วินาที
0: แต่บางทีเราจับยังไม่ได้จนกระทั่ง2ชั่วโมงให้หลังนะ
1: ซึ่งตรงนั้นคือไม่มีประโยชน์แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราไปลากเขามาตีเนี่ยหรือว่าไปดมเนี่ยนะสิ่งที่เขาเข้าใจก็คือว่าเอ๊ะทำไมเขานั่งรอเราอยู่ที่บ้านดีๆคิดถึงแฮปปี้แต่พอมาถึงเรามองเห็นเราลากไปดมเลยแล้วก็ตีเขาก็จะเกิดความสับสนแล้วในที่สุดมีโอกาสที่สุนัขตัวนี้จะกลายเป็นสุนัขขี้ระแวงหรือสับสนอาจจะดุขึ้นมาได้ไม่ไว้ใจเจ้าของก็ได้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะตีต้องตีทันทีนะคะอันที่สองเลยเนี่ยเงื่อนไขที่สองเลยก็คือว่าต้องทำทุกครั้งที่ทำผิดถ้าเกิดว่าครั้งนี้ทำแล้วไม่โดนตีอีกครั้งหนึ่งทำแล้วโดนตีน้องก็งงอีกสรุปแล้วทำได้หรือทำไม่ได้
0: ก็เหมือนเด็กๆเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะจริงๆจิตวิทยาจะคล้ายๆของเด็กเหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องก็จะงงหรือว่าในบ้านเนี่ยมีหลายคน5คนเราตีอยู่1คนที่เหลือไม่ตีน้องหมาไม่เข้าใจว่าอันนี้คือทำไม่ได้เพราะว่าทำไมครั้งนี้ฉันทำแล้วมันไม่โดนตีทำไมครั้งนี้ทำแล้วโดนตีสรุปแล้วทำได้หรือทำไม่ได้ไม่รู
0: ้
1: อันที่3ที่เป็นเงื่อนไขก็คือความแรงของการตี
0: ใช
1: ่ตรงนี้เป็นตัวที่ยากอีกตัวหนึ่งตัวบางคนตีแรงมากนะบอกว่าน้องเข็ดแน่แต่ว่าบอกว่ากลายเป็นหมาขี้กลัวไปเลยกลายเป็นหมาขี้ระแวงไปเลยก็จะทำให้หน่อยคือทุกคนเจ้าของแล้วก็จะมาอากาศจะดุได้นะคะกับอีกอันหนึ่งถ้าเบาไปเกิดอะไรขึ้นเบาไปน้องหมาก็เรียนรู้ว่ามันเหมือนโดนลงโทษอะคะ
0: เหมือนเล่นกันหรือเปล่า
1: เหมือนเล่นกันหรือเปล่าใช่ค่ะเหมือนเล่นกันหรือเปล่ากับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเบาไปบางทีเขามองเป็นว่าเราให้ความสนใจเหมือนกับเราเล่นด้วย
0: ค
1: ือทำผิดปรากฏว่าเราเอื้อมมือไปเพื่อจะตีอย่างเงี้ยค่ะบางคนแบบตีแบบเนี้ยตีแค่เนี้ยก็กลายเป็นว่าน้องอ๋อเนี่ยถ้าทำแบบเนี้ยคุณพ่อคุณแม่จะมาสนใจฉันก็ยิ่งต้องทำ
0: โอ้อันนี้เหมือนเด็กเลยเนอะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้แบบหาความสนใจ
1: ใช่ค่ะก็ยิ่งทำอีก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเงื่อนไข3ข้อกับข้อที่4ก็คือว่าถ้าเราไม่อยากให้ทำอะไรเราไม่ควรเราควรที่จะมีอย่างอื่นมาทดแทนมากกว่าอย่างเช่นสมมติเราไม่อยากให้นอนบนโซฟาเพราะว่าหมาบางตัวหรือแมวบางตัวชอบนอนบนโซฟามันนิ่มดีมันสบายดีใช่ไหมคะเราอาจจะต้องหาที่นอนหรือแบบโซฟาเล็กๆของแมวหรืออะไรเงี้ยแล้วก็สนับสนุนให้เขาไปอยู่นั่นอย่างเช่นไปอยู่ตรงนั้นแล้วจะได้ขนมอะไรแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าโอเคไม่ให้นอนบนโซฟาแต่ไม่มีที่อื่นให้นอนเขาก็ยังได้บางอย่างมาตรงนี้อยู่ดี
0: อ
1: ันนี้ก็คือว่าถ้าเราจะลงโทษอะไรเนี่ยไม่อยากให้ทำอะไรเนี่ยเราควรจะมีสิ่งที่ชดเชยมาให้แทนแบบช่วยให้เขาได้สามารถที่จะแสดงพฤติกรรมตรงนั้นออกให้ได้ค่ะ
0: แต่จริงๆมันก็ยากเหมือนกันนะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าจะเลือกลงโทษเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้4ข้อแล้วแล้วข้อที่5ก็คือว่าถ้าอะไรหลายๆอย่างที่มีความอยากทำสูงการลงโทษเนี่ยยิ่งยาก
0: เช่น
1: อย่างเช่นแบบเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างเช่นเขาจะวิ่งตามมอเตอร์ไซค์
0: ใช่ค่ะทำไมคะทำไมมอเตอร์ไซค์มันมีอะไรดีเขาถึงอยากวิ่งตาม
1: ว่
0: า
1: ไม่เข้าใจเลยสัญชาตญาณของน้องหมา
0: ค
1: ือว่ามันเป็นสัญชาตญาณการล่าเหยื่อค่ะเป็น predatory aggression บางทีเขาเรียกอย่างเงี้ยเป็น predatory ก็คือว่าถ้าอะไรที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยเขาอยากจะวิ่ง

0: เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นคู่จะวิ่งวิ่งตามไปแล้วเสร็จแล้วแบบความอยากที่จะวิ่งเนี่ยมันอะไรที่มันเป็นสัญชาตญาณธรรมชาติเนี่ยเราไปตีเนี่ยเขาจะยิ่งสับสนว่าแบบอ้าวแบบท่านทำแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่ฉันควรทำไหมในความคิดของเขามันเป็นธรรมชาติเขานะคะกับอีกอันนึงคือสมมติเขาวิ่งตามไปเราวิ่งตามเนี่ยเขาวิ่งตามมันใส่ไปเราวิ่งตามน้องหมาบางตัวอาจจะคิดว่าอ๋อทำแบบเนี้ยแม่วิ่งตามคราวหน้าวิ่งอีก
1: อ๋อแม่จะได้วิ่งตามโอ้อาจารย์มันยากมากเลยนะคะ
0: การลงโทษอ่ะคือถ้าจะทำเนี่ยมันก็แบบก็มีเงื่อนไขแบบเนี้ย5ข้อเนี่ยท่านเจ้าของก็ต้องมาพิจารณาคุณพ่อแม่ต้องมาพิจารณาว่าทำได้ไห
1: ม
0: แล้วก็อีกอันนึงเราสังเกตว่าถ้าเราลงโทษไปแล้ว 3-5 ครั้งน้องยังทำเหมือนเดิมแสดงว่าเราทำผิดไม่อยู่ในเงื่อนไขพวกนี
1: ้
0: ไม่ประสบความสำเร็จก็อย่าทำต่อเลยดีกว่าเพราะมันก็ไม่มีประโยชน
1: ์ก็เลยยกเลิก
0: ยกเลิก
1: เปิ้ลเคยนะอาจารย์ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าน้องหมาเนี่ยเปิ้ลชอบนั่งโซฟาเปิ้ลทำไงคะพอนั่งโซฟาปุ๊บมันก็เอาเขาลงเขาก็กระโดดขึ้นอีกแล้วเอาเขาลงถ้าอย่างนี้อาจารย์ประมาณรับ25ทีผมก็โกรธเพราะว่าน้องหมาก็เหนื่อยเปิ้ลก็เหนื่อยก็เลยโอเคค่ะน้องหมาก็เลยไม่กระโดดเปิ้ลก็เหนื่อยแล้วเพราะมันยกขึ้นยกลง
0: แต่จริงๆคราวหน้าทำอยู่ไหมคะ
1: ก็ยังทำอยู่อยู่ไม่ไหวแต่ก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ในการจะสอนเขาอะไรสักอย่างนึงมันมีวิธีการไหนบ้างอันนี้ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการลงโทษอย่างเดียวนะคะมันจะทำยังไงให้เขาเข้าใจเพราะว่าบางทีหลายๆครั้งอ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเราพูดกับเขาเข้าใจหรือเปล่า
0: เข้าใจอยู่แล้วค่ะเพราะไม่ใช่ภาษาเดียวกันยกเว้นว่าเราเทรนเขา
1: ให้เขาเข้าใจ
0: ให้เข้าใจคำอย่างเช่นเขาลงทำท่าเอาก้นลงจะนั่งเราบอกว่านั่งคราวหน้าเขาจะรู้อันนี้คือคำว่านั่ง
1: เสียงมันบอก
0: ค่ะก็คือคำว่านั่งเนี่ยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีเราต้องสอนก่อนไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีเราจะพูดอันนั้นก็คือจะเป็นแบบเก่งมากเลยถ้าเกิดพูดกับหมาได้นี่แบบว่าก็จะสบายแล้ว
1: จริง
0: เหรอก็จะสบายด้วย
1: ก็จะสบาย
0: ด้วยถามได้เลยว่าหนูแบบปวดท้องหรือเปล่
1: า
0: หนูเจ็บขาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แบบว่าหมอสัตว์เนี่ยก็คือค่อนข้างยากเพราะว่าเขาสื่อสารกับเราไม่ได้เราก็ต้องคอยแบบตรวจสุขภาพตรวจเลือดคุยกับเจ้าของว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เคยสอนเขาไม่เข้าใจแล้วแต่ว่าเขาอาจจะจับอารมณ์เราได้บ้างนิดหน่อยว่าเราอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ
1: ย่างตอนนี้เปิ้ลก็เห็นว่ามันมีโรงเรียนน
0: ะ
1: โรงเรียนน้องหมาน้องหมาจะเยอะน้องแมวนี่อาจจะน้อยนิดนึงใช่ไหมคะอาจารย์ในการที่จะเข้าไปเทรนให้เขาเหมือนแบบไปเข้าโรงเรียนอ่ะนอกจากเจอเพื่อนแล้วใช่ไหมคะก็ยังไทยกลับมาบ้านแหมมีระเบียบวินัยพวกนี้จริงๆโรงเรียนพวกนี้ดีไหมอาจารย์
0: ก็จริงๆแล้วอยากจะให้ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะพาไปโรงเรียนไหนก็จะให้ไปลองดูกับคุณครูไปคุยกับคุณครูมาก่อนนะคะว่าวิธีการสอนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยปัจจุบันเนี่ยเราเน้นวิธีการสอนที่เหมือนกับว่าเน้นการให้รางวัลให้เขาทำในสิ่งที่เราอยากให้ทำมากกว่าการบังคับคืออย่างเช่นถ้าจะให้น้องนั่งอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: สมมติว่าเราสามารถที่จะแบบเอาขนมแล้วพอเขาแล้วก็อาจจะรอเขาสักพักรอสักพักหนึ่งบางทีเขาเอาลงไปนั่งแล้วเราให้ขนมเมื่อหลังเขาจะรู้ว่านั่งแล้วถึงจะได้ขน
1: ม
0: นะคะกับอีกอันหนึ่งเราใช้วิธีดึงคอให้นั่งก็ได้ซึ่งมันก็ทำได้เหมือนกันนะคะแต่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ค่อยนิยมมากเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเหมือนเราค่ะการที่ให้เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เราทำด้วยความเต็มใจกับบังคับให้เราทำมันจะไม่เหมือนกันความที่อยากจะทำมันจะไม่เหมือนกันถ้าสมมุติว่าถูกบังคับมาก็คือทำก็ได้แหละแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้แฮปปี้เท่าไหร
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเราจะเน้นว่าให้อยากทำด้วยตัวเองทำแล้วได้รางวัลดีกว่า
1: ค่ะจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแต่ท่านในทางปฏิบัติมันก็ยากนะอาจารย์เอาอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางทีเที่ยวพูดถึงหนูน้อยตัวเอกเลยนะคะมีระเบียบวินัยอะไรต่างๆแต่เบื้องหลังอ่ะบางทีเราเห็นเนาะโอ้โหเขาถูกเทรนอย่างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเหมือนกันอย่างของน้องหมานี่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยไปเข้าโรงเรียนนะเขาอาจจะบอกว่าเออแล้วงี้แต่เบื้องหลังอ่ะพี่เพิ่งได้ยินเหมือนกันอย่างเช่นถูกทำโทษเอาไฟฟ้าช็อตบ้างเอาอะไรบ้างอย่างเงี้ยอาจารย์บางที
0: แต่อะไรที่ใช่ค่ะ
1: แต่เราไม่รู้จะกลับมาอุ้ยแต่ละน้องหมาเราเรียบร้อยจังเลยนั่งๆคือบางทีพวกเนี้ยมันก็ยากนะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะก็คือว่าก็ต้องแบบคุณพ่อคุณแม่ต้องไปดูรีวิวด
1: ู
0: หรือว่าแบบถ้าคุณครูเขาเปิดให้เข้าไปดูก็จะเป็นอะไรที่ดี

0: ราเข้าไปดูแต่จริงๆอ่ะวิธีการถ้าโดยส่วนตัวนะคะที่จะแนะนำก็คือว่าอยากจะให้แบบคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยดีกว่าหมายถึงว่าให้คุณครูเนี่ยเขาสอนคุณพ่อคุณแม่อีกทีนึงว่าต้องสอนน้องยังไง
1: อ๋อแล้วให้เรามาสอนน้องเอง
0: ทำเองที่บ้านด้วยมาเป็นกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะให้คุณครูมาที่บ้านก็ได
1: ้
0: หรือว่าเราจะไปแบบไปโรงเรียนกับน้องก็ได้จะดีกว่า
1: อ
0: ันนี้ก็แบบจะให้แบบหนึ่งก็คือเรามั่นใจเนาะนะคะว่าเราอยู่ด้วยสองก็คือว่าคือหลายน้องหมาหลายตัวแล้วบางทีไปโรงเรียนคืออยู่ที่โรงเรียนเก่งมากกลับมากับคุณพ่อคุณแม่จะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ก็
1: ม
0: ีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยคิดว่าจะดีกว่าไปหาคุณครูแล้วคุณครูก็สอนวิธีให
1: ้อีกอย่างการไปปรับพฤติกรรมการไปแบบว่าทำให้พฤติกรรมน้องหมาน้องแมวเนี่ยเหมาะสมหรือดีขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์ระหว่างไปเช้าเย็นกับไปค้างคืนเห็นหลายที่นะว่าเอาไปเลยเข้าแคมป์เหมือนเราส่งน้องนะลูกเข้าแคมป์อาทิตย์หนึ่งเลยแล้วลองดูซิอาจารย์มันจะดีมั้ย
0: คืออย่างที่บอกค่ะต้องแล้วแต่สถานที่
1: ต้องแล้วแต
0: ่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาจริงอยากจะพาไปฝากไว้ก็ต้องไปดูไปให้มั่นใจว่าแบบคุณครูเขาสอนได้แบบวิธีการที่เราที่คิดว่าเราคิดว่าเหมาะสมลูกเราไม่โดนแบบคล้ายๆว่ากลับมาแล้วจะเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปดูเองแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแนะนำก็คืออยากให้แบบไปกลับตรงที่ว่าคือเราอ่ะต้องไปด้วยตัวเราเองควรจะต้องไปฝึกด้วย
1: เพราะเพิ่งว่ากำลังนึกถึงว่าเหมือนเรามีหนูน้อยตัวเล็กๆเนาะเอาไปโรงเรียนเขาก็คงกลัวเหมือนกันใช่ไหมคะน้องหมาน้องแมวเขาพูดไม่ได้แต่เขาก็คงกลัวเน
0: า
1: ะว
0: ่
1: าแบบไปอุ้ยต้องไปค้างต้อง7วันอย่างเงี้ยไม่มีเจ้าของไปนะคะไม่มีพ่อแม่ไปด้วยนี่ฉันถามแน่นอนอย่างคนเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรคะไม่ใช่แค่พฤติกรรมอย่างเดียวแต่การรับรู้การที่จะฝึกหัดให้มีพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมนะคะรวดเร็วหรือเรียนรู้เร็วหรือช้าน้องหมาน้องแมวจริงๆแล้วแต่ละสายพันธุ์ก็มีการเรียนรู้ที่ได้เร็วช้าต่างกันด้วยมั้ยหรือฉลาดหรือไม่ฉลาดอะไรเงี้ย
0: คิดว่าจริงๆอาจารย์พูดถูกนะคะส่วนมากเขาดูเรื่องตรงว่าฉลาดไม่ฉลาดดูว่าเรียนรู้เร็วหรือช้าเขาก็จะมีเรียงลำดับความฉลาดของน้องหมาว่าพันนู้นพันนี้แต่ว่าในพันเดียวกันนี่ก็จะมีความแตกต่างระหว่างตัวด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าพันเดียวกันก็จะฉลาดเท่ากันหมดเลยนะคะเขาดูว่าโอเคฉลาดมากฉลาดน้อยคือเรียนรู้ได้เร็วเรียนรู้ได้ช้าสอนหนึ่งครั้งได้เลยอันนี้ฉลาดมากต้องใช้เวลาสอนหลายๆครั้งก็อาจจะเรียงลำดับกันลงมาแบบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: พันไหนฉลาดที่สุดคะอาจารย์คะ
0: ตอนนี้จริงพันที่
1: เขาชอบเอาไปอ๋อต้นแก
0: ่ชื่อลืมช่วงนี้ขี้ลืมเขาเรียกว่า
1: ตัวสีดำๆใช่ไหมคะ
0: ค่ะสีดำๆมีขนไม่ขนยาวๆหน่อยค่ะอันนั้นอันดับหนึ่ง
1: แล้วพันธุ์ที่คุณตำรวจชอบใช้อย่างเงี้ยค่ะเอาไปดมนู่นดมนี่จะมันเช็ดเผิดอะไรพวกนี้ฉลาด
0: เหมือนกันนะคะอยู่ในท็อป 10พวกโกลเด้นลาบราดอร
1: ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์พวกนี
0: ้ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร
1: ์
0: เกรดไอ้ดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกที่เป็นส
1: ุ
0: นัขพวกนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นการจัดลำดับมานานแล้วตอนนี้มันเหมือนก็ยังไม่ได้มีใครทำใหม่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ที่แบบมาเซอร์ไพรส์ก็คืออันดับ2ก็คือพุดเดิ้ล
1: อ๋อเหรอ
0: ค่ะ
1: พุดเดิ้ล
0: พุดเดิ้ลก็เป็นอันดับ2ที่น้องว่าฉลาด
1: ค่ะโทษทีนะคะน้องหมาพันธุ์ไหนที่ฉลาดน้อยที่สุดคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ไม่รู้ไม่ได้ไปดูเหมือนกันแต่ว่าคือจริงๆทุกตัวฝึกได้หมด
1: ฝึกได้หมดนะคะ
0: ใช่ฝึกได้หมดแก่แล้วก็ฝึกได้นะคะ
1: กำลังจะถามพอดีเลยใจว่าเวลาฝึกพวกนี้ต้องเพราะอย่างพวกเราชอบบอกไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากคนนะถ้าแก่ก็ดัดยากละน้องหมาก็ยัง
0: เหมือนกันก็คือว่าจริงๆถ้าเราอยากให้น้องหมาเนี่ยเป็นเด็กดีเชื่อคำฟังคำสั่งเนี่ยเราสามารถฝึกได้ตั้งแต่อายุเดือนไม่สองเดือนเลยยังได้แต่บางคนมองว่ายังเด็กไปแต่จริงๆถ้าเราฝึกช่วงนั้นนะคะพอโตขึ้นมาอีกเราจะฝึกง่ายขึ้นเราควรจะฝึกตั้งแต่เขายังสัก2เดือนเลยสมมติว่าอยู่กับเราแล้วสามารถฝึกได้นั่งรอนอนหมอบคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถฝึกคำสั่งง่ายๆได้เลยตั้งแต่ตอนนั้นเพราะฉะนั้นพอโตขึ้นมาเนี่ยในช่วงวัยสนประมาณ 4-5 เดือนที่เริ่มกัดรองเท้าความสนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันตรงนั้นก็ฝึกได้แต่มันก็จะยากขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเขากำลังคึกมากงั้นเราฝึกตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันจะง่ายกว่า

0: พอไปถึงจุดนั้นเนี่ยการฝึกก็จะง่ายขึ้นนะคะในแก่เนี่ยก็จริงๆคือเจ้าของส่วนมากก็บอกว่าเฮ้ยควรให้นอนไปแล้วล่ะเพราะว่าเขาแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราแนะนำว่ายังอยากให้ฝึกอยู่หรือว่าทบทวนหรือฝึกคำสั่ง
1: ใหม่ให้เขาออกกำลังกายใช่ไหม
0: เพราะว่าในน้องหมาเนี่ยค่ะกับน้องแมวด้วยมีเป็นมันเป็นอัลไซเมอร์ในคนได
1: ้อ๋อเหรอคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราในช่วงที่เขาอายุเยอะแล้วเนี่ยเราฝึกให้เขาทำอย่างนี้เหมือนกันกระตุ้นสมองเหมือนคนที่แบบว่ารีทายแล้วถ้าอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรเงี้ยเขาบอกอาจจะมีโอกาสอัลไซเมอร์ได้มากกว่าแต่ว่าให้มีกิจกรรมทำโน่นทำนี่ก็จะโอกาสเป็นอัลไซเมอร์น้อยกว่าอันนี้คือในคนซึ่งในน้องหมาน้องแมวก็เหมือนกันก
1: ็
0: คือว่าเราควรที่จะแบบมีให้ทำกิจกรรมอยู
1: ่
0: ซึ่งเจ้าของหลายท่านอาจจะแบบเขาแก่แล้วปล่อยเขาพักอะไรเงี้ยแต่จริงๆหมอแนะนำว่าถ้ามีกิจกรรมให้ทำดีกว่า
1: เพื่อนไม่ทราบเลยนะเนี่ยว่าน้องหมาน้องแมวก็สามารถเป็นอัลไซเมอร์ได้เหมือนกันค่ะ
0: แต่ว่าเราจะไม่เรียกโดยตรงว่าเป็นอัลไซเมอร์มันจะมีชื่อแต่ว่าอาการมันจะคล้ายๆกัน
1: คือยังไงครับหลงๆลืม
0: ๆ
1: กินข้าวแล้วกินข้าวอีก
0: ใช่
1: อย่างนั้นเหรอคะ
0: ก็ได
1: ้
0: เร
1: านึกว่าหิวก็กิน
0: แล้วออกไปขับถ่ายเพราะว่าบางทีเขาแบบออกไปขับถ่ายอย่างเงี้ยบางตัวเนี่ยน้องสุนัขเนี่ยบางทีเจ้าของเทรนว
1: ่
0: าถ้าอยากจะไปขับถ่ายให้แบบมีส่งสัญญาณเขาอาจจะลืมส่งสัญญาณว่าต้องไปขับถ่ายก็ได
1: ้
0: หรือว่าออกไปขับถ่ายแล้วคือควรจะออกไปขับถ่ายแต่ลืม
1: แต่ลืม
0: ออกไปไม่ได้ขับถ่ายกลับเข้ามาขับถ่ายในบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อนั่นคือสัญญาณนั่นเอง
0: ก็นอนกลางวันแบบไม่นอนไปตื่นกลางคืน อะไรอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็เป็นอาการ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเรามีน้องหมาน้องแมวที่บ้านเราก็ต้องคอยสังเกตดูตรงนี้แล้วบางทีเราก็ไม่ได้สังเกตสักเท่าไหร
0: ่เพราะว่าเรามักจะมองว่าเป็นเพราะว่าเขาแก่
1: ใช่ใช
0: ่ทำไมเพราะว่าจริงๆคือมันเป็นสมองเสื่อม
1: จริงคำว่าแก่ของอาจารย์นี่อายุสักเท่าไหร่คะอย่างน้องหมาเนี่ยค่ะ
0: น้องหมาเนี่ย
1: 12-13มั้ย
0: ขึ้นอยู่กับพันธ
1: ุ
0: ์ขนาด
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นตัวเล็กๆจะแก่ช้าเอจิ้งช้าอายุยืน
1: ทักประมาณ
0: สมมติว่าชิวาว่าอะไรอย่างเงี้ยปอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ได้ถึง20
1: โอ้ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าจะแบบแก่แบบเป็นแบบแก่จริงก็จะ10นิดๆ12อะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่จริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปแล้วเขานับ7ขวบก็ถือว่าเป็นซีเนียร์แต่เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มแบ่งว่าเป็นซีเนียร
1: ์
0: ซีเนียร์ที่ต่างกันไปแบบซีเนียร์ต้นๆกลางๆปลายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นน้องขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยทีเนี้ยจะต้องอายุเขาจะสั้นลง อย่างเช่นโกลเด้นลาบราดอร์พวกนี้นี่ก็จะเอจิ้งเร็วขึ้นไปอีกก็คืออายุอาจจะได้ถึง15
1: อ๋อเหรอคะ
0: ก็จะต่างกัน
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดเป็นไจแอนต์บรีดเลยพันธุ์ใหญ่สุดเลยอย่างเช่นที่แบบว่าเขาไปช่วยลืมชื่อเซนเบอร์น
1: าร์ดอ๋อเซนเบอร์นาร์ดคนเยอะ
0: ๆที่แบบว่าตัวใหญ่มากหนัก60-50-60โลพวกนี้อันนี้จะอายุสั้นกว่าอาจจะได้ถึง12พอเข้าซีเนียร์จะ5ขวบเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจะต่างกันตามพันธ
1: ุ์แล้วน้องแมวอะคะอายุเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นซีเนียร์คะ
0: น้องแมวก็คือเหมือนกัน7ขวบเป็นซีเนียร์ต้นๆแล้วก็มา10ขวบ12ขวบอะไรก็จะไล่ขึ้นไปตอนหลังเขาเริ่มเป็น10ขวบแล้วที่จะแบบเรียกว่าเข้าสู่วัยที่แบบสูงวัยข
1: ึ้น
0: แต
1: ่
0: ว่าก็คือจะได้อยู่ได้ถึง20ขวบค่ะเหมือนน้องหมาพันเล็ก
1: อย่างน้องแมวที่บ้านปั้นตอนนี้อายุ16แล้วค่ะก็อายุเยอะแล้วนะคะ
0: ถ้าคำนวณก็คือจริงๆมันมีหลายสูตรแต่ที่สูตรที่หมอชอบเลยที่ตัวเองชอบเลยก็คือว่าเขาจะนับอย่างนี้ค่ะก็คือว่า1ปีแรกเท่ากับ15เป็นวัยรุ่นก็คือเหมือนวัยรุ่นแบบมีลูกได้แล้วเพราะว่า1ขวบเขามีลูกได้แล้วแล้ว2ขวบเท่ากับ24
1: โอ้
0: ตัวเต็มตัวเริ่มเป็นอดัลต
1: ์
0: เป็นเต็มวัยหน่อยแล้วนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะบวกไปทีละ4
1: อ๋อบวกไปทีละ4
0: เพราะฉะนั้นก็อย่างหน้า16เนี่ยก็ต้องเอา
1: โอ้ต้องกลับไปบวกนะ
0: คูณ4บวกกับ24
1: โอเคค่ะน้องหมาเพิ่งตอนนั้นเสียชีวิตตอนอายุ17เป็นพันซามอยก็อายุเยอะ
0: ใช่ค่อนข้างแบบเข้าจริงๆซามอยนี่น่าจะอยู่ได้ทั้ง15ได้เลยนะคะก็17นี่ก็ถือว่าเก่งละตอนนั้นน่าจะ
1: เขาก็
0: ใช
1: ่เขาก็ยังแบบว่าอยากจะลดผลเหมือนคนหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็โดดก็เดินแต่บางทีก็แป๊กแล้วก็โอ้สงสารสงสาร
0: ก็จะเสื่อมไปตามเวลา
1: ใช่ค่ะเวลาก็เกือบจะหมดแล้วอาจารย์อยากจะฝากอะไรไว้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไหมคะในเรื่องของวันนี้ที่เราคุยกันในเรื่องของการพยายามที่จะให้เขามีพฤติกรรมที่ดีเนา
0: ะ
1: จริงๆแล้วมันควรที่จะทำอย่างไรคะกับน้องหมาน้องแมวค่ะ
0: จริงๆเนี่ยควรจะฝึกตั้งแต่เด็ก
1: ๆค่ะ
0: ฝึกตั้งแต่เด็กๆทุกๆอย่างเลยนะคะถ้าทำได้คนฝึกตั้งแต่เด็กๆทั้งน้องหมาทั้งน้องแมวเลยอย่างเช่นน้องแมวเนี่ยสมมติว่าบางทีเราบอกตัดเล็บยากถ้าเราฝึกตั้งแต่เด็กๆก็จะง่ายก็จะไม่ลื้อหรือว่าอีกอันนึงที่อยากจะให้เจ้าของทราบก็คือว่าพฤติกรรมบางอย่างเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่างเช่นการข่วนของน้องแมวเนี่ยค่ะที่บอกเจ้าของบ่นทำไมไปข่วนโซฟาซึ่งพวกนี้เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติทั้งหมดเลยเพราะนั้นเราควรจะจัดหาไอ้ที่สำหรับไว้ข่วนไว้ให้ตั้งแต่เขาเล็กๆก็จะรู้ว่าข่วนตรงนี
1: ้
0: หรือน้องหมาเนี่ยค่ะกัดรองเท้าตามไหวก็ควรจะต้องหาของเล่นมาให้กัดแทน
1: ค่ะไม่กัดค่ะแหมวันนี้ก็เวลาก็หมดลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะพวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 นส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเรา
3: ร่วมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการล่อจุฬานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายจากคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายต่าง
5: ๆครับส่วนรายการล่อจุฬานิติมิตินะครับจะออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 ถึงเวลา 11:30 นะครับทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนายประทัดสืบซึ้งนิสิตชั้นปีที่2คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
4: และดิฉันนางสาวชนิตราชื่นเปรมปรีนิสิตภาคบัณฑิตชั้นปีที่1คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะพวกเราทั้ง2คนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะ
5: วันนี้นะครับพวกเราก็จะนำท่านผู้ฟังมาพบกับประเด็นทางกฎหมายน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับโดยประเด็นที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือหลักเกณฑ์การกำหนดโทษทางอาญานั่นเองครับโดยในวันนี้พวกเราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.กันพิรมโกมลาธชุนซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในประเด็นนี้นั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย
4: ์สวัสดีค่ะอาจารย
6: ์สวัสดีค่ะ
4: เรื่องที่อาจารย์จะกล่าวถึงในวันนี้ในหัวข้อเรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดโทษทางอาญาเบื้องต้นเกี่ยวกับอะไรหรอคะ
6: ค่ะโอเคเบื้องต้นนะคะพวกเราสองคนน่าจะทราบดีเพราะว่าเรียนกฎหมายอาญาภาคทั่วไปมาแล้วว่าโทษเนี่ยเป็นหนึ่งในสภาพบังคับทางอาญา2ประการในระบบกฎหมายอาญาของประเทศไทยโอเคไหมนอกจากโทษแล้วเรามีอะไรอีกทราบไหมสองท่านจำได้ไหมเรามีโทษกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยนึกออกใช่ไหมคะเนี่ยสองอันนี้เป็นสภาพบังคับ2อันในระบบกฎหมายอาญาของไทยนะคะระบบกฎหมายอาญาบางประเทศเนี่ยจะมีแค่สภาพบังคับแบบเดียวคือมีโทษทางอาญาแต่ของเราเนี่ยกับเยอรมนีเนี่ยคล้ายๆกันก็คือจะมีทั้งโทษแล้วก็มีทั้งวิธีการเพื่อความปลอดภัยนะคะโดยที่โทษเนี่ยมันจะตั้งอยู่บนฐานของความชั่วของผู้กระทำความผิดนะคะส่วนวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยจะตั้งอยู่บนฐานของความอันตรายของผู้กระทำความผิดที่มีต่อสังคมในอนาคตนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าหัวใจของการลงโทษคืออะไรนะคะโทษเนี่ยคือการตอบโต้ของรัฐนะคะตอบโต้ด้วยความทุกข์ยากไปสู่ผู้กระทำความผิดนะคะมันเป็นรีแอคชั่นของรัฐที่แสดงให้ผู้กระทำความผิดเห็นว่ารัฐแล้วก็สังคมเนี่ยกำลังตำหนิติเตียนการกระทำความผิดนะคะตำหนิว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยต้องรับผิดชอบในการกระทำของเขานะคะเป็นการประณามความประพฤติที่ผิดพลาดที่ไม่ถูกต้องของผู้กระทำความผิดคนนั้นนะคะโทษเนี่ยมันเป็นการชี้ให้ผู้กระทำความผิดตระหนักว่าตัวเขาจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาต่อความเสียหายที่เขาก่อให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันก็เป็นเครื่องมือของรัฐในการที่จะคล้ายๆเพิ่มพลังการบังคับใช้กฎหมายพอลงโทษปุ๊บเนี่ยตัวผู้กระทำความผิดและตัวสังคมเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าอ๋อกฎหมายมันยังมีผลใช้บังคับอยู่นะอย่างเงี้ยมันเป็นการเพิ่มพลังการบังคับใช้กฎหมายนะคะเป็นการตอบโต้การฝ่าฝืนกฎหมายนะคะทีนี้มันจะมีหลัก หลักกฎหมายในภาษาละตินอยู่อันนึงเราสองคนน่าจะเคยได้ยินมันชื่อว่าหลักนุลล่าโพยินาซีเน่เคาป้านะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าไม่มีโทษหากไม่มีความผิดนะคะคำว่าเคาป้าคำสุดท้ายเนี่ยก็รากศัพท์คำเดียวกับคำว่า culpability ในภาษาอังกฤษนะครับซึ่งแปลว่าความรับผิดชอบนะคะก็คือหมายความว่าจะลงโทษได้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นมีความรับผิดชอบความรับผิดชอบก็คือหมายความว่าเขามีฟรีวิลในการที่จะตัดสินใจทำสิ่งที่ถูกต้องแต่เขาดันไปตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่า

0: เงี้ยเราก็เลยลงโทษทางอาญาแก่เขานะคะ
1: จะรู้ถึงหัวใจของการลงโทษแล้วเนี่ยอยากสอบถามว่าถ้าการลงโทษตามกฎหมายอาญาเนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักคือยังไงบ้างล่ะครับอาจารย
0: ์ค่ะเรื่องวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะคืออีกหน่อยพอขึ้นชั้นปีสูงๆขึ้นไปเราสองคนอาจจะได้มีโอกาสเรียนวิชาอาชญาวิทยาซึ่งเขาก็จะสอนเรื่องวัตถุประสงค์การลงโทษทางอาญานะคะบางคนจะรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้น่าเบื่อแต่อาจารย์อยากจะย้ำว่าเรื่องวัตถุประสงค์การลงโทษเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าวัตถุประสงค์การลงโทษชอบธรรมการลงโทษทางอาญาก็จะชอบธรรมไปด้วยดังนั้นเราจึงถามหาวัตถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญานะคะวัตถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญาเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่ามี2ทฤษฎีนะคะทฤษฎีที่1เราเรียกว่าทฤษฎีวัตถุประสงค์การลงโทษโดยสมบูรณ์นะคะคำว่าสมบูรณ์ก็คือหมายความว่าการลงโทษมันไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดอีกเลยนอกจากเพื่อตอบโต้การกระทำความผิดนะคะคำว่าสมบูรณ์หมายความว่ามันการลงโทษไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลอื่นเลยลงโทษเพื่อตอบโต้การกระทำความผิดเท่านั้นนะคะดังนั้นทฤษฎีนี้จะไม่มองไปที่สังคมเลยสังคมจะได้รับผลดีหรือผลเสียจากการลงโทษไม่ดูเลยนะคะแล้วก็มันเป็นทฤษฎีที่มองกลับไปในอดีตเท่านั้นดังนั้นในอนาคตจะเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นจากการลงโทษครั้งนี้ทฤษฎีนี้ไม่สนใจเลยนะคะทฤษฎีนี้มันมีทฤษฎีที่สำคัญในทฤษฎีนี้เราเรียกว่าทฤษฎีแก้แค้นทดแทนนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า retribution นะคะคนที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นบิดาหรือเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีนี้คนหนึ่งนะคะคืออิมมานูเอลคันต์นะคะอิมมานูเอลคันต์เนี่ยเขาพูดบอกว่าภารกิจของโทษคือการทำให้เกิดความยุติธรรมนะคะเขาบอกว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อผู้กระทำความผิดได้รับผลร้ายเท่ากันหรือใกล้เคียงกับผลร้ายที่เขาก่อให้เกิดขึ้นในสังคมพูดง่ายๆว่าเธอทำความชั่วเท่านี้เธอก็ต้องได้รับความชั่วกลับคืนไปเท่านี้อย่างเงี้ยนี่คือทฤษฎีการลงโทษโดยแก้แค้นทดแทนนะคะอิมมานูเอลคันต์เคยยกตัวอย่างสถานการณ์อันนึงนะคะอาจารย์เรียกว่าสถานการณ์เกาะร้างนะเขาเล่าว่าแม้ว่าบนเกาะแห่งนี้จะเกิดอุทกภัยเกิดภัยพิบัติอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คนทุกคนกำลังอพยพหนีออกจากเกาะนี้กันทั้งหมดทุกคนเลยรัฐก็ยังจำเป็นที่จะต้องลงโทษนักโทษคนสุดท้ายไม่ใช่เพราะว่าเขาจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นเพราะคนอื่นอพยพไปหมดแล้วใช่ไหมไม่ใช่เพราะเขาจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นแต่เราต้องลงโทษเขาเพื่อให้เขารับรู้ว่าเขาได้ทำอะไรลงไปแล้วความยุติธรรมก็จะบังเกิดขึ้นเนี่ยคันต์พูดแบบนี้นะคะจุดเด่นจุดแข็งของทฤษฎีนี้ก็คือเวลาเราลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนอะมันจะมีพลังประทับลงไปในความรู้สึกของคนในสังคมค่อนข้างชัดเจนคนในสังคมจะเข้าใจว่าคือมันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายอะคนในสังคมจะเข้าใจว่าการลงโทษครั้งนี้เป็นไปเพื่อแก้แค้นทดแทนสิ่งที่เธอทำเอาไว้เมื่อเดือนก่อนอย่างเงี้ยนะคะมันมีพลังในทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นในสังคมที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะนอกจากนั้นทฤษฎีนี้มันยังพูดถึงขอบเขตการลงโทษคำว่าขอบเขตการลงโทษคือทฤษฎีนี้มันพูดว่าถ้าผู้กระทำความผิดทำชั่วมากก็ลงโทษรุนแรงถ้าทำชั่วน้อยก็ลงโทษเบาดังนั้นมันเป็นทฤษฎีที่พูดถึงขอบเขตการลงโทษว่าอันไหนควรลงโทษมากอันไหนควรลงโทษน้อยนะคะแล้วก็มันก็สามารถจำกัดอำนาจของรัฐได้ด้วยก็คือถ้าผู้กระทำความผิดกระทำความผิดเบาๆรัฐจะไปลงโทษแรงมันก็ไม่เหมาะสมมันจำกัดอำนาจรัฐได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้มีข้อเสียที่สำคัญและชัดเจนก็คือองค์ความรู้ของทฤษฎีนี้มันไปไม่ได้แล้วกับองค์ความรู้ในปัจจุบันนะคะทั้งนี้เพราะว่าอย่างนี้คือเราพูดว่ากฎหมายอาญามีเอาไว้คุ้มครองคุณค่าต่างๆในสังคมเช่นชีวิตมนุษย์เสรีภาพชื่อเสียงทรัพย์สินเนี่ยเราบอกว่ากฎหมายอาญาคุ้มครองเรื่องพวกนี้นะคะแต่กลับว่าแต่ทฤษฎีนี้กลับละเลยประโยชน์ของสังคมเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดแล้วใช่ไหมว่าทฤษฎีนี้เขาไม่มองเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมเขาลงโทษเพื่อตอบโต้การกระทำความผิดอย่างเดียวดังนั้นการลงโทษด้วยแนวความคิดของทฤษฎีนี้มันจะละเลยประโยชน์ของสังคมแล้วก็ดังนั้นมันก็เลยไม่สัมพันธ์กับสังคมเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าแนวความคิดนี้มันไปไม่ได้แล้วกับโลกปัจจุบันกับองค์ความรู้ปัจจุบันนะคะมีนักคิดท่านนึงเคยพูดถึงขนาดว่าเราไม่สามารถหยุดยั้งความเลวร้ายของคนคนหนึ่งโดยใช้ความเลวร้ายจากโทษทางอาญากับเขาได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้นะคะดังนั้นเมื่อการลงโทษไม่รีเลทกับสังคมการลงโทษก็เลยไม่สามารถเยียวยาสังคมที่เสียหายจากการกระทำความผิดได้เลยแล้วก็กลายเป็นว่าการลงโทษก็กลายเป็นต้นเหตุของการของอาชญากรรมซะเองนะคะในประเทศเยอรมนีเนี่ยเขาพูดถึงขนาดว่าสาเหตุที่กฎหมายบังคับโทษเขาหลาหลังเนี่ยเพราะว่าเขามัวแต่ยึดถือแล้วก็ยึด

0: ติดอยู่กับทฤษฎีนี้ก็เลยทำให้กฎหมายบังคับโทษเขาค่อนข้างล้าหลังนะคะอันนี้คือทฤษฎีที่หนึ่งนะทฤษฎีการลงโทษทางอาญาโดยสมบูรณ์นะคะถัดไปทฤษฎีที่สองคือทฤษฎีการลงโทษทางอาญาโดยสัมผัสนะคะคำว่าสัมผัสก็หมายความว่าเราลงโทษเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์อย่างอื่นนะคะซึ่งการลงโทษโดยสัมผัสเนี่ยก็มีอยู่2ทฤษฎีคือมีทฤษฎีป้องกันพิเศษกับทฤษฎีป้องกันทั่วไปนะคะทฤษฎีป้องกันพิเศษเนี่ยบอกว่าภารกิจของโทษทางอาญาเนี่ยมันอยู่ที่การป้องกันไม่ให้ความผิดอาญาเกิดขึ้นอีกในอนาคตเห็นไหมเราลงโทษเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันไม่ให้ความผิดเกิดขึ้นอีกในอนาคตมันเลยเป็นเรื่องสัมผัสไม่ใช่เป็นเรื่องสมบูรณ์นะคะวัตถุประสงค์ของโทษเนี่ยเป็นไปเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดมากระทำความผิดซ้ำอีกนะคะทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีเก่าแก่พอๆกับทฤษฎีแรกนะคะไม่ได้เป็นทฤษฎีใหม่นะคะสามารถย้อนต้นกำเนิดไปได้จนถึงยุคโบราณเลยนะคะมีคนไปค้นพบว่าพลาโตนักปราชญ์ชาวกรีกนะคะเคยพูดเอาไว้ว่าไม่มีคนฉลาดคนใดลงโทษคนผิดเพราะเขาทำผิดบาปแต่เราควรลงโทษเขาเพราะเขาจะได้ไม่ทำผิดบาปอีกเนี่ยนะคะนี่คือพลาโตพูดเอาไว้ก็สอดคล้องกับทฤษฎีป้องกันพิเศษนะคะทฤษฎีป้องกันพิเศษเนี่ยเฟื่องฟูรุ่งเรืองมากตอนประมาณปลายศตวรรษที่19ก็คือ18ปลายๆนะคะทั้งนี้เพราะว่ามีนักคิดคนสำคัญคนหนึ่งในเยอรมันก็คือเขาชื่อฟรานซ์ฟอนลิสต์นะคะเขาได้ชื่อว่าเป็นนักอาชญาวิทยาคนที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในเยอรมนีนะคะเขาคิดทฤษฎีเขาบอกว่าทฤษฎีป้องกันพิเศษเนี่ยมี3โมเดลมี3รูปแบบนะคะรูปแบบที่1คือการแก้ไขพฤตินิสัยนะคะเพื่อแก้ไขผู้ทำความผิดเพื่อไม่ให้กระทำความผิดซ้ำอีกอย่างเงี้ยนะคะวิธีนี้ใช้กับผู้กระทำความผิดที่กระทำความผิดเพราะโอกาสพวกเรานึกออกใช่ไหมเช่นเห็นคนวางกระเป๋าสตางค์วางทิ้งไว้อย่างเงี้ยเป็นโอกาสที่จะหยิบมาอย่างเงี้ยเนี่ยใช้วิธีคนแบบเนี้ยกระทำความผิดเพราะโอกาสใช้วิธีแก้ไขพฤตินิสัยได้ในอนาคตเขาจะได้ไม่กระทำความผิดซ้ำอีกนะคะโมเดลที่2ที่ฟรานซ์ฟอลลิสคิดเอาไว้ก็คือเรื่องของการข่มขู่ยับยั้งนะคะฟรานซ์ฟอลลิสบอกว่าคนผู้กระทำความผิดบางคนที่ไม่สามารถแก้ไขพฤตินิสัยได้ไม่จำเป็นต้องแก้ไขพฤตินิสัยเช่นพวกที่กระทำความผิดโดยประมาทอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องแก้ไขพฤตินิสัยอันนี้ก็เอากฎหมายอาญาไปข่มขู่ยับยั้งเขาแทนนะคะอันที่3ก็คือใช้วิธีทำให้เขาไม่สามารถกระทำความผิดได้อีกก็คือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเขาจะได้ไม่มีโอกาสกลับมาทำความผิดได้อีกเพื่อป้องกันไม่ให้มีความผิดเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคะทฤษฎีนี้รูปแบบที่3เนี่ยนะคะก็ใช้กับผู้กระทำความผิดที่แก้ไขก็ไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ข่มขู่ยับยั้งก็ไม่ได้ผลนี่คือทั้ง3โมเดลนะคะโมเดลแรกคือเรื่องแก้ไขพฤตินิสัยเป็นโมเดลที่สำคัญที่สุดของทฤษฎีป้องกันพิเศษนี้นะคะแล้วก็สำคัญตั้งแต่ฟรานซ์ฟอลลิสคิดค้นขึ้นมาได้จนกระทั่งบัดนี้เรื่องแก้ไขพฤตินิสัยก็ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่มากสำหรับการลงโทษทางอาญานะคะกฎหมายเยอรมันเมื่อครั้งประเทศเยอรมันปฏิรูปประมวลกฎหมายอาญาเมื่อทศวรรษที่60นะคะทฤษฎีนี้ถูกนำมาบัญญัติในมาตรา46วรรคแรกประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพูดถึงมาตรา46ต่อไปนะคะมาตรา46เขียนชัดเจนเลยนะคะว่าการลงโทษจะต้องคำนึงถึงผลของโทษทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินชีวิตในสังคมของผู้กระทำความผิดในอนาคตด้วยนี่แหละการป้องกันพิเศษนะคะหรืออีกสักมาตราหนึ่งคือมาตรา2ในกฎหมายบังคับโทษของเยอรมันนะคะเขาเขียนว่าในการบังคับโทษจำคุกผู้ถูกจำคุกจะต้องมีความสามารถในการดำเนินชีวิตของตนเองอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่กลับไปกระทำความผิดอีกเห็นไหมป้องกันพิเศษชัดเจนนะคะทีนี้เมื่อกี้ฝั่งทฤษฎีทีนี้ฝ่ายศาลในเยอรมันนะคะฝ่ายศาลเยอรมันในเยอรมันเนี่ยก็ต้อนรับทฤษฎีนี้ก็คือพอฟรานซ์ฟอลลิสเขาคิดทฤษฎีนี้มาแล้วก็เผยแพร่เนี่ยฝ่ายศาลก็เห็นด้วยแล้วก็หยิบมาใช้นะคะโดยที่ฝ่ายศาลเนี่ยเขาเคยพูดว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยถือว่าเป็นผู้ทรงสิทธิ์คนหนึ่งในรัฐเมื่อเขาเป็นผู้ทรงสิทธิ์คนหนึ่งในรัฐอ่ะเขาย่อมจะต้องได้รับโอกาสที่จะกลับคืนสู่สังคมอีกครั้งหลังจากที่พ้นโทษแล้วอันนี้ป้องกันพิเศษชัดเจนนะคะหรือคำพิพากษาอีกฉบับหนึ่งนะคะเขียนว่าโทษทางอาญาไม่ได้มีหน้าที่แก้แค้นทดแทนให้สะสมแต่โทษทางอาญาเนี่ยจะชอบทำก็ต่อเมื่อมันทำให้หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองไม่ให้ความผิดเกิดได้ขึ้นได้อีกสำเร็จลุล่วงลงนะคะดังนั้นก็ทฤษฎีนี้ก็ถือว่าได้รับการยอมรับจากทั้งฝั่งนักวิชาการและฝั่งศาลนะคะ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้เวลาเอามาใช้อ่ะมันมีปัญหาหลายอย่างนะคะปัญหาข้อแรกเลยคือทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ไม่พูดถึงขอบเขตของการลงโทษเลยมันไม่บอกเลยว่าแบบไหนควรลงโทษเบาแบบไหนควรลงโทษหนักมันพูดอยู่แต่กับว่า

0: ควรจะแก้ไขพฤตินิสัยนะควรจะข่มขู่ยับยั้งนะแต่เขาไม่พูดเลยว่าคนแบบไหนควรลงโทษเบาคนแบบไหนควรลงโทษหนักมันก็เลยเป็นทฤษฎีที่ไม่สามารถตอบนักกฎหมายได้ว่าแล้วจะลงโทษตกลงจำคุกกี่ปีกันแน่อย่างเงี้ยนะคะดังนั้นมันอาจจะเกิดสถานการณ์ที่ว่าคนบางคนถูกจำคุกนานเพื่อที่จะแก้ไขพฤตินิสัยทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็ทำความผิดเล็กน้อยเท่านั้นเองเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นว่าการกระทำความผิดกับการลงโทษมันไม่สอดคล้องกันนะคะและนอกจากนั้นมันก็จะกลายเป็นว่ามันจะมีคำถามเกิดขึ้นว่ารัฐเนี่ยเอาความชอบธรรมมาจากไหนในการที่จะมาอบรมฝึกหัดมนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่หรือมนุษย์ที่เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะคือในเยอรมันเนี่ยจะมีความคิดว่าเมื่อเราบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยเราเป็นเสรีชนอ่ะเรามีสิทธิ์จะคิดจะทำอะไรได้เองรัฐเอาอำนาจที่ไหนไปบังคับเขาอย่างเงี้ยนะคะศาลสูงสุดโทษศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์นะคะเคยพูดประโยคนี้ว่ารัฐไม่ได้มีหน้าที่ทำให้ประชาชนของตนเองเป็นคนดีขึ้นรัฐมีหน้าที่แค่ทำให้ประชาชนของตนเองเป็นผู้เคารพกฎหมายเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้มีหน้าที่ทำให้ประชาชนของตนเป็นคนดีขึ้นนะคะดังนั้น เมื่อมันมีข้อเสียค่อนข้างชัดเจนขนาดนี้นะคะดังนั้นช่วงประมาณทศวรรษที่70กระแสของโลกก็เลยถอยห่างออกจากแนวความคิดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาหรือในสแกนดิเนเวียก็ถอยห่างออกจากทฤษฎีนี้เพราะมันเป็นทฤษฎีที่ไม่สามารถบอกนักกฎหมายได้ว่าแบบไหนควรจะลงโทษกี่ปีแบบไหนควรจะลงโทษกี่ปีนะคะนอกจากนั้นจุดอ่อนอีกข้อนึงของทฤษฎีนี้ก็คือมันจะมีผู้กระทำความผิดบางประเภทที่ไม่ต้องการแก้ไขพฤตินิสัยนะทฤษฎีนี้ก็จะไม่มีหนทางปฏิบัติกับเขาเลยนะยกตัวอย่างเช่นคนที่กระทำความผิดโดยประมาทหรือคนที่กระทำความผิดโดยอาศัยโอกาสเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ต้องการการแก้ไขพฤตินิสัยหรอกค่ะนะหรือต้องการก็ต้องการน้อยอ่ะดังนั้นคนทฤษฎีนี้มันจะพูดกับคนเหล่านี้ว่ายังไงเนี่ยมันก็ไม่มีคำตอบนะคะอันสุดท้ายทฤษฎีนี้คือไม่ใช่มันไม่มีใครที่สามารถพัฒนาโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูได้สมบูรณ์คือเราไม่มีทางรู้ว่าเราเอาคนคนนี้ไปจำคุก5ปีแล้วก็ใส่โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูลงไปให้เขาแล้วโปรแกรมนี้มันจะสำเร็จไหมกลายเป็นว่าถ้าสมมุติสุดท้าย at the end ของ5ปีมันไม่สำเร็จมันจะกลายเป็นว่า5ปีนี้ทำอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะเราเอาไปจำคุกเพื่ออะไรอ่ะเพราะว่าการแก้ไขฟื้นฟูมันไม่สำเร็จอ่ะนะคะดังนั้นในยุโรปเนี่ยวัตถุประสงค์การลงโทษในช่วงหลังๆนะจึงระมัดระวังมากในการที่จะสนับสนุนทฤษฎีนี้นะคะสองอันแล้วนะ
1: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์บอกว่าทฤษฎีนี้ก็คือเขาจะไม่ได้พูดถึงขอบเขตเลยแล้วก็ทำให้แบบว่าหนูอยากทราบอะค่ะว่ารูปแบบการลงโทษระหว่างแก้แค้นทดแทนกับป้องกันพิเศษอันนี้ค่ะเขามีจุดที่แตกต่างที่ชัดเจนไหมคะหรือว่าเป็นในแง่แนวคิดมากกว่าร
0: ูปแบบไม่ได้แตกต่างค่ะรูปแบบมันก็หนีไม่พ้นประหารชีวิตจำคุกอะไรเงี้ยนี่หรอไหมแต่ว่าวิธีการในการวิธีคิดเบื้องหลังมากกว่าที่แตกต่างนะคะอย่างทฤษฎีแก้แค้นโทษแทนเขาบอกว่าลงโทษให้สะสมกับการกระทำความผิดที่คุณก
1: ่
0: อแต่ว่าทฤษฎีป้องกันพิเศษเนี่ยบอกว่าลงโทษเพื่อที่จะแก้ไขฟื้นฟูคุณเพื่อไม่ให้คุณไปกระทำความผิดอีกมันเป็นคล้ายวิธีคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังมากกว่า
1: ะ
0: นะคะเดี๋ยวคุณจะเห็นภาพตอนที่อาจารย์พูดถึงมาตรา46นะคะเราไปทฤษฎีสุดท้ายคือทฤษฎีป้องกันทั่วไปนะคะทฤษฎีที่3เนี่ยก็เป็นทฤษฎีที่บอกว่าเราลงโทษเนี่ยไม่ใช่เพื่อแก้แค้นทดแทนไม่ใช่เรื่องของผลที่เกิดแก่ผู้กระทำความผิดแต่เราลงโทษเพื่อที่จะตอบโต้ไปยังสังคมนะคะการลงโทษเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพูดกับสังคมโดยรวมนะคะว่าคือสังคมโดยรวมเนี่ยจะต้องถูกอินฟอร์มว่ามันมีข้อห้ามทางกฎหมายแบบนี้นะคะคือทฤษฎีเนี้ยไม่ได้มุ่งไปที่ผู้กระทำความผิดแต่มุ่งไปที่สังคมโดยรวมเราก็เลยเรียกว่าทฤษฎีป้องกันทั่วไปคำว่าทั่วไปก็คือสังคมนะคะทฤษฎีป้องกันทั่วไปที่ท็อปฟอร์มที่สุดในประวัติศาสตร์เยอรมันเป็นทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นโดยนักอาชญาวิทยาท่านหนึ่งที่ชื่อยาวมากชื่อว่าพอลโยฮันอันเซมฟอนฟอยเออร์บักนะคะอาจารย์จะเรียกสั้นๆว่าฟอยเออร์บักนะคะฟอยเออร์บักเนี่ยเขาพัฒนาทฤษฎีป้องกันทั่วไปขึ้นมาจากทฤษฎีจิตวิทยานะคะเขาอธิบายว่าอย่างนี้เขาอธิบายว่าผู้ที่กำลังจะกระทำความผิดเนี่ยในสมองของเขาเนี่ยมันจะเป็นสนามรบระหว่างแรงจูงใจที่กระทำความผิดกับแรงจูงใจที่จะไม่กระทำความผิดเหมือนเวลาเราดูการ์ตูนแล้วมันก็จะมีตัวดำตัวขาวขึ้นมาอยู่บนหัวเราอย่างเงี้ยนะคะอย่างนั้นอ่ะแล้วเขาก็

0: ฟอยเออร์บักเนี่ยบอกว่าถ้ามนุษย์ตัดสินใจคือถ้ามนุษย์พบว่าแรงจูงใจที่จะทำความผิดเนี่ยมันมีน้ำหนักกับเขามากกว่าแรงจูงใจที่จะไม่กระทำความผิดเขาก็จะเลือกที่จะกระทำความผิดแต่ถ้าเขารู้ว่าการกระทำของเขามันจะก่อให้เกิดผลเสียตามมาที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาก็จะเลือกไม่กระทำความผิดอ่ะอันนี้คือทฤษฎีจิตวิทยาของฟอนไฟเออร์บักนะคะทฤษฎีนี้มีผลต่อวงการกฎหมายอาญาในเยอรมันมากนะคะเพราะว่าบรรดานักจิตวิทยาเขาเคยศึกษามาแล้วเขาก็ค้นพบว่ามนุษย์เราอ่ะจะหยุดการกระทำที่ผิดกฎหมายถ้าเขาเล็งเห็นว่าผู้อื่นที่กระทำแบบเดียวกันกับเขาได้รับผลตอบแทนที่เลวร้ายถ้าเขาเห็นคนอื่นที่โกงติดคุกเขาจะหยุดทำสิ่งนั้นอย่างเงี้ยนะคะซิกมุนฟรอยพวกเราน่าจะรู้จักนักจิตวิทยาชื่อดังชาวออสเตรียนะคะก็สนับสนุนทฤษฎีนี้เขาบอกว่าเหตุผลพื้นฐานของการลงโทษมนุษย์ก็คือต้องการป้องกันไม่ให้คนอื่นในสังคมกระทำความผิดเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดนะคะทฤษฎีป้องกันทั่วไปเนี่ยมันมองได้สองมุมคือมุมลบกับมุมบวกนะคะมุมลบเนี่ยทฤษฎีเราลงโทษทางอาญาเพื่อข่มขวัญคนในสังคมทำให้คนในสังคมกลัวเขาจะได้ไม่กระทำความผิดอีกนะคะส่วนในเชิงบวกเนี่ยก็คือเราลงโทษบุคคลเพื่อที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นเสริมสร้างความยึดถือในกฎหมายคนที่เป็นพลเมืองดีในสังคมจะได้เห็นว่าอ๋อกฎหมายยังใช้บังคับอยู่อ๋อกฎหมายยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ดังนั้นถูกต้องแล้วที่เราเคารพกฎหมายอย่างเงี้ยอันนี้คือเชิงบวกนะคะทฤษฎีป้องกันทั่วไปเนี่ยถ้าเทียบกับทฤษฎีป้องกันพิเศษอันเมื่อกี้เนี่ยนะคะมีข้อได้เปรียบ3ประการนะข้อได้เปรียบข้อที่1คือทฤษฎีเนี้ยมันเป็นทฤษฎีที่อธิบายได้ว่าแม้ผู้กระทำความผิดบางคนที่ไม่มีแนวโน้มจะกระทำความผิดอีกเลยนะคะแต่ก็ยังจำเป็นต้องมีการลงโทษเพราะว่าเราลงโทษเพื่อให้สังคมเห็นว่าเขากระทำความผิดนะแม้ตัวผู้กระทำความผิดจะไม่มีทางไปกระทำความผิดอีกแน่นอนในอนาคตเราก็ยังจำเป็นต้องลงโทษเขาเพราะเราลงโทษให้สังคมเห็นเป็นตัวอย่างนะคะเมื่อกี้ข้อได้เปรียบข้อที่1ถัดไปข้อได้เปรียบข้อที่2นะคะก็คือทฤษฎีนี้สนับสนุนให้มีการบัญญัติกฎหมายอาญาให้ชัดเจนแน่นอนเพราะว่าคนในสังคมจะเคารพยึดถือยึดมั่นในกฎหมายก็ต้องชัดเจนแน่นอนประชาชนถึงจะมีแรงจูงใจในการไม่ฝ่าฝืนกฎหมายนะคะข้อที่3คือทฤษฎีที่2อ่ะทฤษฎีป้องกันพิเศษอ่ะเขาจะชอบโจมตีทฤษฎีป้องกันทั่วไปว่าทุกครั้งที่มีการกระทำความผิดแสดงว่าทฤษฎีป้องกันทั่วไปล้มเหลวไม่สามารถข่มขวัญให้คนในสังคมไม่กระทำความผิดอาญาได้อ่ะนะทฤษฎีป้องกันทั่วไปเขาจะตอบกลับเขาจะตอบโต้กลับว่าก็จริงก็ถูกที่ทุกครั้งที่มีการกระทำความผิดแปลว่าทฤษฎีของฉันล้มเหลวอย่างไรก็ตามเธอดูดีๆในสังคมของเราอ่ะมันมีคนที่เคารพกฎหมายมากกว่าคนที่ทำผิดกฎหมายคุณนึกดูกฎหมายง่ายๆเช่นไฟจราจรอ่ะไม่มีตำรวจยืนอยู่อ่ะแต่คนส่วนใหญ่อ่ะเห็นไฟสีแดงก็หยุดกันทั้งนั้นน่ะแสดงว่าในสังคมมันมีคนที่เคารพกฎหมายมากกว่าคนที่ไม่เคารพกฎหมายดังนั้นทฤษฎีป้องกันทั่วไปเขาก็เลยบอกว่ายังไงข้อนี้เขาก็ชนะนะคะแต่เขาก็มีข้อเสียค่ะก็ข้อเสียข้อที่1ก็คือทฤษฎีป้องกันทั่วไปเนี่ยไม่สามารถกำหนดอัตราโทษได้ก็ทำนองเดิมคือมันไม่สามารถบอกได้ว่าความผิดแบบไหนควรจะลงโทษแรงความผิดแบบไหนควรจะลงโทษเบามันพูดอยู่แต่กับว่าเราต้องลงโทษเพื่อให้คนในสังคมเห็นเป็นเยี่ยงอย่างพูดอยู่แค่นี้แต่ไม่บอกว่าอะไรควรลงโทษมากอะไรควรลงโทษน้อยดังนั้นมันจะกลายเป็นว่าทฤษฎีนี้มันจะค่อนไปทางสนับสนุนให้รัฐลงโทษแรงเพื่อที่จะให้คนเนี่ยคนในสังคมเห็นเป็นเยี่ยงอย่างนะคะประเทศเยอรมันในยุคนาซียึดถือทฤษฎีป้องกันทั่วไปแล้วก็เลยกลายเป็นลงโทษแรงจนกลายเป็น abuse กฎหมายอาญาไปนะคะข้อเสียข้อที่2ก็คือทฤษฎีป้องกันทั่วไปเนี่ยเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้กระทำความผิดแต่เพียงลำพังคือหมายความว่ารัฐเนี่ยใช้ผู้กระทำความผิดเป็นเครื่องมือในการที่จะบอกคนอื่นๆในสังคมว่านี่ไงถ้าเธอทำแบบเขาอ่ะเธอก็จะต้องถูกลงโทษแบบเขาแต่มันก็เลยกลายเป็นว่าภาระในการสั่งสอนสังคมตกอยู่กับผู้กระทำความผิดแต่เพียงผู้เดียวนะคะข้อเสียข้อที่3ก็คือทฤษฎีป้องกันทั่วไปเนี่ยไม่ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นในการบังคับโทษเพราะว่าเราลงโทษเพื่อให้คนในสังคมเห็นเป็นเยี่ยงอย่างดังนั้นเราจะทำอะไรกับผู้กระทำความผิดที่อยู่ในเรือนจำก็ทำได้ไม่มีใครสนใจเพราะทฤษฎีนี้มันไม่ได้สนใจเรื่องนี้อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแรงกระตุ้นไม่เกิดแรงกระตุ้นในการบังคับโทษกฎหมายบังคับโทษตามทฤษฎีนี้จะเป็นกฎหมายบังคับโทษที่ไม่ค่อยเจริญไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่
1: แล้วระบบกฎหมายเยอรมันนำทฤษฎีต่างๆเหล่านี้มาใช้ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็ระบบกฎหมายเยอรมันเนี่ยเขาเอาทฤษฎี3ทฤษฎีที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคะ

0: ลงไปใส่ไว้ในมาตรา46ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันนะคะมาตรา46เนี่ยเป็นกฎหมายหลักเป็นกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดโทษทางอาญานะคะโดยที่ในมาตรา46เนี่ยเขาจะเขียนว่าเวลาจะลงโทษทางอาญาเนี่ยผู้พิพากษาต้องดู4อย่างดังต่อไปนี้นะคะ1ต้องดูความชั่วความชั่วของผู้กระทำความผิดเป็นฐานของการลงโทษชั่วมากลงโทษมากชั่วน้อยลงโทษน้อยนะคะคำว่าความชั่วก็อย่าไปคิดให้มันซับซ้อนมันก็หมายถึงความรับผิดชอบของมนุษย์นั่นแหละนะคะอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือผู้พิพากษาจะต้องดูวัตถุประสงค์การลงโทษนะคะศาลเนี่ยจะต้องบาลานซ์หรือจะต้องmix and match วัตถุประสงค์การลงโทษทั้ง3อย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยให้มันสมดุลนะคะเริ่มต้นจากดูความชั่วก่อนนะคะถ้าชั่วมากก็ลงโทษมากชั่วน้อยก็ลงโทษน้อยใช่ไหมที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้แล้วก็ต้องดูสถานการณ์ในวันที่ทำคำพิพากษาด้วยนะคือบางทีตอนกระทำความผิดก็ชั่วมากอะนะคะแต่พอถึงวันที่ทำคำพิพากษาเนี่ยมันมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นผู้ทำความผิดเขาสำนึกได้แล้วเขาไปไกล่เกลี่ยเขาไปเจรจาเขาได้รับผลร้ายบางอย่างแล้วดังนั้นตรงประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ลดโทษลงมานิดนึงได้นะคะนอกจากนั้นผู้พิพากษาจะต้องดูความอ่อนไหวต่อโทษด้วยเพราะว่าผู้กระทำความผิดที่อายุ25กับผู้กระทำความผิดที่อายุ80เจอโทษจำคุก20ปีฟีลลิ่งไม่เหมือนกันโอเคไหม25เนี่ยโดนไป20ปี45ออกมาก็ยังทำงานได้80อายุ80เนี่ยโดนโทษจำคุก20ปีก็เผลอๆไม่ได้ออกมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่คิดด้วยนะคะนอกจากนั้นโทษบางการดำเนินคดีบางอย่างทำให้ผู้กระทำความผิดสูญเสียสถานะบางอย่างเช่นสมมติถ้าเป็นหมอถูกกระทำความผิดอาญาก็จะต้องถูกยึดใบประกอบวิชาชีพอันนี้ศาลก็ต้องเอามาคิดด้วยว่าเขาได้รับผลร้ายบางอย่างไปแล้วดังนั้นโทษก็อาจจะลดลงเล็กน้อยได้นะคะอันนี้คือดูความสมดุลของความชั่วนะคะนอกจากนั้นก็ต้องดูทฤษฎีป้องกันเฉพาะด้วยดูทฤษฎีป้องกันทั่วไปด้วยนะคะทฤษฎีป้องกันเฉพาะดูอะไรก็ดูซิว่าผลกระทบของโทษที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตในอนาคตของผู้กระทำความผิดในสังคมเนี่ยมันมีมากน้อยอย่างไรนะคะแล้วก็ดูเรื่องของการป้องกันทั่วไปด้วยว่าเมื่อลงโทษแล้วมันจะสามารถทำให้สังคมเห็นถึงการกระทำความผิดอย่างไรนะคะ
1: ครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.กันพิรมโกมลารชุนมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาแบ่งปันความรู้กับพวกเราในเรื่องของหลักเกณฑ์การกำหนดโทษทางอาญาในวันนี้นะครับส่วนสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่สนใจติดตามรายการ Law จุฬานิติมิติของเราย้อนหลังเนี่ยก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ www.lawjula.ac.th หรือผ่านทาง YouTube Channel Law จุฬา Channel และ Podcast จุฬา Radio Plus นั่นเองครับ
2: และในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะและพบกันได้ที่รายการ Law จุฬานิติมิติออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 นถึง 11:30 นทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ
4: ์นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
5: ยิ้ม

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็นอย่าลืมฟังกันนะคะ
1: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรง

0: างเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับ
1: ออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของไทยศึกษาครับโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันพฤหัสบดีครับโกมุตคงเทศดูแลรายการ 16:30 นครับวันนี้ครับวิทยากรรับเชิญเป็นวิทยากรที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับและท่านมีความรอบรู้มากมายหลากหลายรวมทั้งเรื่องที่จะพูดถึงนี้นะครับท่านต้องมีความสุขสนุกสนานกับการพูดถึงแน่นอนเลยไปคุยกับท่านกันรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชิระวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์โกมุตครับ
3: พูดแบบนี้ถูกต้องไหมอาจารย์เพราะว่าผมเท่าที่เคยคุยกันมาเนี่ยอาจารย์จะสนใจเรื่องของประวัติศาสตร์อาจารย์สนใจเรื่องของอักษรศาสตร์แล้วก
4: ็วรรณกรรม
3: ใช่ครับเรื่องของวรรณกรรมนี่คราวนี้เรื่องที่จะพูดคุยกันนี่น่าจะครอบคลุมหมดเลยเพราะว่าอาจารย์แจ้งมาว่าเราจะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องชีวิตของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีซึ่งแล้วอาจารย์ก็กรุณาส่งเนื้อหามาให้ผมนะครับผมอ่านด้วยความมหัศจรรย์ใจเพราะโดยทั่วไปแล้วนะผมเชื่อว่าคนคุ้นกับชื่อนี้เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีแต่ว่าแต่ละคนซึ่งอยู่ในแต่ละบทบาททางสังคมจะมีความคุ้นเคยกันเฉพาะด้านนั
4: ้
3: นเช่นบางคนก็คุ้นเคยเรื่องของการเมืองบางคนจะเป็นเรื่องของ
4: เพลง
3: เพลงด้วยฮะแล้วก็เรื่องการศึกษา
4: ใช
3: ่แต่จริงๆคือรวบรวมเอาไว้หมดมากมายหลากหลายแล้วลึกซึ้งด้วย
4: มีหลายเรื่องนะครับก็ที่มาชวนอาจารย์โกมุตคุยวันนี้เกี่ยวกับท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเพราะว่าทางมูลนิธิเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีหรือว่าท่านมีนามเดิมว่าสนั่นเทพหัสดินนยุธยาเนี่ยนะครับ
3: ครับ
4: ได้ทำการฉลอง150ปีชาติการของท่านนะครับซึ่งท่านเนี่ยเกิดเมื่อวันที่1มกราคม2419นะครับฮะจริงๆแล้วถ้านับตามปฏิทินจริงๆเนี่ยยังไม่ครบ150นะครับจะครบ150เนี่ย1มกราคม2470
3: ครับ
4: เพราะว่าเราไปปฏิทินเราหายไปปีนึงนะฮะจริงๆถ้าจะนับให้ครบ150จริงๆน่าจะต้องเป็น1มกราคม2570แต่ไม่เป็นไรครับในเมื่ ก็ถือว่าเป็นช่วง1ปีที่เราจะสามารถเฉลิมฉลองแล้วก็รำลึกถึงคุณูปการของท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีได้นะครับ
3: ใช้คำนี้จริงๆเลยคุณูปการจริงๆนะคร
4: ับ
3: เพราะว่ามีมากมายหลากหลายแล้วก็คือบางคนเนี่ยพอนึกถึงว่าโอ้เป็น100ปีแล้วเนี่ยเรื่องราวที่เอามาพูดถึงกันมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ทันสมัยหรือเปล่าแต่จริงๆคือทันสมัยล้ำยุคมากอ
4: ย่างน่ากลัวครับจริงๆแล้วทันสมัยอย่างน่ากลัวนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปว่าที่ว่าทันสมัยอย่างน่ากลัว
3: เนี่ย
4: เป็นอย่างไรนะครับทีนี้เราพูดถึงท่านก่อนละกันนะครับท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์กรมบุตรเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่าแต่ละคนแต่ละในแต่ละวงการก็อาจจะรู้จักท่านในบทบาทที
3: ่ต่าง
4: กันไปนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นชัดเจนหรือว่าการเมืองนะครับหรือว่าเรื่องของเพลงนะฮะถ้าเกิดว่าใครเป็นคอเพลงลูกกรุงนะครับก็คงจะรู้จักเพลง อะไรนะคิดถึงนะครับเพลงคิดถึงหรือว่าที่เราเรียกกันโดยชื่อเล่นว่าจันกระจ่างฟ้านะครับจันกระจ่างฟ้า
3: ท่อนแรกของเพลง
4: ประดับด้วยดาวนะครับก็เพลงนี้ก็เรียกว่ามาจากเพลงทำนองมาจากเพลงฝรั่งนะยิปซีมูนใช่ไหมครับแต่ว่าท่านก็นำมาแต่งเนื้อร้องให้เป็นไทยแล้วก็เราฟังเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีความโรแมนติก มาก
3: ๆแล้วถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งเราไม่ได้รู้ว่านำท่วงทำนองนำแรงบันดาลใจมาจากต่างประเทศเนี่ยฟังไม่ออกเลยนะครับเพราะว่ามีความเป็นไทยที่เป็นไทยดั้งเดิมฟังแล้วมันดูโบราณโบราณด้วยมัน
4: คือความยากอย่างหนึ่งของเวลาที่เราแต่งเพลงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่บางทีนำทำนองที่ไม่ใช่แต่งขึ้นในภาษาไทยขึ้นมาใช้เนี่ยก็คือว่าเรื่องของเสียงวรรณยุกต
3: ์ใช่ครับ
4: เรื่องของเสียงวรรณยุกต์ต้องปรับให้เข้าเสียงวรรณยุกต์เพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถแต่งเนื้อร้องให้เข้ากับทำนองที่มีอยู่แล้วได้ดีเนี่ยก็คือต้องเป็นคนที่มีความ
3: เข้าใจมากใช่
4: ครับไม่เช่นนั้นคำมันก็จะเสียเสียงทำนอง
3: มันจะเพี้ยนแปลกๆ
4: ใช่ครับทีนี้พอพูดถึงเพลงนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าเจ้าพระยาธรรมสังมนตรีเนี่ยท่านก็มีนามปากกา
3: ครับ
4: หลายชื่อด้วยกันนะครับที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีก็คือหนึ่งก็คือครูเทพ
3: ใช่ครับ
4: นะครับซึ่งก็ชัดเจนว่าท่านก็แสดงตัวท่านว่าเป็นครู
3: ครับ
4: นะครับเทพก็น่าจะมาจากนามสกุลของท่านซึ่งเป็นบรรมีเชื้อสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษก็คือเจ้าฟ้ากรมพระเทพหริรักษ
3: ์ครับ
4: ตั้งแต่ในสมัยปฐมวงศ์ก็คือต้นรัตนโกสินทร์นะคร
3: ับ
4: ท่านก็สืบเชื้อสายมาแล้วก็ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ว่าเทพหัสดินณอยุธยานะครับเทพก็มาจากกรมพระเทพหริรักษ์ส่วนหัสดินนี่มาจากปู่ของท่านปู่ของท่านชื่อเดิมชื่อช้างนะครับก็เป็นขุนนางสำคัญท่านหนึ่งนะครับรัชกาลที่6ตอนที่เจ้าพระยาธรรมสังมนตรีเข้าไปกราบบังคมทูลขอพระราชทานนามสกุลเนี่ยก็บอกว่าโอ้ไม่ต้องมาขอหรอกคิดให้อยู่แล้วก็บอกว่าคิดให้อยู่แล้วนะก็บอกว่าให้มีคำว่าเทพกับคำว่าช้างหนูในนามสกุลแล้วการเทพก็คือมาจากกรมพระเทพหริรักษ
3: ์
4: ช้างก็มาหัดช้างก็คือคำว่าหัสดินนั่นเองนะครับก็กลายเป็นนามสกุลเทพหัสดินนะครับทีนี้เพลงนี้เนี่ยเพลงคิดถึงที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยตอนต้นเนี่ยก็จะเห็นว่าการนอกจากเรื่องของทำนองเพลงนะฮะความรู้สึกการใช้คำที่ไพเราะซาบซึ้งแล้วเนี่ยยังมีคำหนึ่งที่ก็คือว่าท่านใช้คำแล้วมันแสดงให้เห็นความรู้สึกซาบซึ้งของคนรักที่จะต้องห่างไกลกันใช่ไหมโดยมีพระจันทร์เป็นสื่อเนี่ย
3: ครับ
4: มันมีอยู่คำหนึ่งที่มักจะร้องกันผิดนะก็คือคำว่าโลกสวยราวเนรมิตประมูลเมืองแมนคนทั่วไปมันจะร้องกันเป็นว่าโลกสวยหรือโลกสวยราวเนรมิตประมวลเมืองแมนไม่ใช่ประมูลในที่นี้แปลว่าแข่งขันนะครับเปรียบเทียบนะห
3: ร
4: ือว่าเช่นว่าเวลาเราประมูลราคากันก็คือหมายว่าแข่งกันอย่างนี้นะฮะก็แปลว่าท่านเนี่ยมีความสามารถในเชิงกวีในการใช้ถ้อยคำที่ไพเราะแล้วก็สร้างความสะเทือนอารมณ์นะฮะเราฟังเพลงนี้ที่ไรเราก็จะรู้สึกถึงความซาบซึ้งนะฮะของความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ที่หญิงสาวหรือชายหน
3: ุ่
4: ม
3: หรือ
4: คนรักกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดเนี่ยอยู่ห่างไกลกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมชวนคุณโกมุตคุยเป็นเบื้องต้นว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเวลาที่เราพูดถึงท่านเจ้าพระยาธรรมสังมนตรีนะครับเราก็จะคิดต่อไปว่านอกจากเพลงเพลงคิดถึงหรือเพลงจันทร์กระจ่างฟ้าที่เราพูดถึงแล้วเนี่ยท่านก็ยังแต่งเพลงอีกเพลงหนึ่งนะครับที่เป็นที่รู้จักกันกว้างขวางเลยก็คือเพลง
3: ก
4: ราวกีฬาใช่ไหมครับกราวกีฬานะครับอันนี้ก็จะค่อยๆขยับเข้าไปสู่ผลงานแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่การงานของท่าน
3: หลากหลายมากขึ้นครับ
4: ก็คือว่าเราจะเห็นว่าเพลงกราวกีฬาเนี่ยก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ท่านแต่งขึ้นนะครับแต่งขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะใช้แล้วก็ต่อมาได้บรรจุทำนองเพลงแล้วก็เอามาร้องกันในเวลาที่เราแข่งกีฬาสีหรือมีงานอะไรต่างๆ
3: ครับ
4: ทีนี้ถ้าเราพินิจพิจารณาเนื้อหาของเพลงนะครับอาจารย์โกมุตเราจะเห็นว่ามันมีท่อนหรือว่าถ้อยคำสำคัญอยู่หลายคำเลยที่ปรากฏอยู่ในเพลงกราวกีฬาอาจารย์โกมุตพอจะนึกออกไหมฮะว่ามันมีคำสำคัญคำใดอยู่บ้าง
3: คือหลังจากที่อาจารย์ส่งเนื้อหาข้อมูลมานะครับผมเพิ่มเติมขยายสติปัญญามากว่าไอ้ที่เราเคยคิดอยู่ถึงความตรงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างแฝงเอาไว้แล้วก็เลยทำให้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะสะท้อนไปเรื่องของอย่างที่บอกว่าเป็นครูเทพจริงๆคือสะท้อนเรื่องของการสอนเรื่องความเป็นครูของท่านนะฮะรวมทั้งตัวบทเพลงต่างๆแล้วก็บทประพันธ์ความเป็นกวีของท่านเนี่ยก็คือ ไม่ใช่ให้อ่านตรงๆแต่เพียงอย่างเดียว
4: ใช่ครับ
3: ทุกอย่างถูกแฝงหมดเลย
4: มีความแฝงหมดเลยอย่างเช่นเพลงกราวกีฬาเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นจากการที่ว่าพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าว่าท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยท่านถึงแม้จะเกิดในตระกูลที่เป็นราชสกุล

0: พิมุข
1: ครับ
0: นะครับท่านก็สอบไล่ได้นะครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
1: ครับ
0: แล้วก็มีผลการเรียนที่โดดเด่น
1: ครับครับ
0: แน่นอนสมัยก่อนนี้ใครมีผลการเรียนโดดเด่นก็ต้องคัดไว้เป็นครูถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ได้มีผลการเรียนที่โดดเด่นท่านก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูนะครับตั้งแต่อายุเพียง16ปีเท่านั้นนะ
1: ค
0: ือสมัยก่อนเนี่ยคือคนเขาโตเร็ว
1: ครับ
0: นะครับ16นี่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้16ก็ยังเป็นเด็กอยู่เลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่า16แต่ก่อนก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเราก็ต่อมาเนี่ยได้รับพระราชทานทุนให้ไปเรียนที่อังกฤษ
1: ครับ
0: นะครับสมัยนั้นเนี่ยถ้าเราดูอ่านประวัติศาสตร์อยู่เนืองๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการส่งคนไปเรียนต่างประเทศอยู
1: ่ค่อนข้างเจอเยอะทีเดียวครับ
0: นะครับเพื่อที่ว่าเพราะว่าสมัยนั้นการศึกษาในบ้านเรายังไม่ได้มีความก้าวหน้าเพียงพอที่จะ
1: พัฒนาประเทศชาติไปได้
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องส่งคนไปเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย
1: ์
0: การเป็นครู
1: การบริหารต่างๆครับ
0: ทีนี้ก็ส่งท่านเจ้าพระยาธรรมสังมนตรีเนี่ยตอนนั้นก็คือนายสนั่นเนี่ยไปเรียนที่ประเทศอังกฤษไปเรียนฝึกหัดครูไปเรียนโรงเรียนครูนะครับก็มีคนที่ไปด้วยกันอีกท่านหนึ่งนะจริงๆไม่ได้ไปด้วยกันแต่จะเป็นเรียนโรงเรียนเดียวกันอย่างเช่นถ้าที่เรารู้จักกันดีเช่นท่านเจ้าคุณพรตราชานี่เป็นต้น
1: ครับ
0: ซึ่งท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการหรือว่าอธิการบดีของจุฬาท่านหนึ่งนะครับก็ไปเรียนที่อังกฤษกลับมาท่านก็เรียกตัวกลับมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยในการที่จะวางรากฐานการศึกษาของไทยเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าพระองค์ท่านมีพระราชดำริที่กว้างไกลมากนะฮะที่จะวางรากฐานการศึกษาที่จะสร้างรัฐประเทศแบบสมัยใหม
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นในการสร้างรัฐประเทศแบบสมัยใหม่ต้องมีการสร้างพลเมืองนะครับจะสร้างพลเมืองอย่างไรก็ต้องสร้างการศึกษา
1: ด้วยการศึกษา
0: ต้องมีผู้ที่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราอ่านเอกสารยุคสมัยรัชกาลที่5นะครับจะเห็นว่าพระองค์ท่านก็ใส่พระทัยเรื่องของการศึกษาตั้งแต่การศึกษาของบรรดาพระราชโอรส
1: ใช่
0: ไหมครับที่ตั้งโรงเรียนราชกุมารโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบอะไรต่างๆ
1: เนี่ยให้เป็นตัวอย่าง
0: ใช่ครับก็คือให้บรรดาพระราชโอรสแล้วก็เจ้านายฝ่ายหน้าเนี่ยได้เล่าเรียนนะครับเจ้านายฝ่ายในก็คือผู้หญิงเองก็ได้เรียนเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเจ้านายฝ่ายในที่ได้เรียนเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งพระอัครพระราชเทวีมเหสีทั้งหลายเนี่ยอย่างเช่นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเนี่ยก็ส่งตั้งโรงเรียนใช่ไหมครับหรือว่าสมเด็จเจ้าฟ้าวัลลัยองค์กรก็ส่งตั้งโรงเรียนเพื่อที่ว่าอะไรอันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงไปของบ้านเมืองที่จะต้องพัฒนาคนเนี่ยไม่ใช่มานั่งร้อยดอกไม้อะไรอยู่อย่างเดิม
1: คือพวกนั้นก็ยังคงมีอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็ทำให้มันกลายเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นคือบรรดาลูกท่านหลานเธอทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีทรัพยากรมากเพียงพอที่พอตัวเองมีวิชาความรู้แล้วเนี่ยก็สามารถก่อตั้งเป็นองค์กรย่อยๆเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย
0: ทีนี้เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยนะครับท่านก็ได้รับความไว้วางพระราชฤทัยอย่างมากให้เป็นผู้ที่ เริ่มต้นช่วยในการวางรากฐานการศึกษาตอนนั้นเนี่ยนอกจากการเล่าเรียนในวังแล้วนะครับก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระองค์ท่านคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระราชประสงค์ที่จะสร้างการศึกษาให้เผยแพร่ไปในหมู
1: ่ประชาชนด้วยครับ
0: นะครับอย่างที่เราอาจจะรับฟังกันซึมซาบดีเช่นเรื่องวัดโรงเรียนวัดมหันนภารามนี่เป็นต้นนะครับก็มีการสร้างโรงเรียนการวางหลักสูตรอะไรต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามีบุคคลหลายท่านเลยนะครับหลายพระองค์หลายท่านเลยที่มีเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการวางรากฐานการศึกษานะครับอย่างเช่นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพหรือว่าต่อมาก็เป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเป็นต้นนะครับก็ตอนที่เราฉลองร้อยปีของการสิ้นพระชนนั้นน่ะเราก็ได้ระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านในแง่ของการจัดการศึกษาซึ่งควบคู่กันไปกับการจัดการศึกษากับพระสงฆ์นะครับอันนั้นก็เป็นการจัดการศึกษาของคารวาสทีนี้อีกท่านหนึ่งที่เราอาจจะ ไม่ค่อยได้กล่าวถึงมากนักแต่จริงๆก็มีความสำคัญคือท่านเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีหม
1: ่
0: อมราชวงศ์เปียมาลากุลนะคร
1: ับ
0: ท่านเป็นใครท่านก็พูดอย่างนี้จะคนไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าเป็นบิดาของหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลอันนี้เราก็จะทราบดีว่าหม่อมหลวงปิ่นท่านก็ได้

0: เหมือนกันเลยครับในเรื่องนี้เรื่องการศึกษา
1: เรื่องความสำคัญเรื่องการศึกษาต่อจากบิดาของท่านนะ
0: ครับ
1: ซึ่งได้เป็นที่น่าเศร้าใจว่าได้เส้นชีวิตไปอย่างเร็วเพราะว่าตรากตรำร่างกายมากในเรื่องของการจัดการศึกษาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ท่านเจ้าพระยาธรรมสังฆมนตรีเนี่ยท่านก็เมื่อกลับมาจากอังกฤษแล้วเนี่ยนะครับท่านก็เป็นคนหนึ่งที่พูดได้ว่าถ้าเราอ่านจากผลงานต่างๆที่ท่านเขียนเองก็ดีหรือว่าอ่านจากบทวิเคราะห์บทความวิชาการต่างๆที่มนคนเขียนถึงท่านเนี่ยนะครับจะเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความคิดก้าวหน้า
0: ใช่ครับ
1: นะครับความคิดก้าวหน้ามากๆเดี๋ยวเราพูดเฉพาะเรื่องการศึกษาไปก่อนแล้วกันนะครับเรื่องการศึกษาเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านก็จะเป็นผู้เหมือนกับว่าวางแผนนะครับว่าการศึกษานี้ต้องมีตั้งแต่ชั้นมูลศึกษ
0: า
1: ก็คือ Kindergarten หรือว่าอนุบาลนะครับไปจนกระทั่งถึงประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษา
0: เนี่ยอันนี้แหละที่แบบว่าชัดเจนมากในเรื่องของความคิดก้าวหน้าแล้วก็คิดแปลกแยกไปจากขนบดั้งเดิมนะฮะทำให้
1: แล้วก
0: ็ครับทำให้ในเหตุผลของท่านเองเนี่ยก็คือท่านบอกว่าถ้าเรียนไปเพื่อจะให้รู้สิ่งที่เป็นตำรามันเหมือนกับว่าเอาชีวิตคนออกมาจากครอบครัวถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจารย์ถ้าผิดพลาดยังไงรบกวนอาจารย์ด้วยคือท่านบอกว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรเอาลูกของเกษตรกรเนี่ยมาเรียนวิชาที่มันไกลไปจากชีวิตเขาอะแล้วในที่สุดวันหนึ่งเขาก็จะลืมพื้นฐานดั้งเดิมทำอาชีพตัวเองก็ไม่เป็นแล้วสิ่งที่เรียนก็เป็นของใหม่ที่สุดไม่เป็นเลยสักอย่างเดียวก็เลยมาส่งเสริมเรื่องของอาชีวะด้วยนะ
1: คือถ้าเกิดว่าดูตามแผนที่ท่านคิดเนี่ยนะครับมันก็จะมีตั้งแต่แน่นอนเริ่มต้นตั้งแต่มูลศึกษานะครับปฐมศึกษามัธยมศึกษานะครับอาชีวศึกษาแล้วก็อุดมศึกษานะครับก็จะเห็นว่ามันครบถ้วนนะครับในแง่ของการสร้างพลเมืองนะครับในแง่ของการสร้างพลเมืองคือแน่นอนผมเท่าที่ผมอ่านแล้วทำความเข้าใจเนี่ยก็คือเห็นว่าท่านเจ้าพระยาธรรมสังฆมนตรีเนี่ยท่านไม่ใช่นักอุดมคติ
0: ใช่ครับ
1: ท่านเป็นนักปฏิบัติแต่ว่าท่านเป็นนักปฏิบัติที่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้คิดท่านคิดเหมือนกับวางแผนนะครับทีนี้ถ้าเกิดอ่านในพระราชทะเลขาที่มีโต้ตอบกับท่านเจ้าพระยาธรรมสังฆมนตรีตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าพระยานะครับในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็จะมีเหมือนคล้ายๆข้อความนะครับคุยกันว่าเนี่ยมีคนไปลงบทความในหนังสือพิมพ์นะฮะถ้าอ่านในสมัยนี้ก็คล้ายๆมีคนไปโจมตีในโลกออนไลน์นะครับว่าเนี่ยรัฐบาลหรือว่าทางการเนี่ยนะครับจะเก็บค่าเล่าเรียนในที่ส่งนักเรียนไปเรียนแล้วก็เก็บค่าเล่าเรียนทำไมถึงทำอย่างนี
0: ้
1: การเล่าเรียนยังไม่ใช่เรื่องจำเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหนึ่งพระองค์และหนึ่งคนก็สนทนากันก็มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าเนื่องจากคนในสมัยนั้นเนี่ยยังมีความไม่เข้าใจในเรื่องความสำคัญของการศึกษานะครับก็จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงเขียนอย่างชัดเจนเลยบอกว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่เข้าคนปัจจุบันนี้แม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าการศึกษานั้นไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของการที่จะสร้างคนไว้ทำราชการเท่านั้นฮะไม่ได้คิดเลยว่าในภาวะของโลกสมัยใหม่เนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยแข่งกันด้วยคุณภาพของพลเมืองนะครับถ้าพลเมืองของไทยหรือของสยามไม่มีการศึกษาหรือว่ามีการศึกษาสู้เขาไม่ได้แล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยจะสู้กับเขาได้อย่างไรนะครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าท่านมองการไกลมากๆในขณะที่คนในยุคนั้นหรือคนในเวลานั้นแม้กระทั่งจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าท่านก็ตามทีหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เกิดมาใหม่ก็ตามทีเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่าโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับอันนี้เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่1ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยทำให้เห็นว่ามองว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นกลจักรหรือว่ากลไกสำคัญที่จะทำให้ประเทศชาติหรือบ้านเมืองเนี่ยพัฒนาต่อไปในอนาคตได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: แล้วตัวถ้าพูดถึงเฉพาะตัวท่านเจ้าพระยาธรรมสังฆมนตรีที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าท่านได้วางแผนอะไรต่างๆผมมีความเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนกล้าที่จะเหมือนนักเลงอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: กล้าคิดแล้วกล้าทำด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วกล้าพูดด้วยแล้วมันไม่ใช่แค่การพูดเลื่อนลอยท
1: ่
0: านพูดเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในงาน

0: านประเภทอื่นๆที่อย่างเช่นเป็นในวรรณกรรมอะไรต่างๆที่ท่านแทรกคำสอนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนต้นเลยนะฮะว่ามันล้ำหน้าไปจนน่ากลัวเช่นเราอ่านเจออันที่ว่าให้ลูกสอนแม่อาจารย์ได้ทัน
1: หรือจริงๆกลับมาที่เพลงกล่าวกีฬาที่เราเกริ่นไว้แต่ตอนต้นนะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าจริงๆแล้วพูดนอกเรื่องไปมากหน่อยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ล่ะฮะเป็นการปูพื้นนะครับ
0: ครับ
1: จริงๆก็คือเราก็จะเห็นว่าพอกลับมาอ่านที่เพลงกล่าวกีฬาแล้วเนี่ยพวกเราเกิดมาเนี่ยคนรุ่นผมคนรุ่นอาจารย์โกมุทเนี่ยจะรู้สึกว่าไปโรงเรียนเล่นกีฬาก็เป็นเรื่องปกตินี่นานะครับแต่เราต้องคิดถึงบรรยากาศเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับที่ไม่ได้มองคือไม่ได้มองคือการเรียนหนังสือก็เรื่องหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: เขาจะมองเรื่องกีฬาเป็นเรื่องการละเล่น
1: กีฬาก
0: ็
1: เป็นเรื่องของการละเล่นพักผ่อนหย่อนใจอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าท่านเจ้าพระยาธรรมสังมนตรีซึ่งได้รับการศึกษามาจากต่างประเทศเนี่ย
0: ครับ
1: อาจารย์อังกฤษเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะครับโรงเรียนที่อังกฤษนะฮะก็จะเห็นว่าการกีฬาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคน
0: ใช่ครับ
1: คืออาจจะไม่ได้ทำให้คนพัฒนาในเรื่องของวิชาการก็จริงอยู่แต่ว่ามันเป็นการฝึกการเข้าสังคม
0: ใช่ครับ
1: นะครับมันมีคำสำคัญในเพลงกล่าวกีฬาที่บอกว่ากีฬาเป็นยาวิเศษใช่ไหมครับแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนเนี่ยคำนี้เป็นคำหนึ่งที่มีความสำคัญเลยเพราะว่าถ้าเราไปอ่านดูในลายพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าพระยากรมพยากรมพยากรมพยาวชิรญาณวโรรสเนี่ยขอโทษนะครับสมเด็จกรมพยาวชิรญาณวโรรสนะครับไม่ใช่สมเด็จเจ้าพระยาพูดผิดสมเด็จกรมพยาวชิรญาณวโรรสเนี่ยท่านก็เขียนไว้เลยตั้งแต่ตอนแรกเลยที่เริ่มได้รับมอบหมายให้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาก็คือว่าต้องสอนเด็กให้เป็นผู้เป็นคนคำนี้เป็นคำที่ลึกซึ้งเราเคยคุยกันแล้วนะครับว่าสอนเด็กให้เป็นผู้เป็นคนเนี่ยไม่ใช่แค่รู้หนังสือ
0: ใช่ครับ
1: นะครับหรือว่าถ้าเราอ่านลายพระหัตถ์ต่อมาอย่างเช่นรัชกาลที่6เนี่ยที่ท่านตั้งโรงเรียนมหาเล็กหลวงที่ต่อมากลายเป็นวชิราวุธวิทยาลัยเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านบอกว่าข้าไม่ได้ต้องการตู้หนังสือที่เดินได้ข้าต้องการคนที่เป็นสุภาพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือแสดงว่าอันนี้การศึกษามันจะช่วยกล่อมกล่าวในเรื่องของอุปนิสัยใจคอการอยู่ร่วมกันในสังคมนะบอกว่าแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนนะอันข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ใจคอมั่นคงทรงศักดิ์อันนี้มาจากเพลงกล่าวกีฬานะครับใจคอมั่นคงทรงศักดิ์รู้จักทีหนีทีไล่รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยไว้ใจได้ทั่วทั้งรักชังนะครับอันนี้เป็นกุศโลบายที่ลึกซึ้งมากเลยเพราะว่าเวลาเราเล่นกีฬาเนี่ยมันจะต้องแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายใช่ไหมครับก็มีคนที่เป็นเพื่อนร่วมทีมนะครับต่างๆเนี่ยมันก็คือเหมือนกับภาพจำลองของสังคม
0: ใช่ครับ
1: จริงไหมครับเป็นภาพจำลองของสังคมเล็กๆขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เมื่อเด็กได้เข้าไปเล่นกีฬาเนี่ยก็ทำให้นอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยยังเรียนรู้จากเรื่องของการเข้าสังคม
0: ใช่ครับอุปนิสัยใจคอต่างๆ
1: การวางแผนใช่ไหมครับในการเล่นแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อเล่นจบเกมก็คือจบนะครับนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเอามาเป็นความ
0: ส่วนตัว
1: เรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็บอกว่าไว้ใจได้ทั่วทั้งรักชังเนี่ยก็แปลว่าเวลาที่เราทำงานหรือว่าเราเจอคนในชีวิตจริงเนี่ยมันมีทั้งคนที่เราชอบและเราไม่ชอบ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าทำยังไงที่จะสามารถประสานประโยชน์เข้าหากันได้อันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่สำคัญเลยที่ทำให้เห็นกุศโลบายหรือความคิดที่ลึกซึ้งแยบยลนะฮะของท่านเจ้าพระยาธรรมสังมนตรีเก
0: ี่
1: ยวกับเรื่องการศึกษาที่แทรกอยู่ในเพลงนี
0: ้ส่วนหนึ่งคือตอนที่เราตั้งแต่รุ่นเราเองที่ได้เรียนเพลงนี้หรือว่าได้ฝึกร้องเพลงนี้มันไม่มีใครทำไอ้ความลึกซึ้งเหล่านี้ให้เป็นที่กระจายถ้าเกิดได้ทำไว้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวบุคคลที่ได้มาหัดร้องหรือว่าได้สัมผัสกับประสบการณ์ของเพลงนี้เนี่ยน่าจะมีความลึกซึ้งมากขึ้นอย่างที่เรากำลังคุยกันอยู่ตอนนี้นะฮะ
1: แต่ว่าคำสำคัญเนี้ยผมได้เรียนตั้งแต่สมัยเด็กๆนะก็คือว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
0: ใช่ใช่
1: พวกเราได้เรียนกันตั้งแต่เด็กๆคือเราอาจจะไม่ได้จำเนื้อร้องทั้งหมดได้แล้วก็จะได้ยากกีฬาเป็นยาวิเศษอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในสนามบาสที่โรงเรียนนะที่โรงยิมที่โรงเรียนจะจำได้เลยครับว่าจะมีการเขียนคำว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
0: ติดเอาไว้เลย
1: ใช่ซึ่งสมัยเราเด็กๆเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่หรอกนะครับจนกระทั่งเราค่อยๆโตขึ้นเราก็เข้าวิชาพละศึกษาเล่นเกมเล่นกีฬา

0: อะไรเราก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อนี่ก็คือการกีฬาแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี
1: ้และอย่างก็คือตัวการกีฬาในลักษณะนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเตรียมให้ตัวบุคคลได้ออกไปเผชิญกับสังคมภายนอกว่าในโลกของการทำงานหรือว่าในโลกที่เราต้องไปพบกับผู้คนอื่นๆเราก็จำเป็นที่จะต้องรู้แพ้ด้วยนะครับไม่ใช่รู้แต่ชนะอย่างเดียวและแน่นอนว่าต้องรู้จักให้อภัยกับคนอื่นด้วยอาจารย์ครับที่อาจารย์ปูถึงเรื่องราวต่างๆโดยสภาพแวดล้อมโดยรวมของท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีในตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะพอนึกภาพออกแล้วว่าหนึ่งท่านเป็นคนมีความรู้กว้างไกลนะครับแล้วสองท่านเป็นคนที่มองการไกลไปกว่าผมใช้คำนี้ถูกไหมอาจารย์ไกลไปกว่าความรู้ที่ท่านมีด้วยนะมองการไกลของท่านท่านไกลมากนะฮะแล้วก็สามคือท่านเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในตอนหน้าเนี่ยเราน่าจะพูดถึงสิ่งที่ท่านลงมือทำซึ่งมีอยู่ค่อนข้างจะมากมายหลากหลายทีเดียวแล้วก็อะไรที่ทำให้เรารู้สึกประทับใจว่าจนถึงเดี๋ยวนี้ยังคงใช้การได้ผ่านมา150ปียังคงล้ำสมัยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็เลยไปถึงด้วยว่าแล้วจากการศึกษาจากการพูดคุยกันในรายการไทยศึกษาของเรานี้เนี่ยเราจะหยิบจับอะไรที่เอาเป็นการส่วนตัวเนี่ยมาพกติดตัวของเรากันเอาไว้ได้อาจารย์คงเตรียมอันนี้เอาไว้มากมายพอสมควรเลยอาจารย์อยากจะพูดถึงอะไรปิดท้ายก่อนที่เราจะหมดเวลาสักนาทีหนึ่งเนี่ยอาจารย์ครับ
0: ก็จริงๆเราก็อย่างที่คุณโกมุตได้อาจารย์โกมุตได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าท่านเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีความคิดกว้างไกลมากๆแล้วท่านก็เป็นนักปฏิบัติก็จะเห็นว่าเดี๋ยวในรายการคราวหน้าเราก็จะมาคุยกันต่อว่าในการรับราชการของท่านเนี่ยท่านมีประสบการณ์มากมายแล้วก็นอกจากเรื่องของการที่ท่านได้เป็นผู้วางแผนในเรื่องของทางราชการเรื่องของการวางแผนการศึกษาแล้วเนี่ยนะครับท่านยังเป็นนักเขียนเป็นกวีคนสำคัญด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคราวหน้าเราจะมาพูดคุยกันว่าจากผลงานของท่านที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยจะลองหยิบมาสักบางเรื่องนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ดูซิว่าท่านมีแนวคิดที่ล้ำหน้า
1: อย่าง
0: ไ
1: รอย่างไรทำไมเราถึงประทับใจกันมากขนาดนี้วันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์จิระวณิชกุลครับอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะสารศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบกันวันพฤหัสบดีหน้าผมโกมุตคงเทศลาเท่านี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการไซไฟค้นแบบคิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ครับภายใต้แนวคิดสรรสังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่เบอร์022183975-7ครับ022183975-7นะครับหรือว่าทักทายผ่านเข้ามาทางเพจ Facebook ได้นะครับเพราะว่าผมกำลังไลฟ์ทางด้าน Facebook อยู่นะครับที่เพจผมเองก็คือเจษดาเด่นดวงบริพันธ์นะครับเขียนว่า JESSADA นะครับแล้วก็ใช้ DDoc นะครับบอกว่าเป็นเด่นดวงบริพันธ์เนี่ยนะครับนะก็สามารถเข้ามาทักทายนะครับเผื่อจะมาส่งคอมเมนต์ทักทายสวัสดีหรือคำถามกันก็ได้นะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะครับจริงๆมีตั้งหลายเรื่องที่น่าสนใจคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะแสงประหลาดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดคราวนี้จังหวัดตราดนะครับเห็นเป็นเส้นๆอยู่บนฟ้าเหมือนเป็นเสาๆนะครับแล้วบางคนก็บอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติหรือว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งลึกลับหรือว่าเป็นอะไรในเชิงเหตุพิบัติเพศภัยหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับนะในพักบางครั้งเราจะเห็นแถวๆระยองจะเห็นค่อนข้างบ่อยแต่ครั้งล่าสุดนี่เป็นแสงที่จังหวัดตราดนะครับก็คือที่เกาะช้างซึ่งถ้าใครสนใจลองอ่านดูในเพจ Facebook ผมนะครับหรือลอง Google หาดูก็ได้ว่าหน้าตาภาพเป็นยังไงนะแต่ว่าที่เห็นเป็นเส้นๆบนฟ้าเป็นแท่งๆเนี่ยเขาก็มีชื่อตามนั้นจริงๆครับก็เรียกปรากฏการณ์เสาแสงนะครับหรือว่า Light Pillar นะครับก็แปลว่าบนท้องฟ้าเนี่ยอาจจะมีเมฆที่มีผลิกน้ำแข็งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แสงจากพื้นดินนะครับสะท้อนขึ้นไปนะครับบนท้องฟ้าแล้วด้วยความที่ผลิตน้ำแข็งเนี่ยเลี้ยงตัวในแนวดิ่งนะครับแสงมันก็เลยเป็นเส้นแนวดิ่งด้วยตองของบ้านเราก็จะแปลกหน่อยเพราะว่าตัวของไลท์พิลล่าเมืองนอกเนี่ยบางทีก็จะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์ตอนมันตกอบคล่ำใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าของไทยเราเนี่ยแสงมันจะเป็นสีเขียวนะแล้วคนก็ทำไมแสงสีเขียวเขาเชื่อกันว่าก็มาจากบรรดาพวกเรือไดหมึกนะครับเรือที่เขาหาปลาหมึกอะไรเงี้ยที่ว่าใช้แสงสีเขียวๆเนี่ยแล้วสะท้อนขึ้นฟ้านะครับใครสนใจก็ไปดูได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นประเด็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็บทความนี้คงจะไม่ใช่เรื่องหลักนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจไปติดตามดูได้เรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส HPV นะครับนะ Human Papilloma Virus นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเชื้อไวรัสที่อันตรายนะครับนะเพราะว่าทำให้เกิดโรคหลายๆโรคได้โดยเฉพาะโรคก็คือโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับแล้วเกิดประเด็นขึ้นมาว่าบางคนเชื่อว่าเจ้าเชื้อไวรัสนี้ถ่ายทอดผ่านทางการเข้าห้องน้ำสาธารณะนะครับแล้วก็ติดเชื้อได้ซึ่งก็เป็นความเข้าใจที่อาจจะผิดนะครับคือมันมีโอกาสแต่ยากมากๆและต้องบังเอิญจริงๆในความที่ถึงจะเข้าไปสู่อวัยวะได้นะครับเพราะว่าการที่ตัวเชื้อไวรัสจะเข้าไปได้เนี่ยมันต้องผ่านการผ่านชั้นผิวหนังลงไปถึงหนังชั้นลึกลงไปนะครับแปลว่าผิวหนังจะต้องมีการเกิดการเสียดสีเกิดการเหมือนกันตรอกฉีดขาดเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันมักจะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับไม่ใช่จากการแค่ไปเข้าห้องน้ำไปนั่งชักโครกอะไรต่างๆนี่ครับขณะก็ตามการเข้าห้องน้ำก็ควรจะต้องพยายามรักษาความสะอาดสุขอนามัยด้วยนะอาจจะมีเชื้อโรคอื่นๆนะครับแล้วก็ทำความสะอาดดีๆในการเข้าห้องน้ำกันโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับนะก็มาเน้นทีว่าความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องโรคการติดเชื้อ HPV นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดที่อวัยวะเพศก็ตามหรือติดที่ทวารหนักก็ตามเนี่ยมีความเชื่อผิดอะไรบ้าง นะครับบอกว่าการมีคู่นอนคนเดียวไม่เสี่ยงติด HPV ก็ไม่ใช่นะครับนะถ้ามีคู่นอนนะครับถ้าคู่นอนมีเชื้อก็จะมีความเสี่ยงติดเชื้อได้นะครับหรือบางคนบอกว่าติดเฉพาะเพศหญิงเท่านั้นก็ไม่ใช่นะครับมีทั้งเพศหญิงและเพศชายที่ติดเชื้อได้นะครับเขาบอกว่าเรื่องของวัคซีนนะครับนะเขาบอกเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็ใช้วัคซีนฉีดป้องกันไม่ได้ซึ่งก็ไม่จริงนะครับนะวัคซีนก็ยังมีประโยชน์นะครับจริงๆวัคซีนเขาก็จะให้ฉีดตั้งแต่ค่อนข้างอย่างอายุน้อยนะให้มั่นใจว่ายังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าถ้าเกิดมาฉีดทีหลังเนี่ยแล้วก็อย่างน้อยมันก็ป้องกันในส่วนของสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยติดได้นะครับนะแล้วก็การใช้ห้องน้ำสาธารณะที่เกิดไปแล้วครับแนวว่าสิ่งนี้แต่ติด HPV ซึ่งอันนี้ไม่จริงนะครับนะการติด HPV ส่วนใหญ่ก็จะเพศสัมพันธ์นะครับหรือแบบมีการสัมผัสทางเพศที่ไม่ได้แม้ไม่มีการสดใสนะครับแต่มีการสัมผัสทางเพศเกิดขึ้นก็ได้จริงๆมีมากกว่านั้นอีกอย่างเช่นติดจากแม่นะครับที่ตั้งท้องแล้วก็ตอนคลอดลูกเนี่ยมันก็จะมีการเกิดการมีปัดแผลเกิดขึ้นแล้วก็ติดเชื้อได้

ครับโอเคอ่ะเอานั่นเรื่องคร่าวๆนะครับมาเรื่องที่เราจะคุยกันเป็นหลักวันนี้นะครับมี2เรื่องนะครับนะผมใส่ไปในคอมเมนต์ของไลฟ์ Facebook แล้ววันนี้เราจะคุยเรื่องเกาะวงกลมปริศนานะครับหรือที่บางคนจะเรียกว่า DI นะครับนะ DI ที่บาตาเนี่ยครับของเมืองไทยเรามีด้วยนะครับมีกับเขาด้วยนะครับอีกเรื่องเรื่องก๋วยเตี๋ยวมรณะนะครับนะที่มีคนไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมีการเจ็บป่วยรุนแรงกันอย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลกันเป็นจำนวนมากนะครับยังมีการป่วยสาหัสด้วยยังดีว่าไม่เสียชีวิตได้เห็นข่าวจริงๆมีคนย้อนข่าวไป40ปีที่แล้วเคยมีเคสคล้ายๆกันด้วยแล้วมีคนเสียชีวิตด้วยรอบนั้นก็น่ากังวลมากนะครับว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นในบ้านเราอ่ะมาทีละเรื่องนะครับเกาะวงกลมปริศนา DI เมืองไทยนะครับนะเป็นยังไงบ้างครับบอกว่าเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากการที่ท่านอาจารย์นะครับอาจารย์ปริญญาก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลนะครับค่อนข้างเป็นที่โด่งดังอยู่แล้วล่ะทุกคนคงรู้จักนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ทางด้านกฎหมายนะครับอาจารย์ที่นิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าจริงๆก็เคยได้ยินนะว่าอาจารย์มีกิจกรรมส่วนตัวในเชิงของงานดีเลกเช่นไปพายเรือคายักอะไรเงี้ยเคยได้ยินนะครับแต่เพิ่งรู้ว่าอาจารย์เล่นพวกพาราไกเดอร์ด้วยนะครับที่บอกขึ้นบินบนฟ้าอะไรเงี้ยครับนะก็บอกว่ามีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่อาจารย์บันทึกได้นะครับจากการขึ้นไปบินสำรวจบนท้องฟ้าอาจารย์ก็บินทางด้านของแถวๆจังหวัดปทุมธานีนะครับธรรมศาสตร์ก็อยู่แถวๆนั้นใช่ไหมบอกว่าไปทางด้านพื้นที่สีเขียวทางฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดปทุมธานีห่างจากสะพานปทุมธานีมาทางด้านทิศตะวันออกนะครับมาทางใต้ประมาณ2กิโลเมตรก็มองจากบนฟ้าลงมานะครับนะแปลกดีครับคือเห็นเป็นวงกลมอยู่นะครับและดูเป็นเกาะนะครับเพราะมันมีน้ำล้อมรอบนะครับรูปร่างก็เกือบจะคล้ายๆวงกลมนะครับนะอาจจะไม่วงเป๊ะๆแต่ว่าก็รูปทรงประมาณนั้นแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ100เมตรนะครับบอกว่าเห็นเป็นคูน้ำล้อมรอบเลยแล้วก็อาจารย์ไม่เคยเห็นมาก่อนแน่ๆนะครับบอกว่าต้องปกติถ้าสมมติเดินไปทางพื้นราบมันคงไม่เห็นเนาะมันต้องขึ้นไปบนฟ้าจะเห็นใช่ไหมแล้วก็ไม่เคยเห็นบันทึกว่ามีใครบันทึกว่ามีเกาะนี้อยู่ก่อนนะครับอาจารย์ปริญญาก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันดูคล้ายๆกับที่ในประเทศอาร์เจนตินานะที่เซนเตน่าเนี่ยประมาณ20ปีก่อนเนี่ยมีเกาะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยแหละครับค่อนข้างโด่งดังโดนตั้งชื่อว่าเอลโอโฮนะครับเอลโอโฮมันถ้าอ่านเองผมน่าอ่านโอโจแน่ๆเลยนะครับแต่ว่า OJO เนี่ย J เนี่ยออกเสียง H นะครับเป็นเอลโอโฮนะครับก็บอกว่าเอลโอโฮเนี่ยนะครับได้รับความสนใจจากทั่วโลกเพราะว่ารูปร่างเวลามองจากท้องฟ้าเนี่ยคล้ายๆของเราเลยคือดูเป็นดวงตานะครับดูเป็นดวงตาฉะนั้นคำว่าเอลโอโฮเนี่ยแปลว่าดวงตาเป็นภาษาสเปนนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยนะครับเอาเข้าจริงๆของเรานี่น่าจะใหญ่กว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับนะดังนั้นเรื่องที่น่าสนใจคือว่ามันเกิดจากอะไรนะครับหลายคนก็บอกอุ้ยมันของจริงหรือเปล่าบางคนก็ตอนนี้กำลังคิดเรื่องต่างดาว UFO UAP เริ่มบอกว่ามันเป็นสิ่งลี้ลับที่มีผู้เรียกว่ามีพลังพิเศษมาสร้างไว้อะไรนะครับนะบางคนบอกว่าเอ้ยหรือคนสร้างไว้หรือเปล่าอะไรเป็นต้นนะครับพอดูภาพเนี่ยมันก็เป็นข่าวโด่งดังใช่ไหมครับก็ได้ไอเดียกันนะก็มีคนบอกว่าเอ๊ะงั้นเราเช็ค Google Earth เช็คได้คือการดูภาพจากทางท้องฟ้าเนี่ยไม่ใช่มีแค่จากเครื่องบินหรือจากโดรนเราใช้ดาวเทียมก็ได้ใช่ไหมครับดังนั้นหลายคนอาจจะเคยใช้นะแอปพลิเคชัน Google Earth นะครับเป็นญาติกับ Google Map แหละแต่ Google Earth เนี่ยมันจะค่อนข้างดีกว่านะมันเก็บข้อมูลทางด้านของทั่วโลกได้ดีแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นแค่แผนที่ให้เราเดินทางไปทางถนนเท่านั้นGoogle Earth เป็นไงบ้างครับก็คือว่าก็หาพิกัดนะครับก็มีพิกัดของเจ้าสิ่งนี้แล้วจริงๆก็มีคนไปมาร์คชื่อไว้เรียบร้อยแล้วแหละว่า DI ดวงตาเมืองไทยนะครับฉะนั้นใครอยากหาเนี่ยลองเสิร์ชด้วยคำว่า DI ดวงตาเมืองไทยเนี่ยจะเห็นนะครับซึ่งถ้าเห็นรูปก็คือมันไม่กลมอ่ะแต่ว่ามันจะออกแนวเรียกว่าอะไรดีก็คล้ายๆไข่นะแต่มันก็จะเหมือนวงรีนิดๆอะไรเงี้ยครับนะแต่ว่ามันไม่ได้มีการป้านออกเป็นทรงไข่แต่นั่นแหละครับก็ดูแปลกตาดีนะครับเวลามองจากท้องฟ้าลงมาเห็นเส้นถนนนะมีถนนตัดผ่านเข้าไปถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็เห็นเจ้าวงกลมที่ว่าเนี่ยแล้วก็ Google Earth สามารถจะทำให้เราดูภาพย้อนหลังได้มันก็จะมีสเกลให้เราดู history ย้อนไปนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไล่ย้อนหลังไปเรื่อยๆเนี่ยนะตอนนี้ปี2026นะคือสกาล2026มันก็ไล่ๆไปเรื่อยๆก็พบว่าไล่ไปไกลสุดเท่าที่ Google Earth เขามีบันทึกเนี่ยคือปี2004นะครับปี2004ก็คือเท่ากับปี2547นะครับ2547ก็ประมาณ22ปีที่แล้วนะครับก็เห็นชัดเลยว่าตรงนั้นน่ะมันไม่ได้เป็น DI เหมือนตอน

นี้นะนะครับมันไม่กลมนะครับมองก็คือมันก็รู้สึกเลยครับมันก็คงเป็นบึงน้ำสักอันนึงครับรูปทรงก็อาจจะดูกลมๆนิดๆแต่ดูเบี้ยวๆหน่อยๆนะครับนะแล้วก็แต่ว่าเส้นทางต่างๆถนนที่ตัดเข้าไปอยู่ตำแหน่งเดียวกันเป๊ะนะครับตอนนั้นอาจจะเห็นถนนชัดกว่าตอนนี้แสดงว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปใช้อยู่แล้วนะครับแต่ตรงนั้นมันก็เหมือนเป็นบึงอยู่แล้วนะแล้วที่มองจากท้องฟ้าลงมาเห็นว่าในบึงน้ำนั่นแหละก็มีเขียวๆอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้เป็นกลมอย่างที่ปัจจุบันเห็นมันก็ค่อนข้างจะประมาณกินพื้นที่ประมาณ 3/4 ของพื้นที่บึงน้ำนั้นก็แปลว่าอ๋อจริงๆแล้วมันก็คงเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่นั่นแหละนะแล้วก็คงมีพืชผักอยู่นั้นนะครับต้นไม้ที่โตบนน้ำได้ก็มีหลายอย่างใช่ไหมมีผักตบชวากอหญ้ากอต้นกกต้นทูบฤาษีอะไรต่างๆที่เราคุ้นเคยกันเวลาเราเห็นบึงน้ำทั่วไปนะครับนะอันนี้คือภาพตอนปี2004นะครับภาพตอนปี2004เนี่ยผมลองไล่ภาพดูก็คือจากเดือนกันยายนมาแค่เดือนธันวาคมเนี่ยรูปทรงมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าต้นไม้ต่างๆนะครับอาจจะพืชต่างๆที่มันขึ้นบนน้ำที่นั่นน่ะมันจะโดน อยู่ในพื้นที่ไหนบ้างนะครับแต่ว่าก็เห็นรูปทรงค่อนข้างชัดขึ้นว่าเออมันก็เป็นบึงขนาดใหญ่จริงๆด้วยนะในอีกมุมนะครับจนกระทั่งมาถึงปี2010ครับคือ6ปีหลังจากนั้นน่ะคราวนี้2010ก็คือปี2553คราวนี้รูปทรงค่อนข้างจะเริ่มเป็นวงแล้วรูปร่างจะเริ่มเป็นวงแล้วนะครับนะก็คล้ายๆกับรูปที่ปัจจุบันคุณอาจารย์ปริญญาถ่ายขึ้นมาได้จากทางด้านใช้กล้องนะครับที่ถ่ายขึ้นมาจากเครื่องบินจากพาราไกเดอร์ที่ถ่ายจากท้องฟ้าลงมาสาเหตุก็คงผมก็เดาว่ามันคงเป็นบึงน้ำที่ไม่เหมือนกับบึงน้ำทั่วไปที่เราต้นไม้มันก็โตอยู่แค่นั้นแต่มันต้องมีกระแสลมด้วยซึ่งมันคล้ายๆเอลโฮที่อยู่ที่อาร์เจนตินาครับคือกระแสลมที่แรงเนี่ยมันก็พัดเจ้าพวกเนี่ยครับเจ้าพวกต้นไม้ที่มันเกาะกันเป็นกอเนี่ยครับอาจจะพัดไปซ้ายไปขวาไหลวนไปวนมาจนกระทั่งกลายเป็นวงกลมนะครับนะอันนี้ก็เป็นการที่ผมตั้งสมมติฐานเอาไว้ในช่วงนั้นนะครับว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นพอจากนั้นปุ๊บก็เป็นข่าวโด่งดังครับคนก็ไปศึกษากันใหญ่นะครับนะก็มีช่างภาพมีพื้นที่อบจ.นักข่าวลงไปพื้นที่กันนะครับนะว่าเป็นอะไรบ้างก็ได้คำตอบค่อนข้างชัดมากขึ้นนะครับนะเขาก็บอกว่าจากที่ผมคิดว่ามันก็เป็นเกาะลอยน้ำจากการที่มีบรรดาต้นไม้อยู่เนี่ยนะครับนะแล้วก็คิดว่าผมโดยส่วนตัวก็คิดว่ามันไม่น่ามีผลกระทบอะไรต่อเรื่องของพื้นที่ต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมในเชิงเป็นหลุมยุบเลยให้คนกลัวว่าเป็นภัยพิบัติหรือเปล่านะครับทางสำนักข่าวเขาไปตรวจสอบก็ไปทำการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นบ่อน้ำจริงๆแหละนะครับแล้วก็ตรงนั้นน่ะมันเป็นที่เอกชนนะครับเอกชนที่ว่าชื่อบริษัทสิริผลวัฒนานะครับแล้วเขาก็ขุดดินนะครับไปขายนั่นปกติสมัยก่อนนะแล้วบ่อเนี้ยไม่ได้เพิ่งเกิดนะเกิดมานาน40ปีแล้วนะครับนะบอกว่าก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะเกิดอีกนะครับนะแล้วก็ใต้น้ำใต้พื้นตรงนี้จริงๆก็คงเป็นน้ำแหละแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นหญ้าที่ปกคลุมเต็มหมดจนดูคล้ายเกาะนะครับนะก็ไม่ได้ล้อมรั้วนะใครเดินก็ไปก็ได้นะครับไม่อยู่ไกลกับชุมชนเท่าไหร่นะครับนะทางหมู่บ้านก็อาจจะเห็นได้ก็มีคนอยากสนใจศึกษาหลายคนผู้ใหญ่บ้านก็บอกนะครับนะได้ข่าวว่าล่าสุดทางจังหวัดเองก็อยากทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็ไม่รู้ต้องขนาดนั้นกันเลยเหรอนะครับแต่ว่าแล้วก็มาดูข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงที่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้ก็คือทางด้านของจิสด้านะครับนะทางด้านของจิสด้าก็เป็นหน่วยงานทางด้านของสารสนเทศนะครับระบบดาวเทียมประเทศไทยเรามีดาวเทียมของเราเองนะครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์กรมหาชนก็บอกว่าใช้อุปกรณ์หลายๆอย่างไปช่วยนะครับอย่างเช่นเอาโดรนจริงๆคลิปแรกเขาคือก็เอาโดรนขึ้นไปบินนะครับก็เห็นนะครับค่อนข้างชัดมันเป็นรูปทรงวงกลมจริงด้วยแล้วก็เห็นคล้ายๆกับที่ผมเห็นในแผนที่ Google Earthคือวงเนี่ยเจ้าสิ่งที่เราเห็นวงกลมเนี่ยมันไม่อยู่กับที่นะนะครับถือว่าดูจาก Google Earth ปีนี้อาจจะอยู่ชิดทางซ้ายอีกปีอยู่ชิดทางขวาแสดงว่ามันยังเคลื่อนที่ได้ก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกับที่เอลโฮที่อาร์เจนตินาซึ่งในกระดงดังเพราะมันมีหลักฐานว่าหมุนได้จริงๆแต่ว่าก็ต้องเรื่องสปีดนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะหมุนให้เราเห็นติ้วๆนะครับนะงั้นแต่ด้านของกิสตาก็บอกว่าก็ใช้เทคโนโลยีหลายอย่างอันที่น่าสนใจชื่อว่าไลดาร์ครับLIDAR ก็คือ Light Detection and Ranging นะครับนะระบบการตรวจสอบด้วยแสงนะครับหาระยะด้วยแสงนะครับเข้ามาช่วยไขปริศนาก็บอกว่าสามารถจะยิงแสงเลเซอร์ลงมานะครับแล้วก็ทำการวัดนะครับว่ามันความสูงนะครับของบรรดาต้นไม้อะไรที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับหรือว่าตรงไหนเป็นน้ำกันแน่ตรงไหนเป็นดินต่ำตรงไหนเป็นพุ่มไม้สูงก็เห็นนะครับทางจิสด้าก็ระบุว่า
มันน่าจะเรียกว่าเป็นเกาะวัชพืชลอยน้ำหมุนได้นะสับตีนะ rotating floating island นะครับเป็นเกาะที่ลอยน้ำแล้วหมุนได้

เกิดจากวัชพืชก็ตรงกับที่ผมสันนิษฐานไว้นะครับว่ามันน่าจะเป็นการสะสมของวัชพืชนะครับจนเป็นแพขึ้นมาแล้วก็ขาดจากตัวฝั่งนะครับในตัวมันอาจจะขาดจากตัวฝั่งลอยน้ำมันผิวน้ำได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดมีกระแสลมพัดมาเนี่ยเกาะทั้งเกาะก็หมุนรอบตัวเองอย่างช้าๆด้วยนะครับนะและเนื่องจากว่ามันเกิดการเสียดสีกับตะลิ่งนะครับมานานหลายปีแล้วเมื่อกี้เราเช็คว่าตั้งแต่ปี2010ใช่ไหมครับนะ10กว่าปีแล้วเนี่ยมันก็โดนกลึงนะครับนะจนกระทั่งมันดูคล้ายๆเป็นวงกลมจากที่มันเป็นแค่แพรธรรมดานะครับนะก็น่าสนใจนะถ้าสนใจเรื่องเทคโนโลยีจิสดาไรด้าของจิสดานะครับลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Facebook ของจิสดาก็ได้เป็นภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกสวยงามมากนะครับได้เราได้ดูมีเทคโนโลยีอย่างนี้ด้วยมันทำให้รู้เลยว่าบนเกาะนั้นก็มีตรงบางจุดก็เตี้ยนะบางจุดก็มีต้นไม้สูงนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นการสำรวจจากนอกพื้นที่ลงมานะครับนะทีนี้การสำรวจล่าสุดนะครับเป็นไปจากทางด้านทีมของอาจารย์ปริญญาเองนะครับก็ลงสำรวจอีกรอบหนึ่งนะครับนะก่อนที่จะมีการที่บอกว่าจะไปตั้งเป็นหอคอยบางคนบอกว่าให้ทำเป็นหอคอยชมวิวนี่ต้องมีวิวอะไรให้ดูตรงนั้นเหรอหรือว่าบางคนบอกว่าจะทำเป็นแลนด์มาร์คมีอะไรนะเป็นสกายวอล์ครอบตอนจริงหรออย่าลืมทำเป็นที่เอกชนนะครับนะเมื่อเราไปใช้ที่เขาก็ต้องไปขอเขาก่อนนะครับนะอันนั้นก็เป็นของทางด้านอบจ.ปทุมธานีอ่ะนี่ถ้าของอาจารย์ปริญญาเองนะครับก็บอกว่าได้ทำการข้อสำรวจนะครับไปกับเพื่อนนะครับใช้บอร์ดยืนพายนะครับมันไม่ใช่เหมือนเรือยักษ์ได้มันเป็นแผ่นกระดานเนาะแล้วก็ใช้ยืนบนนั้นแล้วก็พายเข้าไปก็ไปจนทั้งถึงตรงนั้นได้นะครับซึ่งก็พบว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนที่จริงๆเพราะว่าขนาดที่ไปดูเนี่ยมันลอยชิดมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็เข้าใจว่าอาจจะมีฝนตกหนักมีลมแรงมันก็เลยเคลื่อนมาชิดอีกด้านหนึ่งนะครับก็ไม่สามารถจะพายจนครบรอบเกาะได้แค่บนจุดที่มันยังไม่ชิดเท่านั้นนะครับขึ้นไปบนนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าสภาพเป็นต้นทูบฤาษีต้นกกต้นอ้อขึ้นอัดแน่นนะครับบางแล้วก็ส่วนใหญ่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับนะนึกภาพจริงผมเคยอยู่โรงเรียนผมอยู่โรงเรียนบดินทร์เดชาเมื่อก่อนบดินทร์เดชาไม่เจริญขนาดนี้ครับรอบข้างเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งต้นกกทุบฤาษีเต็มเลยก็นึกภาพออกนะมันก็แน่นอย่างนั้นเลยนะครับนะบอกว่าลักษณะพื้นบนเกาะนั้นก็คือเหมือนกับขึ้นจากดินเหมือนที่เป็นพื้นเกาะจะเป็นสัตว์เป็นเกาะของมันเองนะครับนะแล้วก็บอกว่าพืชส่วนใหญ่เป็นทุบฤาษีแล้วก็มีการล้มเพราะแรงลมแสดงว่าลมแรงจริงๆนะครับนะแล้วก็มีต้นเล็กๆซ้อนขึ้นมาอาจจะเห็นต้นอื่นบ้างเห็นต้นเฟิร์นเล็กๆบ้างเห็นต้นปรงบ้างเห็นพวกตำลึงไม้เลื่อยบ้างนะครับนะทีนี้เมื่อสำรวจเข้าไปในเกาะเพราะว่าพื้นน่ะยุบเลยนะครับขาจมไปในพื้นนะครับในพวกพืชที่เป็นนั้นนะครับกว่าครึ่งแข้งนะครับหรือถึงหัวเข่านะก็เดินค่อนข้างลำบากนะครับแล้วก็อาจจะอันตรายนะครับขาติดตรงนั้นได้นะครับนะถ้าขอบเกาะบางจุดอาจจะเดินได้ง่ายกว่านะครับรู้สึกมันคล้ายๆฟองน้ำนะครับนะคล้ายๆอุ้มน้ำอยู่นะครับนะก็มีคำเตือนสรุปก็คือว่าอาจารย์เสนอว่ามันถ้าอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้ก็ไม่ควรจะขึ้นไปสำรวจไปทำกิจกรรมต่างๆนะยกเว้นจะไปศึกษาจริงๆนะครับนะไม่ควรจะไปทิ้งท่องเที่ยวหรอกแล้วก็ถ้า เดินเข้าไปนะครับควรอย่าแค่ริมฝั่งเท่านั้นแหละเพราะว่าเกิดเป็นจุดที่มันอันตรายเนี่ยอาจจะเหยียบลงไปแล้วก็อันตรายได้นะครับนะทีนี้อันนั้นคือในเชิงที่อาจารย์สำรวจนะครับถ้าเอาที่เรามีเชิงวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยนะครับนะก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็มีชื่อเรียกนะครับในทางพฤกษศาสตร์นะในทางของนักพฤกษศาสตร์นักวิทยาแล้วมีตัวอย่างของพื้นที่แบบเนี้ยในที่อื่นอีกชื่อขำดีครับนะจากคำว่าเกาะวงกลมปริศนาเนี่ยหรือว่าเกาะวัชพืชลอยน้ำหมุนอะไรต่างๆนี่ครับพอเป็นชื่อทางการชื่อแพย่าหนังหมาโอ้ฟังแล้วอึ้งไปเลยนะครับแพย่าหนังหมาหรือบางคนเรียกว่าแพหนังหมาเป็นต้นนะครับใช่ครับมันมีศัพท์อย่างนี้จริงๆครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น floating marsh นะครับ marsh ก็จริงๆมันก็เป็นเหมือนกับบึงที่เป็นศัพท์ของมันพวกทุ่งที่เป็นต้นเกาะต้นอ้อพวกนี้ตามบึงน้ำเนี่ยเรียกเป็น marsh นะครับเป็นเหมือนกับพื้นโคลนอะไรอย่างเงี้ยต้นนะครับแต่โอเครวมๆเราเรียกว่าเป็นแพหนังหมาหรือแพหญ้าหนังหมานะครับทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของพฤกษศาสตร์เช่นสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับแล้วก็ทางด้านขององค์การส่วนพฤกษศาสตร์นะครับก็ให้ความรู้เอาไว้บอกว่าพื้นที่นี้นะครับแพย่าหนังหมาเนี่ยเป็นลักษณะของพืชจำนวนหญ้าและกกขนาดใหญ่อยู่กันรวมกันเป็นสังคมนะครับอย่างหนาแน่นลอยตัวอยู่บนผิวน้ำนะครับเหมือนกับเป็นแพขนาดใหญ่แล้วบางทีก็หนาทับถมกันตั้งแต่50ถึง100เซนติเมตรก็คือเกือบถึง1เมตรเลยนะครับแล้วก็ดูไข่เกาะก็สามารถขึ้นไปเดินได้นะครับนะมันจะเป็นแพลอยน้ำแต่ก็อาจจะมีความแข็งแรงพอสมควรฉะนั้นจุดที่เคยเป็น

ที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวกันได้นะครับที่สวนพฤกษศาสตร์ระยองจังหวัดระยองนะครับอำเภอแกลงครับนะที่นั่นก็หนาประมาณ1เมตรอย่างที่ว่านะครับแล้วก็ขึ้นไปได้แต่ต้องค่อยๆขึ้นไปนะเฉลี่ยกันไปไม่ได้ไปเยอะแล้วถ้าไปตอนช่วงปลายปีพฤศจิกายนกุมภาพันธ์ตรงนั้นจะมีพืชหายากอย่างเช่นกล้วยไม้ดินให้ไปศึกษาด้วยนะครับไปเยี่ยมชมกันได้นะครับนะก็เป็นเรื่องน่าสนใจในเชิงปรากฏการณ์ธรรมชาติแปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็อาจจะเป็นที่เที่ยวต่อไปนะครับแต่ว่าก็อีกปริศนาหนึ่งก็คลายไปแล้วนะครับนะไม่ใช่เป็นเรื่องของบรรดาที่บางคนบอกว่าเป็นสิ่งลึกลับอะไรมาทำเลยครับหรือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของคนตั้งใจทำนะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับโอเคนะนี่คือเรื่องของพญาหนังหมานะครับนะวันนี้มีทักทายเข้ามาคุณณัฐชัยบอกสวัสดีครับอาจารย์วันนี้เขาฟังเขาทันเข้าฟังพอดีครับขอบคุณมากๆเลยครับนะณัฐชัยมาบ่อยมากนะครับคุณเกรียงเดชเขาบอกสวัสดีครับโครงการแจก AI 1,600 ล้านผมเอารายละเอียดโครงการถามความคุ้มค่าในเจมินายมันยังว่าไม่คุ้มเลยครับมันว่า 1,600 ล้านสร้าง AI เองใช้เองคุ้มกว่านะครับ ก็นะครับนะวันนี้ผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญแต่เท่าที่ฟังดูก็เหมือนมีคนลุมสับเลยแล้วนะครับนะก็ยังไงผมเห็นในรายการจอร์จไทย Inside Thailandช่อง9เนี่ยเขาก็เชิญท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวิเคราะห์วิจารณ์ว่าที่เขาแถลงกันมันก่อนแล้วฟังแล้วน่าพอใจแค่ไหนก็ได้คำตอบว่าไม่น่าพอใจนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันมาดูเรื่องนี้ครับเรื่องที่2ที่เป็นเรื่องหลักของวันนี้และน่าสนใจมากคือเรื่องก๋วยเตี๋ยวมรณะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีเหตุการณ์นะครับที่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับมีชาวบ้านนะครับไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวนะครับที่ร้านค้าแล้วเกิดการล้มป่วยนะครับนะถึง14รายมีอาการสาหัสถึง4รายนะครับต้องนำส่งโรงพยาบาลศูนย์ของอุดรธานีครับเหตุการณ์ก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าว่าหลังจากการสืบสวนสอบสวนต่างๆแล้วเนี่ยครับก็พบว่าทางด้านของแม่ค้าเนี่ยครับไปเอาสิ่งที่นึกว่าเป็นเครื่องปรุงนึกว่าเป็นเกลือนะครับมาโดยที่ทางด้านของลูกชายนะครับไปเอาผงเกลือปริศนาเนี่ยมาให้กันนึกว่าเป็นเกลือปกติที่ลูกซื้อมาให้ใช้ก็เลยใช้ผสมน้ำซุปให้บริการแต่กลายเป็นว่าทุกคนก็ล้มป่วยลงทั้งลูกสาวตัวเองก็เป็นด้วยนะครับแล้วเจ้าถุงเกลือปริศนาที่ว่าเนี่ยมันก็มาจากทางด้านของบ้านที่เป็นคนเก็บขยะนะครับเราไปเจอเหมือนกับมันทิ้งแล้วเนี่ยครับเอามานะครับนะก็เป็นเรื่องอันตรายร้ายแรงมากๆเลยนะครับบอกว่าอาการเนี่ยก็มีการปวดท้องท้องเสียอาเจียนกันแล้วก็บางคนที่รุนแรงมากๆก็คือมีสั่งตัวเขียวค้ำหายใจไม่ออกต่างๆด้วยนะครับในเชิงปริศนาที่เกิดขึ้นคือเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าก็เป็นเรื่องน่าตกใจแล้วคนก็จะมุ่งประเด็นไปที่ว่าไปเก็บไว้ได้ยังไงนะครับนะหนึ่งก็มีถุงอะไรต่างๆที่เหมือนเกลือเนี่ยไปเก็บมาทำไมทิ้งไปเถอะสองคือเอามาแล้วเนี่ยยังคิดว่าจะเอามาบริโภคเหรอสามเนี่ยก็คือเอามาบริโภคเนี่ยเราไปไม่ใช่แค่กินกันเองนะแต่ไปทำอาหารให้คนกินนั้นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับถุงไม่มีฉลากไม่มีอะไรด้วยคุณเชื่อได้ยังไงนะครับคำถามที่ติดตามมาคือมันคืออะไรแน่ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะต้องรอผลแลบเนี่ยหลายวันนะครับแต่พอดีจังหวะที่มีข่าวขึ้นมาจากทางด้านศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีก็มีข่าวว่าส่งยาต้านพิษไปให้ก็คือยาชื่อเมทิลีนบลูนะครับนะเมทิลีนบลูซึ่งหลายคนคุ้นเคยว่าอ๋อที่เอาไว้ใส่ตู้ปลาใช่ไหมเวลาปลามันป่วยอย่างเงี้ยก็ตัวเดียวกันครับแต่ว่าเป็นยาที่บริสุทธิ์นะครับยังสามารถจะใช้เป็นเกรดที่เอาไปเป็นการแพทย์ได้ก็เลยชัดเจนครับว่าสงสัยเจ้าผงที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นโซเดียมไนไตรท์นะครับโซเดียมไนไตรท์เนี่ยเราจะคุ้นเคยว่าบางคนเรียกว่าผงแพลกนะครับมันเอาไว้ใช้ผสมกับไส้กรอกนะผสมเนื้อหมูทำไส้กรอกทำกุนเชียงทำแหนมเนี่ยเป็นต้นนะครับมันก็จะช่วยยับยั้งนะการเจริญโตของแบคทีเรียนะครับแล้วก็ทำให้เนื้อมันแดงขึ้นนะครับแต่ถ้าใส่มากๆเกินไปเนี่ยนะครับอันตรายเพราะมันจะกินเข้าไปแล้วมันจะจับกับเม็ดเลือดแดงนะร่างกายก็จะเบี่ยงออกซิเจนไม่ได้ผู้ป่วยก็จะมีอาการผิวหนังเขียวคล้ำหายใจลำบากแล้วอาจเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วอาการตรงกับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเลยครับส่วนเมทิลีนบูนะครับก็เป็นตัวยาที่กลับข้างกันนะมันเวลาปกติเป็นสีย้อมนะแต่ว่าถ้าเกิดใส่ไปแล้วเนี่ยครับเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนสภาพเม็ดเลือดแดงที่ปกติเนี่ยให้กลับมาเป็นปกติเริ่มลำเลียงออกซิเจนได้ตามเดิมนะครับแล้วก็เราก็เลยค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะเป็นโซเดียมไนไตรท์ซึ่งว่ากันว่าที่ใส่ไปให้คนกินเนี่ยครับใส่ไปแค่ประมาณ1ช้อนชาเนี่ยก็อันตรายแล้วนะครับแล้วนี้ถ้าเกิดกินเป็นชามเนี่ยยิ่งหนักเลยนะครับนะแล้วก็มีคำตอบออกมาตามมาชัดเจนครับว่าคือทางด้านของการผลตรวจนะครับสุดท้ายก็ว่าพบว่าในบรรดาอาเจียนของผู้ป่วยนั้นน้ำซุปก็มีสารโซเดียมไนไตรท์จริงๆนะครับแล้วนี่เป็นอุทาหรณ์ที่น่ากลัวมากๆนะครับหวังว่าบรรดาผู้ป่วยที่ได้รับ
ตัวเมทรินบูแล้วคงจะอาการดีขึ้นนะครับนะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าครับอย่าเอาผงอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่มีสลักพวกนี้มาใช้ประกอบอาหารนะครับอันตรายถึงชีวิตได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับนะน่าจะได้เป็น

0: เวลาให้เราได้คุยกันเป็นทหารเรามาลองดูกันว่าสัปดาห์หน้าจะมีอะไรนะครับวันนี้ก็คงได้ประมาณนี้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สายฝ่ายค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16:30 น.ถึง17:00 น. 101.5 FM
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
3: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
5: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
6: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได้
7: ภาคเหนือเลือกคุณสารุดเจ้า
8: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
9: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
10: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
11: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
12: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
6: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: คยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ
1: จุฬาเรดิโอพาสร่วมกับไทย PBS Podcast ร่วมอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลก
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งนะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังผ่านจุฬาเรดิโอพลัสสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะติดตามได้เวลา 10:30 นาทีสำหรับวันนี้พบกับคุณจิรชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
1: ติดตามกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้เป็นประจำทางจุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์
3: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย

0: สารานุกรมคุยกับดนตรีรายการสารคดีที่นำเสนอเกร็ดความรู้ทางดนตรีและดนตรีศึกษาทั่วโลกอันหลากหลายที่น่าสนใจและน่ารู้โดยการรวบรวมและเรียบเรียงจากเอกสารและการบอกเล่าของผู้รู้ในวงการดนตรีไทยและสากลสำหรับท่านผู้ฟังผู้มีดนตรีในหัวใจ
1: ทั้ง5แห่งรัสเซียอเล็กซานเดอร์โบโรดินช่วงเวลาทศวรรษสุดท้ายของชีวิตโบโรดินคือประมาณ1877ถึง1887แม้จะประสบความสำเร็จในการประพันธ์เพลงดังในปี1877ที่โบโรดินได้พบกับลิสผู้ช่วยเหลือแนะนำสนับสนุนให้ผลงานการประพันธ์เพลงของโบโรดินมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติมิใช่ได้รับการยอมรับในประเทศรัสเซียเท่านั้นแม้งานด้านการทดลองเคมีจะยุ่งตลอดเวลาเช่นกันซึ่งทั้งงานด้านเคมีและดนตรีทำให้ชีวิตโบโรดินยุ่งมากจึงมีผลต่อด้านจิตใจและอารมณ์อย่างมากโบโรดินมีความเครียดสูงโดยไม่รู้ตัวแม้จะมีความสุขในการได้ทำงานที่ตนรักทั้งสองอย่างควบคู่กันไปในวันที่9เดือนกุมภาพันธ์1880นิโคลายเอ็นซีมินอาจารย์และกัลยาณมิตรผู้เป็นที่รักยิ่งเสียชีวิตทำให้โบโรดินเสียใจมากเนื่องจากซีมินเป็นผู้ที่ดูแลเอาใจใส่แนะนำเป็นที่พึ่งในทุกทางตั้งแต่ได้เป็นศิษย์ในสมัยเรียนปริญญาตรีจนเมื่อโบโรดินได้ดำเนินอาชีพเป็นอาจารย์สอนเคมีแพทย์และผู้ประพันธ์เพลงซีมินยังดูแลเอาใจใส่ให้คำแนะนำและเป็นที่พึ่งทางใจมาโดยตลอดด้วยความรักและเคารพซีมินอย่างยิ่งโบโรดินเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดการงานศพอย่างทุ่มเทให้สมกับสมญานามบิดาแห่งเคมีของประเทศรัสเซียในพิธีฝังศพโบโรดินเป็นผู้กล่าวไว้อาลัยด้วยความรักและอาลัยอย่างสุดซึ้งท่ามกลางเหล่านักศึกษาผู้มาร่วมงานหลังจากงานศพของซีมินเสร็จสิ้นโบโรดินเป็นผู้ตั้งกองทุนรับบริจาคเพื่อสร้างอนุสาวรีย์ซีมินไว้ณสถาบันการแพทย์ที่ซีมินเคยเป็นอาจารย์โดยโบโรดินเป็นผู้วางแผนงานทั้งหมดตั้งแต่การปั้นจนถึงการตั้งอนุสาวรีย์โบโรดินกล่าวถึงการสร้างอนุสาวรีย์ซีมินอาจารย์ผู้เป็นที่รักของตนไว้ว่าในฐานะที่ฉันเป็นนักศึกษาณสถาบันแห่งนี้ฉันยกย่องอนุสาวรีย์นี้อย่างที่สุด
2: เนื่องจากเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นจิตวิญญาณแห่งวิทยาศาสตร์ของผู้ยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งคำพูดนี้แสดงให้เห็นว่าโบโรดินยกย่องในความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของซีมินอย่างจริงใจฤดูร้อนปี1880โบโรดินเขียนไว้บันทึกส่วนตัวว่าฉันจำไม่ได้เลยว่าเมื่อฉันมีงานจนล้นมือจนไม่รู้ว่าจะทำอะไรก่อนดีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆกับฉันทำให้ฉันต้องเข้านอนตอนตีสองหรือตีสามและต้องตื่นตอนตีสามหรือตีสี่แสดงให้เห็นว่าโบโรดินทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักผ่อนพอเพียงซึ่งส่งผลต่อสุขภาพอย่างมากแต่โบโรดินยังคงปฏิบัติตัวเช่นนี้เสมอในวันที่24เดือนกุมภาพันธ์1881มูซอกสกี้เพื่อนในกลุ่มผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5ป่วยหนักอาการน่าเป็นห่วงมากโบโรดินมีโอกาสได้ดูแลรักษามูซอกสกี้ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีค้นคว้าและเรียบเรียงโดยนรุตสุทธจิตร

0: พบกับสารานุกรมคุยกับดนตรีในช่วงต้นของรายการคุยกับดนตรี
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุยกับดนตรีวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ในวันนี้ยังคงนำเสนอท่านผู้ฟังด้วยรายการผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5แห่งรัสเซียซึ่งก็เป็นผู้ประพันธ์เพลง5ท่านที่เข้ามารวมตัวกันแล้วก็หัวหน้าก็คือมิลลี่บาลาคิเลฟคนนี้เราก็คุยกับท่านผู้ฟังไปเมื่อจะ4ปีแล้วนะท่านผู้ฟัง5คนเนี่ยเราคุยกันมาเนี่ยใช้เวลานานมากเลยคนที่2ก็คือ

เซซ่าคุยคนที่3คือมุเดกมุซอกสกี้คนนี้ก็มีผลงานการประพันธ์เพลงที่น่าสนใจหลายเพลงด้วยกันแล้วก็คนที่4ก็คือนิโคลัยลิมสกี้คอสคอฟโหคนนี้คุยกับท่านผู้ฟังมาประมาณ2ปีกว่าเพราะเรื่องราวเขาน่าสนใจมากแล้วก็เขาประพันธ์เพลงเอาไว้เป็นจำนวนมากแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเรียบเรียงเสียงประสานเก่งมากโดยเฉพาะให้กับวงออเคสตราเพราะฉะนั้นก็เอาของเพื่อนเขาเนี่ยรุ่นพี่รุ่นน้องใน5คนเนี่ยมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่เราคุยกันในคนที่5คนสุดท้ายก็คืออเล็กซานเดอร์โบโรดินเนี่ยบางเพลงเนี่ยเขาประพันธ์ขึ้นมาแล้วก็ไม่สำเร็จเสียชีวิตก่อนลิมสกี้คอร์สคอฟนี่ก็เป็นคนที่นำมาเรียบเรียงใหม่จนจบเขาเป็นคนที่เก่งมากเลยลิมสกี้คอร์สคอฟเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังจำได้เนี่ยคุยกับดนตรีคุยถึงคนคนนี้โอ้โหนานมากเลยแล้วก็ได้ฟังเพลงไพเราะมากมายเลยตอนนี้เราก็มาถึงคนสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ฟังก็ได้คุยให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยอเล็กซานเดอร์โบโลดินเนี่ยซึ่งเริ่มคุยกันมาตั้งแต่พฤษภา2568เดือนนี้เดือนมิถุนาแล้วท่านผู้ฟังคุยมาปีนึงแล้วก็ยังไม่จบเหมือนกันแต่ว่าจะจบอีกไม่นานนี้แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าเขาใกล้จะเสียชีวิตแล้วเราคุยกันมาตั้งแต่เด็กจนโตจนมีชื่อเสียงก็สารานุกรมในวันนี้ก็ได้คุยให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเขาก็มีผลงานมีการประพันธ์อะไรแล้วก็เขาก็มีความเกี่ยวข้องกับครูเขาก็คือซินินเนี่ยนะท่านผู้ฟังฟังมาคงจะจำได้ว่าลิมสกี้คอสคอฟอเล็กซานเดอร์โบโลดินเนี่ยก็มีเพื่อนรักก็คือลิมสกี้คอสคอฟเขาจะคอยช่วยเหลือกันอยู่เรื่อยเลยสองคนนี้แล้วก็โบโลดินเนี่ยเขาเป็นแพทย์กับนักเคมีเขาก็มีอาจารย์ที่เขารักมากและอาจารย์คนนี้ก็รักเขาด้วยนะท่านผู้ฟังก็คือซินินเนี่ยซึ่งในสารานุกรมตอนนี้ก็พูดถึงซินินว่าเสียชีวิตโบโลดินก็เลยเป็นหัวเรือใหญ่ในการที่จะทำพิธีศพแล้วก็สร้างอนุสาวรีย์ให้อยู่ในสถาบันการแพทย์ที่ซินินได้ทำงานแล้วก็โบโรดินก็ได้ทำงานอยู่ที่นี่ด้วยท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าเขามีความรักแล้วก็อะไรในตัวอาจารย์ท่านนี้มากเลยซึ่งอาจารย์ท่านเนี้ยถ้าท่านผู้ฟังจำได้ตอนที่เล่าให้ฟังเนี่ยอาจารย์คนนี้ก็เคยว่าโบโรดินว่าเธอจะเอาอะไรแน่เนี่ยจะเป็นนักเคมีจะเป็นแพทย์จะเป็นนักแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เคยว่าเพราะว่าเป็นแค่ว่ารักลูกศิษย์มากเงี้ยแล้วก็แนะนำว่าอยากให้โบโลดินเนี่ยเป็นนักเคมีเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ยโบโลดินก็เป็นแพทย์นะท่านผู้ฟังแต่เขาก็มีห้องทดลองเคมีเพราะเขาทดลองมาตั้งแต่เด็กเขาก็ทำงานทางด้านเคมีว่างก็จะมาแต่งเพลงก็เลยทำงานเยอะมากมายมหาศาลเลยแล้วก็บางครั้งก็นอนน้อยไปซึ่งอันนี้ก็จะมีผลต่อสุขภาพซึ่งเราจะคุยกันต่อไปนะท่านผู้ฟังแต่วันนี้เรามาฟังเพลงกันดีกว่าเพลงแรกที่จะให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ก็เป็นเพลงที่ให้ท่านผู้ฟังฟังหลายหนแล้วนะแต่ว่าเป็นคนละวงแล้วก็การบรรเลงการอะไรเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันของความรู้สึกของวงหรือของคอนดักเตอร์หรือว่าผู้อำนวยเพลงเนี่ยเขาจะทำอะไรที่ฟังแล้วมันไม่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังแต่ครั้งนี้ที่เลือกให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยเขาเป็นวงที่เขาแข่งขันท่านผู้ฟังเขาเป็นลักษณะการแข่งขันวงดนตรีเนี่ยแล้วเขาก็เล่นมาแล้ววงนี้ก็ได้รางวัลแล้วฟังแล้วเพราะมากเลยก็เลยนำเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ในชื่อเพลง Polovtsian Dances ซึ่งเพลงนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังมานานแล้วแล้วก็มันจะมีหลายตอน Dances แปลว่าการเต้นรำอยู่หลายจังหวะหรือหลายเพลงมันก็จะเป็นเพลง1เพลง2เพลง3เพลง4ต่อกันไปอะไรแบบเนี้ยบางเพลงเนี่ยก็เพราะมากแล้วก็จะมีการขับร้องประสานเสียงแทรกเข้ามาในบางเพลงแต่ว่านี่เป็นการแข่งขันวงออเคสตราเพราะฉะนั้นจะไม่มีเสียงของการขับร้องประสานเสียงต้องการจะเน้นถึงวงดนตรีออเคสตราเท่านั้นในครั้งนี้วงที่บรรเลงเนี่ยนะท่านผู้ฟังก็เป็นวงเขาชื่อยาวหน่อยนะท่านผู้ฟัง Stan Law Monesco School of Music Symphony Orchestra เห็นไหมคือเขาเป็นวงแข่งขันนะเป็นโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ฟังโรงเรียนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่เขาทำวงนี้ขึ้นมาแล้วแข่งแล้วก็คอนดักเตอร์ในครั้งนี้ก็คืออันเทรชคูชทราบ้าแม้ชื่อยากจังนะท่านผู้ฟังเป็นลักษณะของยุโรปตะวันออกกันเนี่ยแล้วเขาก็แข่งขันในปี2015นานมาแล้วที่โปแลนด์ลองมาฟังดูท่านผู้ฟัง Polovtsian Dances ของโบโลดิน

เป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ฟังฟังกี่ทีก็เพราะบทเพลงนี้มันเป็นการเต้นรำแล้วก็เล่าเรื่องไปเป็นจังหวะจังหวะจังหวะบางเพลงเนี่ยก็เป็นเพลงที่คนชอบมากก็คือเพลงที่มีการร้องประสานเสียงแต่ในครั้งนี้เพลงนั้นไม่มีการขับร้องประสานเสียงนะท่านผู้ฟังอีกเพลงนึงที่จะให้ท่านผู้ฟังฟังเราเหลือเวลาประมาณ3นาทีเท่านั้นเองก็ให้ฟังเพลงเดิมนี่แหละท่านผู้ฟัง Polovtsian Dance แต่ครั้งนี้เป็นการเต้นรำเพียงเพลงเดียวในชุดเมื่อกี้เนี่ยเขาดึงออกมาแล้วก็เพลงนี้แหละเป็นเพลงที่คนชื่นชอบมากเลยก็เลยมีคนเอาไปเรียบเรียงเฉพาะเพลงนี้นะท่านผู้ฟังมันจะสั้นๆแต่ที่จริงเพลงนี้มันจะยาวมากมันจะต่อกันแต่เขาขอเอาเพลงนี้มาเท่านั้นก็คนที่เรียบเรียงในครั้งเนี้ยก็คือ Blumenfeldเขาก็ชื่นชอบในผลงานของโบโลดินมากเลยก็ขอเพลงนี้ของโบโลดินมาแล้วก็เรียบเรียงให้กับเปียโนบรรเลงท่านผู้ฟังเพราะว่าบลูมิงเฟลเนี่ยเขาเป็นนักเปียโนเขาก็เลยต้องการจะเรียบเรียงเขาบรรเลงเองเล่นเองนะท่านผู้ฟังคนนี้ก็เกิดในปี1863เสียชีวิต1931โอ้เรียบเรียงเอาไว้นานมากเลยแล้วทุกคนก็ชื่นชอบนะท่านผู้ฟังว่าที่บลูมิงเฟลเรียบเรียงเอาไว้เนี่ยโอ้มีความไพเราะมากมากเลยในครั้งนี้ก็จะเป็นการบรรเลงเปียโนของซิเปรียนเคซาริสจะบรรเลงเปียโนเพลงโพลอฟเชียนแดนให้ท่านผู้ฟังฟังและคุยกับดนตรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รู้จักมนุษย์จุฬาไหม
1: รู้จักสิคะผมอ่ะดูตั้งแต่เด็กที่เป็นยุคหินขับรถใช้เท้าวิ่งเองแล้วเลี้ยงไดโนเสาร์ไว้ในบ้านใช่ปะ
0: นั่นน่าจะเป็นมนุษย์เห็นฟลินสโตนนะที่พูดมาเนี่ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
2: โอ้ยไม่อยากจะเมารู้จักดีเลยวันก่อนหนูก็โดนแซงคิวอยู่ที่ตลาดพอหนูบอกเขาดีๆเขาก็หันกลับมาบอกหนูว่าขอแซงแค่นี้ไม่มีน้ำใจเอาซะเลยฉันน่ะเกิดก่อนเธอนะ
0: เท่าที่ฟังดูไม่น่าจะใช่มนุษย์จุฬาแหละคิดว่าเป็นมนุษย์ป้าต่างหากแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่มนุษย์ป้านะมนุษย์ลุงก็มี
3: เฮ้ยแล้วน้องล่ะรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
4: รู้จักนะซูเปอร์ฮีโร่ที่แต่งชุดหนังสีดำใส่หน้ากากมีผ้าคลุมอย่างเท
0: ่โอ้ยไม่น่าจะใช่นะที่พูดมาเนี่ยแบทแมนมนุษย์ค้างคาวหรือเปล่าเฮ้ยรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
5: รู้จักดีเลยวันก่อนมันเด้งมาหน้าฟีดเขาถ่ายวิดีโอได้เนี่ยนะลอยมาบนฟ้าลำใหญ่มากมีแสงวิบวับวิบวับวิบวับแล้วค่อยๆวับหายไป
0: โอ้ยเวียนหัวนั่นคงจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอีกแล้วนะ UFO ก็มาท้อใจแหละอ่ะเอาอีกสักคนหนึ่งน้องน้องนั่นแหละรู้จักมนุษย์จุฬาไหม
6: รู้จักสิคะมนุษย์จุฬาเป็นรายการวิทยุรายการเดียวที่จัดโดยนิสิตบนหน้าปัดวิทยุ
0: สุดยอดเลย
6: แล้วเป็นพื้นที่ส่งต่อทุกเรื่องราวของชาวจุฬาผ่านเสียง
0: ฟังแล้วหัวใจฟู
6: เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเล่ามุมมองต่างๆสู่แรงบันดาลใจใหม่ๆและที่สำคัญนะคะรายการนี้จัดโดยนิสิตจุฬาเพื่อคนจุฬาค่ะ
0: โอ้โหชื่นใจขึ้นมาหน่อยอย่าลืมติดตามรายการมนุษย์จุฬาทุกวันเสาร์บ่าย2ทาง FM 101.5 MHz หรือผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus หรือจะแวะไปส่องน้องๆนิสิตได้ที่แฟนเพจ Facebook มนุษย์จุฬารู้จักกันแล้วนะ
7: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต์เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนและเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
8: ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อปลุกจิตวิญญาณความเป็นนักคิดอย่างมีสติตามรอยปราชญ์และโบราณอาจารย์ในอดีตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศสร้างสรรค์โดยสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการ

0: และความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะวันนี้รายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศมาพบกันกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เมื่อวานนี้ประสบกรณิกรไทยนะคะก็ได้ไปเฝ้ากราบถวายบังคมลาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชกิจจาได้ความโศกาดูนะคะและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือล้นพ้นที่จะประมาณได้อาจารย์กนิกาเองก็เฝ้ากราบถวายบังคมลาอยู่ริมฟุตบาทท่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งผู้บริหารคณาจารย์และนิสิตจุฬารวมทั้งเรียนสาธิตนะคะใหญ่น้อยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่มากอาทิตย์นี้เนี่ยเราจึงพูดอะไรไม่ได้คุยอะไรกันไม่ได้มากนะคะก็เฝ้าแต่ดูโทรทัศน์เฝ้าแต่ดูทาง Facebook นะคะผู้คนก็ไลน์มาแจ้งข่าวสารเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแล้วก็อดเสียใจเสียดายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทำไมความรักของประสบนิการของพระองค์เนี่ยก็ช่างยิ่งใหญ่มากมายนะคะเสียดายแล้วก็คิดถึงอย่างยิ่งอันนี้ขอประทานโทษท่านผู้ฟังนะคะว่าบางทีก็กล่าวเป็นคำสามัญอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเวลาไปอ่านใน Facebook เนี่ยทั้งหลายอยากจะ copy คำที่กราบถวายบังคมลาพระองค์พานะคะขออนุญาตขานพระนามว่าพระองค์พาเพราะว่าคำว่าพระองค์พาเนี่ยก็จะติดอยู่ในหัวใจประสบนิกรไทยมา47ปีแล้วนะคะสำหรับผู้คนที่อายุ40 50 60ขึ้นไปเนี่ยก็จะรักพระองค์พานะถ้าพูดภาษาสามัญก็เห็นมาตั้งแต่ต้นแต่ออกเห็นมาตั้งแต่ยังทรงพระยาวนะคะเห็นพระพรานามัยที่จะเดินเติบโตเพิ่มพูนขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วอยู่ๆก็เหมือนฟ้ามาฟาดกลางหัวใจของประสบนิกรไทยเปิด Facebook เถอะค่ะช่วงนี้นะคะทุกคนไม่มีใครที่ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้ด้วยความโศกเศร้าอาดูลเลยนะแม้แต่จะเป็นกวีหรือเปล่าไม่ทราบท่านใช้ชื่อว่าเพลงผ้าอรภาพนะคะแล้วก็แต่งกลอนอยู่ในโซเชียลมีเดียนะท่านก็คงแต่งกลอนบทนี้ทั้งน้ำตาก็อยากจะขออนุญาตนำกลอนของท่านเนี่ยนะคะเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังนะได้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันนะร่วมมีความรู้สึกเดียวกันว่าฟ้ากลับฟ้าอิคราแล้วพระผู้เป็นดวงแก้วของปวงข้ารู้ทั้งรู้สักวันต้องกราบลาแต่ก็ยังถิ่นว่าจะขาดใจก็รับรู้ว่าพระองค์ทรงประชวรรู้ประมวลแพทย์ใกล้ชิดวินิจฉัยแต่ถึงวันที่พระองค์ทรงจากไกลปานหทัยจะดับดิ้นสิ้นฤดีนิ่งประนมก้มกราบพิลาบรำพูดย้ำๆทะขึ้นแล้วแก้วเกสีสารทิศสุดอาดูลปูนทวีประชาชีน้อมส่งพระองค์พาคำว่าพระองค์พาคือเป็นคำที่ประสบกรณิกรไทยเนี่ยนะคะขานพระนามกันทั่วนะการขานพระนามนั้นขานด้วยความรักด้วยความศรัทธาด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงทำให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะตรงนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะพระองค์ร่างพระสรีระ

ของพระองค์ก็ทอดอยู่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาคุณผู้ฟังก็ได้ยินแล้วก็ได้รับรู้ประวัติศาสตร์ของคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยามาแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้รับทราบว่าเรื่องราวของพระที่นั่งเนี่ยนะมาจากไหนอย่างไรเนี่ยก็โปรดติดตามข่าวสารนะคะแล้วก็รับรู้คร่าวๆว่าพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะในประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะการเชื่อมก็เชื่อมด้วยมุกกระสันมีหลังคาทรงไทยลด3ชั้นนะคะบางทีเราใช้ภาษาสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนเวลาดูภาพพระที่นั่งพิมานรัตยาก็เหมือนกับมีหลังคา3ชั้นซ้อนกันอยู่นะคะภาษาสถาปัตยกรรมไทยก็บอกว่ามีหลังคาทรงไทยลด3ชั้นพระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยยังเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงบางพระองค์นะเช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรเคยใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดีทัตทิปดินทรสมเด็จพระศรีสรินทราบรมราชเทวีพระมนุษยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7ครับบัดนี้ที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะก็มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิรินธรขอโทษครับกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ทอดพระวรกายอยู่ณพิมานรัตยาแห่งนี้ขอประทานโทษที่วันนี้นะคะผู้จัดรายการเจตนิกาเนี่ยจะพูดประดับประเดิดนะคะเพราะว่าการที่พูดเรื่องนี้เนี่ยนะไม่ว่าใครก็คงจะทับใจยากจริงๆนะคะแล้วเมื่ออ่านเปิดไปเนี่ยนะคะใน Facebook เนี่ยมีใครต่อใครเนี่ยต่างก็แต่งร้อยกรองจากหัวใจนะคะแสดงความอะไรรักแสดงความเสียดายอย่างสุดซึ้งนะคะก็จะอ่านบทร้อยกรองของคุณชมัยกรขอโทษค่ะชมัยพรแสงกระจ่างศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2557ที่ท่านแต่งไว้เมื่อวันที่12มิถุนายนหลังจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเนี่ยแถลงการของสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระองค์นะคะคุณชมัยพรเนี่ยเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์แต่คราวนี้ท่านไม่ได้แต่งกลอนนะหรือแต่งฉันแต่ท่านจะแต่งร่ายเป็นร่ายสุภาพแล้วท่านก็บอกว่าอธิบายด้วยนะว่าบางคนเนี่ยนะแม้แต่คนสมัยใหม่หรือเด็กสมัยใหม่หรือพวกเราเนี่ยก็ไม่รู้จักหรอกว่าคำร่ายสุภาพเนี่ยมันคืออะไรอาจารย์ชัยพรก็บอกว่าร่ายสุภาพเนี่ยนะบทหนึ่งนะคะบทหนึ่งนะคะอย่างน้อย5วรรคบทหนึ่งอย่างน้อย5วรรควรรคละ5คำฟังยากไหมคะรับสัมผัสคำที่1ถึง3แล้วก็จบด้วยโครง2สุภาพนะคะอาจารย์กนิกาก็พยายามจะอ่านตามที่ท่านแบ่งเอาไว้ดังนี้ก็รู้เลยว่าขณะที่คุณชมัยพรกำลังแต่งเนี่ยท่านรู้คงแต่งทั้งน้ำตาที่ไหลรินแหละนะคะท่านบอกว่าสะท้อนในอกนักทั้งรักทั้งอาลัยไม่อาจประเมินได้ไม่อาจประมาณเป็นรู้แต่เย็นเยียบอกตระหนกทั้งที่รู้น้ำตาพรูทั้งรับรอบตัวอับหมดแสง

0: เคยมีแรงก็ลดเคยใสสดก็สาซึ้งในค่าในคุณซึ้งในอุ่นในอกยกขึ้นทำใจยกในออกมาปลอบรอบรายล้วนหม่นเศร้าชิ้นเสียงซึ่งหยอกเย้าอัดแล้วดวงใจราษฎรกินใจมากนะคะแล้วก็ซาบซึ้งมากคำว่าสิ้นเสียงขึ้นหยอกเย้าแปลว่าแสดงครับอุปนิสัยของพระองค์ภานะพระองค์เนี่ยเป็นคนที่ทรงเป็นผู้ที่ทรงร่าเริงแจ่มใสตลอดเวลาเมื่อพูดกับใครๆก็ทรงหยอกเย้าโดยเฉพาะผู้ที่สนิทสนมเนี่ยนะคะแล้วอ่านเฟซบุ๊กของพี่ดีนิติพงษ์ต่อหน้านะพี่ดีก็เล่าทั้งน้ำตาเลยว่าพระองค์ก็ทรงหยอกเย้าเพราะว่าพี่ดีบอกว่าเวลาที่เข้าเฝ้าหรือเคยร่วมเสวยกับพระองค์ท่านเนี่ยนะคะพระองค์ท่านพี่ดีก็เกรงอ่ะนั่งเกรงนะบอกว่าคือเกรงกลัวนะคะพระองค์พาก็รับสั่งว่าอุ้ยนั่งไม่ต้องมาเกรงอกเกรงใจอะไรหรอกนะคะให้ตามสบายพี่ดีก็กลับคุมตัวบอกว่าไม่ได้หรอกทำอะไรที่ผิดพลาดประการใดเดี๋ยวก็จะถูกตัดหัวพี่ดีก็พูดอย่างนี้พระองค์พาก็ส่งพระสวนแล้วก็บอกว่าก็ไม่รู้จะเอาหัวพี่ดีไปทำอะไรเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นนะคะพี่ดีก็เล่าทั้งตาเหมือนกันเพราะนั้นคำของคุณชมัยพรที่บอกว่าสิ้นเสียงซึ่งหยอกเย้าอับแล้วดวงใจราษฎรนะคะแล้วก็เป็นแบบที่ว่านะคะแล้วมีใครก็ไม่ทราบไม่ได้เปิดเผยชื่อนะคะก็ลง Facebook ลงพระฉายาลักษณ์แล้วก็จั่วหัว Facebook ว่า4บรรทัดที่ทั้งประเทศจำได้ทั้งที่ไม่รู้ชื่อคนแต่งก็ไม่ทราบจริงๆนะคะใบแต่งก็ไม่ทราบแต่แทนหัวใจของคนไทยทั้งปวงนะคะบอกว่าพระเสด็จจากฟ้ามาโปรดเมืองทุกหัวใจจึงฟุ้งเฟื่องเหมือนอยู่สวรรค์เพียงวูบเดียววับหายไม่ถึงนิรันดร์แต่พระคุณจะเฉิดฉันอนันตกาลคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะคำว่าแต่พระคุณจะเฉิดฉันอนันตกาลนะพระคุณที่เฉิดฉันเนี่ยเราก็ดูโทรทัศน์รวมการธุรกิจนะคะหลายช่องก็นำพระกรณียกิจพระจริยวัตรที่งดงามของพระองค์ท่านมาออกอากาศนะคะเชื่อเถอะพระคุณที่เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่สื่อสารมวลชนมาออกอากาศเนี่ยก็ไม่หมดไม่สิ้นหรอกนะคะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ใครก็ไม่ทราบไม่มีชื่อนะคะบอกว่าแต่พระคุณจะเฉิดฉายนิรันดร์กาลนะคะแล้วก็อีกบทหนึ่งเนี่ยคุณจิรนันท์พิชปรีชานะคะคุณจิรนันท์พิชปรีชาเนี่ยก็แต่งกลอนร้อยกลองได้เลาะงดงามเหลือเกินนะคะคุณจิรนันท์เขียนว่ากล่อมนิทราเมฆสวรรค์ปัญจถอนเทพร่ายพรเชิญประทับกลับแดนสวงแผ่นดินหม่นกล่นวิโยคโศกล้นสูงตาไหลร่วงหลังฝนชนละทรพิมานรัตยาองค์พาสถิตร้อยลิขิตความรักเป็นอักษรสักการะพระมิ่งขวัญ นิรันดรส่งเสด็จสู่อ้อมพระกรพระอัยกาศมีคำราชาศัพท์ขึ้นมาอีกคำหนึ่งว่าพระอัยกาศนะตอนนี้พระอัยกาศเนี่ยเสด็จสวยสวรรค์สองพระองค์คือบัตรสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และส่วนพระพันปีหลวงบัตรนี้พระองค์เสด็จสู่อ้อมพระกรพระอัยกาศเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่รู้จักกันนะคะทีนี้รายการของเราเนี่ยก็จะหมดแล้วขออนุญาตอ่านโครงสี่สุภาพบทหนึ่งนะคะ ของสถาบันสุนทรภู่นะคะผู้แต่งคือนายชมพรเพชรอนันต์กุลเป็นผู้ร้อยกรองนะคะขออ่านเป็นบทสุดท้ายไม่ทราบว่าจนจะหมดเวลาหรือยังนะคะบอกว่าขึ้นหัวข้อว่าสถิตในดวงใจนิรันดร์แสงเพชรส่องพบแผ้วเพ็ญบุญฉายพระกรุณาคุณครอบล่า11มิถุนาหนุนเนื่องโลกโศกแกลันพระเสด็จสู่ฟ้าราดรู้อาลัยนะคะแล้วสุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆนะคะเอาสุดท้ายจริงๆว่าก็จากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยนะคะคุณนพรัตน์รัตนวิชัยเป็นคนร้อยกรองขออ่านที่เจอะนะคะแล้วก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะด้วยความระลึกถึงสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ตอนบทนี้สุดท้ายทิ้งว่ามองฟ้าก็ฟ้ารั่วพิษมัวทะมึนเมืองมองดาวก็ร้าวเรืองทุมมะคลุ้มชอุ่มฝนทุมนี่คือเมฆนะคะเมฆหมอกนะคะมองไม้ก็ใบล่องนิระห้องหทัยชนมองพักก็โมมนนิมลักษณ์พระหลักชัยมองคลื่นทะเลคลั่งปะทะฝั่งประวัติใจมองล่าประชาไทยบ่มีฟื้นสะอื้นขวัญร่างพัดนิวัตฟ้าทิพยาดุสิตสันร่างคุณอเนกอนันต์นรซึ้งจะพึ่งพาพึ่งพาคำว่าพานี่มันอยู่ในวงเล็บเป็นพอสมพอสาระนะคะขวัญเอ่ยพระขวัญชาติจะนิราชนิรันดร์ลาขวัญกุลพระบุตรยาจะสถิตอาไทยเป็นคำกลอนจากสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยวันนี้รายการพระนักศึกษาพัฒนาประเทศลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงวิถีไทยพัฒนศึกษา
2: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เปสนชอบผลอาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะด้วยนะครับให้ไปประชุมวิชาการนะครับที่ NIE นะครับหรือว่า National Institute of Education นะครับที่สิงคโปร์นะครับซึ่งหัวข้อในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ครับก็คือเขาใช้คำว่าเหมือนกับทำยังไงเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยมีความเจริญงอกงามนะครับเขาใช้คำว่าเหมือนกับ flourishing นะครับก็คือแบบเบิกบานเจริญงอกงามเต็มที่เต็มศักยภาพอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในตอนแรกอะครับเขาก็เหมือนกับมีการมาถกเถียงกันนะครับเรื่องของเนี่ยไอ้ความเจริญงอกงามหรือความสำเร็จเนี่ยมีความหมายอย่างไรก็มีนักวิชาการหลายคนมาให้ความเห็นนะครับทั้งสอดคล้องกันไม่สอดคล้องกันยังไงแต่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนกับเชิงค่อนข้างเป็นเทคนิคนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับผมก็คือช่วงการประชุมตรงกลางๆนะครับก็คือคำถามอะณตอนที่ประชุมก็คือว่าทำยังไงเนี่ยเหมือนกับให้เด็กเนี่ย อยู่ในระบบโรงเรียนแล้วเหมือนกับเต็มศักยภาพหรือว่ามีความเจริญงอกงามได้นะครับซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วตัวผลหรือตัว finding ที่อยู่ในการประชุมอ่ะมันก็สอดคล้องกับงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของผมด้วยนะครับก็คือว่าซึ่งแต่ก่อนนะครับในอดีตอ่ะเราเหมือนกับมีความเชื่อเรื่องของแรงจูงใจภายในกับภายนอกนะครับแรงจูงใจภายในเนี่ยเราก็มองว่ามันเกิดจากความรักที่จะทำสิ่งใดบางอย่างเนี่ยจากข้างในเลยอ่ะมีความสนุกความสนใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราก็มองว่าคนที่จะเรียนเก่งในอดีตนะครับต้องเป็นคนที่สนใจเรียนมีความสนใจในศาสตร์อันใดอันหนึ่งเนี่ยเป็นพิเศษอะไรแบบนี้นะครับเช่นดาราศาสตร์หรืออะไรแบบนี้นะครับเราก็รักในการเรียนมากๆแล้วก็มองว่าคนที่มีแรงจูงใจภายในมากๆเนี่ยจะประสบความสำเร็จขณะที่อีกฝั่งหนึ่งอะครับก็คือเป็นแรงจูงใจภายนอกหรือว่าเป็น external นะครับ motivation เนี่ยนะครับแรงจูงใจภายนอกเนี่ยมันก็คือการเรื่องของการให้รางวัลหรือการลงโทษเช่นถ้า

เรียนได้เกรด4เดี๋ยวให้รางวัลนะหรือว่าถ้าเรียนไม่ได้เท่านั้นเท่านี้จะริบของบางอย่างอะไรแบบนี้ครับซึ่งแรงจูงใจภายนอกเนี่ยมันก็ถูกเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่เหมือนกับมีความขึ้นขึ้นลงลงไม่คงที่นะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นก็มีการทดลองกับพวกสัตว์ใช่ไหมครับในการให้รางวัลพอเขาก็บอกว่าสมมุติว่าพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยพอสัตว์เดาได้ว่าจะได้รางวัลเมื่อไหร่ก็จะเกิดพฤติกรรมนั้นพอรู้ว่าจะไม่ได้รางวัลแล้วพฤติกรรมก็หยุดไปซึ่งเราก็มองว่าในอดีตเนี่ยเราก็มองว่าแรงจูงใจภายในเนี่ยมันดีแรงจูงใจภายนอกเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมขึ้นขึ้นลงลงนะครับไม่คงเส้นคงวาแต่ว่าในการประชุมครั้งนี้นะครับแล้วก็งานของผมเองเนี่ยก็พูดว่าจริงๆแล้วอ่ะในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะครับมันหาคนที่มีแบบแรงจูงใจภายในอ่ะหรือมีความอัจฉริยะความแบบพิเศษที่สนใจเรื่องนั้นมากๆสนุกแล้วก็สนใจจากแบบเบื้องลึกของหัวใจอย่างเงี้ยครับยากแล้วในพื้นฐานของสิงคโปร์เองอ่ะครับเขาก็บอกว่าตัวคนนะครับที่เขาต้องการเขาก็ต้องการคนที่เหมือนกับเป็นนักวิชาการใช่ไหมครับที่สนใจเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งจริงๆแต่เขาบอกคนส่วนใหญ่ที่เขาต้องการอ่ะมันคือคนที่ต้องเอาไปทำงานดังนั้นน่ะมันก็หาได้ยากที่เหมือนกับคนที่บอกว่าฉันมีแรงจูงใจภายในที่ฉันจะตั้งใจเรียนเพื่อออกไปเป็นพนักงานออฟฟิศอะไรแบบนี้ครับหรือออกไปทำธุรกิจส่วนตัวฉันรักในการทำธุรกิจส่วนตัวมากๆฉันเลยตั้งใจเรียนอย่างเงี้ยครับมันหาไม่ได้อ่ะในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะครับก็เลยมีการพูดถึงจุดกึ่งกลางระหว่างแรงจูงใจภายในกับภายนอกก็คือเรื่องของ identify regulation นะครับในรายละเอียดเนี่ยมันสิ่งที่พูดนะครับมันมาจากทฤษฎี self determination theory นะครับหรือ SDT ของ DC Ryan นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ไปลองค้นหาเพิ่มเติมได้แต่จุดกึ่งกลางเนี่ยครับมันคือเรื่องของ identify regulation ซึ่งเขามองว่าในโลกแห่งความเป็นจริงอะครับคนอะบางคนอะเขาเรียนได้ดีหรือเขาตั้งใจเรียนเพราะเขามีเป้าหมายบางอย่างในอนาคตยกตัวอย่างเช่นเขาอยากชอบอะสมมุติเขาอยากเป็นนักบินเขาชอบเครื่องบินเขาชอบการได้เดินทางไปต่างประเทศเขาชอบตารางเวลาที่เหมือนกับมีความยืดหยุ่นไม่ต้องทำงานทุกวันอะไรแบบนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันคือเป้าหมายของฉันการที่ฉันจะเป็นนักบินหรือการที่ฉันจะสอบแข่งขันได้อะฉันต้องตั้งใจเรียนนะอันนี้ครับมันคือ identify regulation คือคุณมีเป้าหมายอะแล้วคุณก็มองไปข้างหน้าซึ่งเป้าหมายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มันคือการผสมกันระหว่างแรงจูงใจภายในกับภายนอกก็คือฉันชอบสมมติฉันชอบเครื่องบินฉันชอบแรงจูงใจภายนอกก็คือเรื่องของเงินที่ได้การได้ไปเที่ยวอะไรแบบนี้นะครับการได้ไปในหลายๆเมืองซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เหมือนกับครูเนี่ยอันนี้มันเป็นการประชุมของครูนะครับเขาก็บอกว่าครูเนี่ยต้องสนับสนุนให้เด็กเนี่ย เกิดไอตัว identify regulation เนี่ยขึ้นมาให้ได้แต่ว่าตัวแกลในการประชุมครั้งนี้เขาก็บอกไว้ว่าจริงๆแล้วอ่ะผู้ปกครองเนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับซึ่งในส่วนของครูเนี่ยเขามองว่าต้องเอาตัวเด็กอ่ะครับเป็นตัวตั้งว่าสมมุติเด็กคนนี้คำถามคือเด็กคนนี้ชอบอะไรแล้วเขาอยากเป็นอะไรสมมุติเขาอยากเป็นเกมเมอร์อย่างเงี้ยนะครับเขาอยากชอบเล่นเกมครูอ่ะจะต้องทำยังไงก็ได้ที่จะเหมือนกับให้เด็กคนนี้เห็นว่าสิ่งที่เขาเรียนอยู่อ่ะมันจะส่งผลให้เขาเหมือนกับมีแต้มต่อในการเป็นเกมเมอร์ที่เก่งกว่าคนอื่นอย่างไรเป็นเกมเมอร์ที่จะประสบความสำเร็จกับคนอื่นอย่างไรเขาบอกว่าเมื่อครูชี้ให้เห็นตรงนี้ได้เด็กจะเกิดตัว identify regulation ก็คือฉันมีเป้าหมายฉันรู้แล้วว่าฉันไม่ได้เหมือนกับหลงไหลในการเรียนแต่การเรียนเนี้ยมันจะมีประโยชน์มากๆกับสิ่งที่ฉันหลงไหลในอนาคตนะครับแต่ว่าในส่วนของอย่างที่กล่าวไปอ่ะครับว่าผู้ปกครองก็ไม่ได้เข้าประชุมครั้งนี้เขาบอกจริงๆแล้วผู้ปกครองเนี่ยก็มีส่วนมากๆในการที่จะทำให้เกิดไอตัว identify regulation เนี่ยกับเด็กขึ้นมาก็ต้องมองตัวเด็กอ่ะเป็นที่ตั้งอ่ะเขาอยากเป็นอะไรเขาอยากเป็นศิลปินเขาอยากเป็นอะไรแบบนี้ครับแล้วจริงๆผู้ปกครองโรงเรียนมันก็มีหลายแนวหลายแบบใช่ไหมครับถ้าผู้ปกครองต้องการให้เด็กเนี่ยเกิดอะไรอ่ะความเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่เนี่ยเกิดไอความเบิกบานอะไรที่เขาพูดถึงเนี่ยนะครับก็ต้องสนับสนุนให้เด็กเนี่ยเห็นว่า

0: สิ่งที่ผู้ปกครองสนับสนุนสิ่งที่ผู้ปกครองส่งไปเนี่ยมันจะส่งผลดียังไงให้เขาเป็นสิ่งที่เขาอยากเป็นนักดนตรีที่เก่งกว่าคนอื่นเป็นนักกีฬาที่เก่งกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยเป้าหมายของเขาเนี่ยอย่างไรอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องเขาก็บอกว่าจะทำให้เด็กถึงอะไรอะความสามารถหรือ full potential ของเขาเนี่ยได้ด้วยสิ่งนี้นะครับซึ่งสิงคโปร์ก็มองว่าเขาอยากให้ทุกคนอะถึงจุดที่เก่งที่สุดในตัวของคุณเองไม่ว่าคุณจะเก่งด้านไหนอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่พูดกันมาแต่ว่าข้อที่ควรระมัดระวังอันหนึ่งนะครับก็คือว่าอย่าใช้เป็นพลังบวกเชิงลบนะครับเช่นการที่แบบบอกว่าถ้าเธออยากเป็นอะไรอ่ะนักบินใช่ไหมถ้าเธอไม่เรียนเนี่ยเธอจะต้องไปขัดรองเท้านะอะไรแบบนี้ครับก็บอกอันเนี้ยไม่ควรใช้สิ่งที่ผู้ปกครองควรคือต้องบอกว่าอย่างเดิมก็คือการศึกษาเนี่ยที่ฉันส่งเธอไปเนี่ยจะทำให้เธอถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไรอย่าไปบอกว่าถ้าเธอไม่เรียนอ่ะเธอจะลำบากนะอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดกันนะครับว่าอย่าใช้แล้วก็สิ่งที่ไม่ควรที่สุดก็อย่างเรื่องของแรงจูงใจภายนอกนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าอยากจะเหมือนกับให้อะไรสักอย่างครับควรดูเรื่องของบริบทบาทหรือหน้าที่เป็นสำคัญเช่นบอกอ่ะเนี่ยลูกก็อะไรอ่ะต้องไปเรียนแล้วเรื่องมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางถ้าอยากมียานพาหนะที่เหมาะสมกับบทบาท อะไรสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ตอนนี้ครับก็มาพิจารณากันได้แต่อย่าให้เป็นเหมือนกับรางวัลบอกเฮ้ยเนี่ยลูกถ้าสอบติดมหาวิทยาลัยนี้ได้แล้วเดี๋ยวคุณแม่ซื้อรถให้เลยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็งดได้ก็งดนะครับแล้วก็มาสนใจเรื่องของแรงจูงใจตัว identify regulation หรือแรงจูงใจตรงกลางซะจะดีกว่านะครับทีนี้พูดไปถึงเชื่อมโยงถึงงานผมนะครับก็อย่างที่กล่าวไปว่างานปริญญาเอกผมนะครับสนใจเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จทางการศึกษาของเด็กไร้สัญชาตินะครับที่จังหวัดที่แม่สอดนะครับจังหวัดตากสิ่งที่มีความสอดคล้องกันก็คือ เด็กที่เขาประสบความสำเร็จนะครับมักจะมีแรงจูงใจที่เรียกว่า identify regulation เนี่ยครับคื เขามีเป้าหมายบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเด็กเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาต้องเรียนเก่งเพราะว่าเขาต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยลำบากแล้วก็ส่งเขามาเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือความเกรงใจความรู้สึกพ่อแม่มีบุญคุณหรือบางคนก็บอกว่าเนี่ยเขาเห็นตัวอย่างของครูที่เคยเป็นเด็กที่อพยพมาเนี่ยแล้วก็เรียนถึงระดับปริญญาตรีแล้วก็เหมือนกับมีพฤติกรรมดีได้รับการเปลี่ยนสถานะมาเป็นคนไทยอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็กลับมาเป็นครูเขาก็มองว่าถ้าสมมติว่าเขาเรียนดีแบบนั้นเขากลับมาเป็นครูแล้วเขาก็จะได้เรื่องของการได้เป็นสิทธิ์ข้าราชการใช่ไหมครับดูแลพ่อแม่มีงานทำที่มั่นคงแบบนี้อันนี้มันก็คือเรื่องของความเกรงใจความรู้สึกผิดแล้วก็คุณค่าต่อเป้าหมายของตนเองหรือว่าค่านิยมส่วนบุคคลซึ่งอันนี้มันไม่ใช่แรงจูงใจภายในแล้วมันก็ไม่ใช่แรงจูงใจภายนอกซะทีเดียวแต่มันคือแรงจูงใจกลางที่บอกได้ว่าฉันต้องตั้งใจเรียนนะเพราะว่าพ่อแม่ส่งลำบากส่งฉันมาฉันต้องตั้งใจเรียนนะเพราะว่าฉันไม่อยากลำบากเหมือนกับที่พ่อแม่ประสบฉันต้องตั้งใจเรียนนะเพราะฉันอยากจะเป็นข้าราชการได้รับสิทธิ์กลับมาเป็นครูให้พ่อแม่ได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเขาก็เลยมองว่าณตอนนี้สิ่งที่สำคัญมากๆในเรื่องของประเด็นแรงจูงใจก็คือแรงจูงใจกลางหรือว่า identify regulation ที่จะทำให้เด็กเนี่ยประสบความสำเร็จในการเรียนดังนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองพ่อแม่อะไรแบบนี้นะครับคนที่เกี่ยวข้องอ่ะที่จะต้องทำให้เด็กเห็นว่าการศึกษาหรือสิ่งที่ส่งให้เขาไปเรียนเนี่ยโรงเรียนอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะตอบเป้าหมายที่เด็กคนนี้เขาอยากเป็นในอนาคตได้อย่างไรเขาอยากเป็นอะไรอะอาชีพอะไรเขาอยากมีบางคนเดี๋ยวนี้เด็กชอบพูดเรื่องของไลฟ์สไตล์ใช่ไหมครับบางคนก็จะบอกว่าฉันไม่อยากมีไลฟ์สไตล์แบบทำงานตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นฉันอยากมีอิสระอย่างเงี้ยอันเนี้ยพ่อแม่ก็ต้องตอบให้ได้ว่าหรือครูก็ต้องตอบให้ได้ว่าโอเคคุณอยากมีไลฟ์สไตล์แบบนั้นอะการศึกษาจะช่วยคุณยังไงให้คุณมีไลฟ์สไตล์แบบนั้นได้นะครับก็จะทำให้เด็กเนี่ยตั้งใจเรียนอยู่ในระบบแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเรียนมากกว่าเรื่องของการให้รางวัลภายนอกใช่ไหมครับแต่ว่า ถ้าสมมติเราเจอแบบเป็นเด็กอัจฉริยะเด็กพิเศษที่แบบสนใจจริงๆอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจภายในที่ก็ต้องสนับสนุนไปแต่ว่าก็ต้องบอกว่าแรงจูงใจภายในที่เกิดจากที่มีความรักในการเรียนมากๆเนี่ยอันเนี้ยในปัจจุบันก็หายากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ติดตามรายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้

0: คัดสรรสาระสร้างสรรค์โดยนักคิดนักวิจารณ์นักวิจัยมาร่วมสนทนากันในรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะจากรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดนะคะแล้วก็อยู่กับดิฉันค่ะอาจารย์แป้งอาจารย์ศราสามีพักจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้ก็จะเรียกได้ว่าเป็นพี่แป้งนะคะเพราะวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่อายุใกล้กันมากๆนะคะก็คือเป็นชื่อคุณณัฐเดชแม่นปืนค่ะเป้าหรือว่าเป็นนักศึกษาหลักสูตรนิสิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษจุฬาลงกรณ์นะคะชั้นปีที่2ค่ะเราน่าจะอายุห่างกันขอนับนิ้วแป๊บนึงนะคะประมาณ20ปีเองนะคะก็เป็นนิสิตปี2ที่จุฬานะคะอายุ19ปีค่ะประวัติน่าสนใจมากๆค่ะคือมีความสนใจในศิลปะและการใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคมไทยแล้วก็มุ่งมั่นที่จะผสานองค์ความรู้ในหลากหลายแขนงให้เข้ากับมุมมองทางศิลปะเพื่อออกแบบแนวทางใหม่ๆในการพัฒนาประเทศค่ะแล้วก็ยกระดับการตระหนักรู้ทางสังคมซึ่งวันนี้ก็น่าสนใจมากอยากจะมาฟังกับมุมมองของน้องเปานะคะที่บอกว่าเราอยู่อายุใกล้กันนะคะอาจจะต่างกันแค่ครึ่งชีวิตของน้องเปาที่ต้องอยู่ไปอีกเท่านึงนะคะแต่เราจะเท่ากับพี่แป้งนะคะในวันนี้ค่ะก็วันนี้น้องเปาบอกว่าจะมาพูดเรื่องการรู้จักตัวเองนะคะเพื่อการพัฒนาตัวเอง
2: ครับผม
1: ไม่แน่ใจว่าน้องเปาอยากจะเริ่มตรงไหนแต่ว่าถ้าเป็นคำถามที่พี่มีตอนนี้ก็คืออยากจะถามว่าเพราะอะไรเหมือนสำหรับคนนอกฟังแล้วก็ให้ประวัติมันเริ่มมาจากเราเรียนนิติศาสตร์นะซึ่งศาสตร์ที่ดูก็ออกเป็นในเชิงของข้อความที่แตกต่างกันในเชิงศิลปะที่น้องพยายามจะสื่อในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่าแล้วก็เราจะนำศิลปะหรือการแสดงออกเหล่านี้นะคะมาพัฒนาประเทศได้ด้วยมันเป็นไปในรูปแบบไหนทิศทางไหนแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงไปกับสิ่งที่น้องเปาอยากจะบอกว่าเราเข้าใจตัวเองด้วยผ่านการที่เราค้นพบความสนใจแล้วก็เรียนทางด้านนิติศาสตร์ค่ะ
2: นิติศาสตร์โอเคครับ ก็คือต้องเริ่มบอกมาก่อนเลยว่าคือผมเป็นคนที่ชอบวาดรูปมากชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กแล้วครับ แล้วก็แต่ว่ามันก็เข้ามาในจุดที่ว่าเรียกว่าไงพอคือผมเชื่อเป็นคนเชื่อว่าคนเรามีลิมิเตชันแค่2อย่างก็คือตัวเองกับกฎหมายเรื่องมองว่าถ้าผมจะทำสักอย่างนึงก็คือผมเชื่อในตัวเองแล้วก็สิ่งที่ผมต้องดูอย่างก็คือเรื่องของกฎหมายเพราะฉะนั้นเลือกที่มาเรียนกฎหมายใช่แล้วผมมองว่าการที่ผมเป็นคนที่ชอบศิลปะเนี่ยคือผมเห็นความเจ๋งความว้าวในของทุกศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วความที่ว่าตอนนั้นผมมาแตะกฎหมายพอดีแล้วผมเห็นถึงความเป็นสตรัคเจอร์ความเป็นแบบว่าแต่ละบับมีความเชื่อมโยงกันในของกฎหมายข้างฟ้านี่นะครับตอนที่ผมเริ่มสนใจกฎหมายจริงๆใช
1: ่โอ้ค่ะคือแปลความนะคะคือน้องต้องการจะบอกว่าเราค้นพบว่าในมุมมองของน้องณวันนี้เชื่อว่าข้อจำกัดของมนุษย์เราอยู่ที่ตัวเราเองกับอยู่ที่กฎหมายคือหมายความว่าเหมือนอยู่ที่ตัวเองกับอยู่กฎหมายด้านนอกเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าถ้าข้อจำกัดที่ตัวเราเองมันอาจจะเป็นอะไรที่เราจะต้องค้นหาไปเรื่อยๆดังนั้นเราอยากจะไปศึกษาอะไรบางอย่างที่เป็นข้อจำกัดในกฎหมายหรือเปล่าแล้วก็ผนวกไปกับว่าสิ่งที่น้องเป้าบอกว่าพอมามองตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเราถนัดทางด้านศิลปะวาดรูปแล้วพอไปมองในเชิงของซึ่งมันอาจจะมีโครงสร้างอะไรบางอย่างเนาะแต่พอเราไปมองในเรื่องของการทำความเข้าใจกฎหมายมันก็มีโครงสร้างอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นสิ่งที่เราถนัดด้วยคล้ายๆกับว่าข้อจำกัดทั้งตัวเองและกฎหมายมันเชื่อมกันอะไรบางอย่างเนาะ
2: มันมีบางส่วนที่มันเชื่อมกันบางอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วที่เรียนกฎหมายมันก็คือเหมือนเป็นการที่มันจะมีความสามารถหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมาก็คือการอ่านสิ

0: ที่ไม่ได้เขียน
1: โอเคการอ่านอะไรบางอย่างที่มันแบบบอกเป็นในอะไรที่เขาบอกว่า
0: ใช่
1: ที่มันไม่ได้พูดแต่แบบเขาหมายความอย่างนั้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคค่ะซึ่งมันเหมือนกับการแปลความศิลปะในบางชิ้นใช่ไหม
0: ในบางส่วนได้ครับถูกต้อง
1: ค่ะงั้นเราเริ่มจากตรงที่ว่าอันนี้จะต่อยอดอย่างเยี่ยมเลยค่ะจากสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่แล้วที่ทางรายการเราพูดในเรื่องของการที่เราจะต้องมาดูแลตัวเองจากภายในแล้วก็เข้าใจตัวเองเข้าใจว่ากิฟต์ตัวเองเป็นยังไงซึ่งถ้ามาเชื่อมโยงน้องเปาบอกว่าน้องค้นพบมาเลยว่าตัวเองอ่ะชอบทางด้านศิลปะมากๆนะคะใช้แบบขึ้นเสียงสูงวันที่น้องใช้นะคะคือชอบมากๆค่ะแล้ววิธีการค้นพบหรือทำให้ทักษะเนี่ยเติบโตไปเรื่อยๆหรือเราชอบตั้งแต่เด็กแล้วมาถึงตอนอายุ19ได้เนี่ยมันมีเจอร์นี่หรือมันมีการเดินทางของการทำความเข้าใจตัวเองในมิตินี้ยังไงบ้างอ่ะที่อยากจะมาแบ่งปันท่านผู้ฟัง
0: ก็คือมันเรื่องเป็นเรื่องของการเข้าใจตัวเองใช่ไหมครับซึ่งคือตอนแรกครับคือมันจะมีช่วงที่แบบว่าเราไปกับสังคมซึ่งทำให้เราออกห่างจากความเป็นตัวเองออกไปแต่พอยิ่งเรากลับมาได้อยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับได้อยู่กับตัวเองได้นั่งคิดว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วความเป็นตัวเราจริงๆมันคืออะไรกันแน่ครับแล้วลองทำมันขึ้นมาสุดท้ายแล้วเหมือนมันมีความโหยหาในสิ่งที่เราชอบจริงๆเนี่ยครับออกมาแล้วมันทำให้เราเปล่งประกายมากยิ่งขึ้นในตอนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้คือสิ่งที่เรามี passion สิ่งที่เราเรียกหามันจริงๆใช่ครับ
1: wow.
0: นั่นคือการค้นหาว่าเฮ้ยนี่คือ who I am นี่คือสิ่งที่เราเป็นนี่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่โอ้ซึ่งมันเป็นคำเดียวกันเลยที่ชอบมากตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์เบนพูดนะคะตอนมาที่น้องเปาบอกว่าเราอย่าไปมองข้างนอกเขาให้เยอะคือเราสามารถรับข่าวสารอะไรได้แต่บางทีมันมีอะไรที่ไม่จำเป็นเราต้องมามองที่ตัวเองให้เยอะเนาะแล้วก็ชอบใช้ความใช้ภาษาสละสลวยของน้องเปาที่บอกว่ามีความหอยหากับสิ่งที่เราชอบเรารู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการเป็นเชื่อว่าน้องเปาเชื่อหรือเปล่าว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นพื้นฐานสำคัญของมนุษย์ก็ได
0: ้ความหอยหาในสิ่งที่เราต้องการจริงจริงใช่ไหมครับ
1: หรือมันเป็นสิ่งที่ถ้าใช้อีกครับถึงอาจจะเป็นในเชิงของใช้เป็นกิฟหรือ
0: เป็น
1: สิ่งที่เราได้มาที่คนอื่นไม่ได้มีเหมือนเราเดะที่เราต้องการที่จะมาให้กับสังคมหรืออะไรบางอย่างในโลกใบนี้เนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วการที่เราค้นพบตัวเองอะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเรานั่งอยู่กับตัวเองแต่บางทีมันมาจากการที่เราคุยกับคนอื่นด้วยเช่นเดียวกัน
1: คร
0: ับผมคือบางทีเราอธิบายแบบว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้เราทำแบบโน้นแล้วคนอื่นเขาจะบางทีเรามองตัวเองเราไม่สามารถกรองความเป็นตัวเองออกมาได
1: ้
0: บางทีคำแรงๆเราก็ไม่อาจจะไม่กล้าคิดด้วยตัวเองคำแรงนั้นอาจจะออกมาจากคนที่เราไปคุยด้วยนะครับ
1: คนที่เข้าใจเราในมุมมองคนที่รักเราคนที่สนิทใกล้ชิดกับเรานะคะ
0: ใช่ครับซึ่งผมก็เพิ่งได้ค้นพบมาว่ากิฟต์ของผมก็คือการ appreciate ในความสวยงามใช่
1: appreciate ในความสวยงามไม่ว่าจะเป็นในเชิงของภาษาทางด้านกฎหมายหรือแม้แต่ในศิลปะ
0: ในหลายๆเรื่องเลยครับในศาสตร์หลายๆแขนงด้วย
1: โอ้ยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะอะไรที่รู้สึกแบบแปลกใจตัวเองเพิ่งค้นพบ
0: คือผมอะพอนึกย้อนกลับไปในพอไอ้คำว่า appreciate ใน beauty ของทุกๆอย่างใช่ไหมครับผมนึกย้อนกลับไปอะผมเป็นคนที่ชอบในทุกแขนงจริงๆผมเคยอยากเป็นทั้งวิศวกรนักวิทยาศาสตร์เชฟสถาปนิกแม้กระทั่งหมอผมก็เคยอยากเป็นแล้วผม go deep ในสายนั้นเลยในตอนที่ผมสนใจมันเนี่ยครับใช
1: ่อันนี้น่าจะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่เลยนะคะน้องเปาว่าบางมุมเรามักจะบอกว่าพอเราจะรู้ who I am ใช้คำของน้องเปาเนาะบางทีคนเรามักจะบอกว่าอ้าว who I am ก็มันจะต้องเฉพาะอะไรบางอย่างแต่ว่าความเฉพาะของเราอาจจะเป็นความที่เราชอบทุกอย่างหรือว่าเราเห็นความสวยงามของทุกศาสตร์อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่สามารถเป็นสิ่งที่ยูนิคสำหรับเราได้ซึ่งพอมันพูดใช้คำเนี้ยที่บอกว่าเรา appreciate หรือเราซาบซึ้งกับความสวยงามของทุกศาสตร์หรือความดีความอะไรของมันเนาะมันแปลว่ามันไม่ได้แปลว่าเราต้องถนัดในแต่ละสายแต่มันเป็นเหมือนแบบเป็นกิฟต์ที่ครอบคลุมแล้วก็กว้างกว่าที่หลายท่านอาจจะนิยามไว
0: ้ใช่แล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วความสวยความที่เราแบบว่า appreciate ในความสวยงามของแต่ละอย่างมันสามารถทำให้มันเรียกว่ามันทำให้คนอื่นเขารู้สึก อินไปด้วยกันได้ยังไงซึ่งนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความพอเรามองไปถึงความสวยงามของสิ่งนั้นใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าทำให้คนอื่นสามารถมองเห็นความสวยงามในสิ่งนั้นเหมือนที่เรามองได้เช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งที่พอคนมีกิฟต์นี้เราต้องพัฒนาในส่วนที่เราสามารถคอมมิวนิเคตออกไป

0: เป็นยกตัวอย่างเคสที่ว่าแบบว่าเฮ้ยผมเห็นความสวยงามในแต่ละสิ่งสิ่งนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาจริงๆมองความสวยงามแบบสั้นๆเลยครับง่ายๆเลยคือตื่นมาในตอนเช้าเราเตียงนุ่มๆผ้าห่มอุ่นๆแค่นี้มันก็คือความสวยงามระดับหนึ่งแล้วครับนี่คือหรือตื่นมาในตอนเช้าแล้วเราได้กินน้ำที่สะอาดไงครับใช่ผมว่าแค่นั้นมันคือความสวยงามที่เบสิกที่สุดที่ทุกคนสามารถมองย้อนกลับไปได้ทุกเช้าใช่ครับ
1: ประทับใจค่ะมันเชื่อมโยงที่พี่คิดเองด้วยแล้วก็ที่เสริมต่อจากสัปดาห์ก่อนหน้าด้วยที่บอกว่าการที่เราจะมีแรงในการใช้ชีวิตจริงๆอ่ะมันอาจจะมาจากการที่เราขอบคุณในทุกๆสิ่งแล้วมันก็เชื่อมโยงกับที่น้องเปาพูดว่าการที่เราจะขอบคุณกับสิ่งนั้นได้เราก็ต้องมองเห็นคุณค่ามองเห็นความสวยงามมองเห็นอะไรดีๆที่อยู่รอบตัวเราซึ่งอันนี้เป็นเหมือนกันคือเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็ต้องเป็นเหมือนเราแบบบางทีเรารีบในการไปโน่นไปนี่แล้วเรามองไม่เห็นสิ่งสวยงามรอบๆตัวนะคะแล้วก็ยังประทับใจสิ่งที่ท่าจำได้จากน้องเปาว่ามีอยู่วันหนึ่งที่น้องเปาหยิบดอกไม้เข้ามาในคลาสนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วก็ได้เห็นแบบดอกนี้เราคิดถึงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจริงๆมันเป็นความสวยงามเล็กๆน้อยๆซึ่งมนุษย์เราก็สามารถ appreciate หรือซาบซึ้งแม้ว่าเราจะไม่มีกิฟต์นั้นก็ตาม
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วพอคนเราคนพบกิฟต์ของตัวเองแล้วเราพยายามขัดเกลามันนะครับเราจะรู้ว่าเราจะทำอะไรเป็นสิ่งต่อไปแล้วเราจะรู้ว่าเราต้องทำมันยังไงใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อเราพยายามขัดเกลาสิ่งที่เราได้เป็นกิฟต์มาในชีวิตนี้ครับเราจะรู้ว่าเราจะสามารถทำกับสังคมได้ยังไงบ้างขั้นแรกคือ what ก็คือกิฟต์ที่เรามีใช่ไหมครับแล้วก็ why คือทำไมทำสิ่งที่เราทำนี้ทำไม
1: mm-hmm.
0: แล้วคือตอนแรกเราจะไม่รู้หรอกครับว่ามัน how มันคือยังไงใช่ไหมแบบว่าเราทำมันยังไง
1: mm-hmm.
0: แต่ว่าพอเรายิ่งหมกมุ่นกับมันเรายิ่งคิดถึงมันทุกลมหายใจไงครับ mm-hmm. เราจะรู้ว่าการทำมันในขั้นต่อไปคืออะไร
1: โอเคค่ะคือเมื่อกี้เหมือนกับสิ่งที่น้องเปาพูดมีหลายประเด็นด้วยกันว่าพอเราซาบซึ้งอะไรบางอย่างเราอยากจะถ่ายทอดมันออกไปให้สังคมให้ประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วบางทีพอเราอยู่กับมันเราซาบซึ้งเรารู้แล้วว่าเนี่ยเป็นกิฟต์ของเราที่ซาบซึ้งอะไรบางอย่างเราอาจจะไม่ได้รู้ว่าทำไมแต่พอเราอยู่กับมันนานๆเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้เป็นประโยชน์กับสังคมได้ให้ขยายความนิดนึงได้ไหมคะอันนี้อาจจะเอาตัวอย่างเดิมก็ได้ที่บอกว่าเรารู้สึกแล้วว่าเราสามารถเห็นความสวยงามตั้งแต่ตื่นนอนหรือแม้แต่พูดให้ดูโอเวอร์นิดนึงอาจจะทุกมิติของชีวิตตอนเราเดินมองซ้ายมองขวาแต่มันเป็นสิ่งที่เชื่อว่ามันจะทำให้เรามีความสุขแล้วไม่ใช่ทุกคนมีนะอันนี้ก
0: ็
1: รู้สึกว้าวไปกับน้องเปาด้วยนะคะแล้วพอเรามีแล้วเราจะทำเป็น how ที่น้องบอกว่าเราจะรู้เองเนี่ยค่ะมันยังไงนะ
0: จริงๆผมก็ยังอยู่ในขั้นตอนนี้เหมือนกันแต่ว่ามันเริ่มมีเคราโครงขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้าอยากให้คนอื่นมองเห็นในสิ่งนี้ได้มันต้องเป็นยังไงเนี่ยครับซึ่งก็เลยมองกลับมาในมุมมองของมองเข้าไปในมุมของประเทศไงครับว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นมุมของประเทศอ่ะการที่มองกลับเข้ามาในตัวประเทศความสวยงามเนี่ยคืออะไรครับซึ่งประเทศไทยมีเยอะมากๆแล้วคนเรามักจะมองข้ามมันไปไงครับซึ่งก็คืออย่างจริงจังนี่คือว่าพยายามทำให้คนมองกลับมาดูในประเทศตัวเองว่าประเทศเรามันสวยงามมากแค่ไหนในทุกๆด้านที่ประเทศไทยมีเนี่ยครับ
1: นี่เลยค่ะแล้วเห็นความสวยงามแล้วมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การอะไรบางอย่างในเชิงของการกระทำแล้วก็ทำให้เรารู้สึกมีความสุขกับประเทศเราบ้านเรามากยิ่งขึ้นด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วพอคนในประเทศเริ่มเห็นถึงความสวยงามตรงนี้ประเทศเราจะสามารถส่งความสวยงามแบบที่ประเทศเราเห็นให้คนภายนอกเห็นได้เช่นกัน
1: ค่ะชอบมันเป็นความคิดที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะเพราะว่าเราพยายามอ่านใจคนรุ่นใหม่แล้วก็ทั่วๆไปหรือแม้แต่ตัวเองด้วยซ้ำในบางครั้งที่เรามักจะบอกว่าเราอยู่กับที่ไหนเราเคยชินเรารู้สึกว่าบ้านเมืองเราดูไม่สะอาดเลยเทียบกับบ้านประเทศอื่นอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็เชิญชวนกันไปเที่ยวต่างประเทศบ้างอะไรบ้างซึ่งอาจจะด้วยเหตุผลหลากหลายก็แล้วแต่ว่าหนึ่งในนั้นเราอาจจะหมายความว่าเราไปเห็นความงามของประเทศเขาเราเลยอยากที่จะไปเรียนรู้เพิ่ม ติมแต่ในขณะเดียวกันคือคุณบอกว่าให้เราลองมองออกมาเหมือนเราอยู่นอกประเทศแล้วมองกลับเข้ามาในประเทศเราซิว่าเรามีความส

0: วยงามอะไรดีๆที่ทำให้เวลาที่เราสื่อการซาบซึ้งความสวยงามอันเนี้ยคนต่างชาติก็จะสัมผัสได้เหมือนกันคุณอยากจะยกตัวอย่างสักหนึ่งอย่างไหมคะหรือแม้แต่จะเป็นอาคารตึกหรืออะไรบางอย่างที่คุณอยากจะรู้สึกว่าตอนนี้คุณเริ่มเห็นความสวยงามของมันแหละซึ่งบางทีบางคนหรือท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่เห็นความสวยงามนั้นที่คุณเชื่อว่ามันเยอะเลยในประเทศไทยจะยกมาหนึ่งตัวอย่างที่คุณรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คุณกำลังหมกมุ่นอยู
1: ่คือตอนนี้คือจริงๆเมื่อเช้าเลยครับก็คือว่าผมอะทุกครั้งที่เราไปเจอคนใหม่ๆหรือว่าเจอใครก็ตามนะครับเราก็จะพูดว่าเฮ้ยเนี่ยเรามีเป้าหมายแบบนี้เราทำแบบนี้อยู่มีมิชชั่นแบบนี
0: ้
1: เขาก็จะเหมือนแนวว่าเขาเหมือนเมื่อเช้าก็คือมีคนรู้จักใหม่ๆครับก็ส่งเนื้อหามาว่าเฮ้ยเป็นประเทศไทยแล้วก็มีภาพประจำถิ่นภาพจำถิ่นของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยไงครับซึ่งมีความยูนิคในส่วนในแบบของมันแล้วก็มีความสวยงามมากๆใช่ครับเพราะมันเพราะแต่ละภาคมีลายของผ้าที่ทอในแต่ที่แตกต่างกัน
0: ค่ะแสดงว่าคุณไปดูจากต่างชาติใช่ไหมที่หรือว่าเป็นคนไทย
1: อ๋อเป็นคนไทยเนี่ยแหละครับแต่ว่าเขาก็เหมือนเรียกไงพอเราสื่อสารเงี้ยไปปุ๊บเขาก็แบบลองมองย้อนกลับมาแล้วก็ลองแทร็กดูว่าเฮ้ยประเทศไทยมันมีอะไรที่มันมีความสวยงามมากๆ
0: ซึ่งมันเป็นพื้นฐานของการที่เรามีความสุขในชีวิตของการที่เราเริ่มขอบคุณเลยเนาะคือเรามองในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เราอาจจะยังไม่ทันมองซึ่งเราอาจจะเชิญชวนท่านผู้ฟังมองว่าเอ้ยจริงๆทุกอย่างมีสิ่งที่ดี
1: ใช่ครับแล้วก็อีกตัวอย่างนึงก็คือมันไม่ได้มีแค่ผ้าใช่มั้ยครับมันมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งคือถ้าเขาไม่ได้ส่งมาผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีที่นี้อยู่ในประเทศไทยด้วยใช่ครับเพราะคือผมมองว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของว่ามันไม่มีความสวยงามหรือคนไม่ได้มองความสวยงามแต่ว่าคนไม่เห็นใช่ครับไม่ใช่ว่าเขาไม่มองแต่ว่าเขามองไม่เห็นมันใช่
0: ซึ่งความต้องการในขณะที่คุณกำลังพูดอยู่นี้ก็คือคุณพยายามจะมาถ่ายทอดความถนัดของตัวเองความเป็นตัวเองเพื่อที่จะทำให้ท่านผู้ฟังหรือว่าถ่ายทอดไปจากสาธารณชนเนาะให้ท่านผู้ฟังมองเห็นถึงความสามารถของคุณตรงนี้ซึ่งคุณเชื่อว่าทุกคนก็มีเหมือนกันในการมองความสวยงามรอบตัว
1: ทุกคนสามารถมองความสวยงามรอบตัวได้ครับมันจะมีความรู้สึกที่เรียกว่าความรู้สึกว้าวซึ่งความรู้สึกว้าวคือสิ่งที่มันส่งต่อกันได้แน่นอนครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับแล้วทุกคนสามารถรู้สึกว้าวได้ทุกคน
0: ครับโอเคอันนี้ถามต่อไปถึงบุคลิก personality หรือการค้นหา who am I ว่าตัวเองเป็นอย่างไรกับคุณได้ไหมคะเนื่องว่าคุณในฐานะที่น่าเป็นเด็กรุ่นใหม่อายุ19ปีเนี่ยค่ะคุณมีการรู้จักตัวเองที่บอกว่าอาจจะอยู่ดีๆลอยมาได้ไหมว่าเราต้องชอบวาดรูปในขณะเดียวกันเรารู้สึกและว่าเราตระหนักเรามีความสามารถในการซาบซึ้งความสวยงามในสิ่งรอบตัวมันมาตอนไหนมันมาอย่างไร
1: มันจะมีก็คือขอพูดมันจะมีอยู่3คำแต่ว่า2คำโอเคเอาใหม่ครับมันจะมีอยู่2คำที่มีความใกล้เคียงกันแต่คนจะเข้าใจผิดก็คือคำว่าหมกมุ่นกับจดจ่
0: อ
1: มันไม่เหมือนกันก็คือภาษาอังกฤษหมกมุ่นก็คือ obsess จดจ่อก็คือ
0: attentive เหรอคะ
1: ก็คือนะครับ concentrate ครับผม concentrate หมกมุ่นกับจดจ่อเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าหมกมุ่นเนี่ยมันไม่มีลิมิตเวลาแต่จดจ่อหมายว่าคุณจะจดจ่อได้นานแค่ไหนมันจะต้องอยู่จดจ่อในสักเวลานึงเมื่อคุณหมกมุ่นนะครับคุณจะอยู่กับมันได้ทุกลมหายใจโดยที่คุณไม่ได้อยากจะหยุดมันหรือว่าเรียกว่ามันไม่มีลิมิตแต่จดจ่อมีลิมิตของมันซึ่งพอคุณกลับมามองย้อนกลับไปในมองสิ่งที่คุณทำแล้วอะสิ่งไหนที่คุณทำแล้วเป็นลมหายใจของคุณเลยนั่นคือสิ่งที่เป็นกิฟต์ของคุณ
0: โอเคค่ะอันนี้น่าสนใจในการอธิบายโดยการใช้คำที่ให้เห็นภาพเนาะเพราะว่าเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนมีความจดจ่อแตกต่างกันแหละแต่พอเราทำอะไรบางอย่างเราจะออกไปเหนือความจดจ่อนั้นซึ่งคุณเรียกมันว่าหมกมุ่นคือเรารู้สึกเอนจอยไปกับมันอาจจะมองซ้ายมองขวาแต่กลับมาคิดถึงมันได้อีกหรือแบบมันไม่ได้เคยหายไปจากตัวเราหายไปจากจิตใจเราเลย
1: คือมันแทบจะเป็นตัวของเราไปเลยเนี่ยครับก็คือเราไม่รู้สึกเหนื่อยในการทำมันไม่มีทางลดลงเมื่อเวลาผ่านไปความจดจ่อครับถึงแม้ว่ามันจะมีมากแค่ไหนก็ตามใครที่คนที่สามารถจดจ่อได้นานเป็นวันนานเป็นสัปดาห์นานเป็นปีแต่สุดท้ายแล้วมันค่อยๆลดลงแล้วมันจะมีวันหยุดในสักวันนึง
0: แต่เชื่อว่าคุณไม่ใช่เป็นคนทั่วไปของอันนี้เทียบกับตัวเองนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านฟังอยู่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันยังหาอันนั้นไม่เจอเลยแล้วก็แต่คุณพยายามจะบอกตัวบ่งชี้ตัวอินดิเคเตอร์นึงให้ท่าน

0: ผู้ฟังได้ทราบ okay. ว่าเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมันมีสิ่งนี้อยู่ในตัวคุณนะที่มันไม่เคยลดลงเลยจริงป่ะไม่เคยลดลงเลยอันนี้รู้สึกแบบใส่คำถามเครื่องหมายคำถามนิดนึงเป็นยังไงนะไม่เคยลดลงเลย
1: ตัวอย่างของผมใช่ไหมก็คือ appreciation of beauty ใช่ไหมครับคือเอาจริง
0: ๆไม่เคยเห็นอะไรน่าเกลียดเลย
1: ไม่ใช่ครับคือมันคือเอาเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นความว้าวในแต่ละอย่างของทุกวันได้เนี่ยครับแล้วรู้สึกขอบคุณในสิ่งนั้นใช่ครับที่ขอบคุณที่มันมีสิ่งนี้มาเหลือเกินใช่ครับยกตัวอย่างเช่นคือไปกินสปาเกตตี้มาใช่ไหมครับสปาเกตตี้ผมไม่รู้มันเรียกว่าชื่ออะไรแต่ว่ามันมีหอยมันมีพริกแห้งมันมีกระเทียมมีโหระพาเนี่ยครับคือขอบคุณมากๆเลยที่มันมีโหระพามีกลิ่นหอมที่สดชื่นมีกลิ่นพริกที่มีความบาลานซ์กันได้เงี้ยครับและทุกอย่างในตรงนั้นมันเริ่มทำให้เมนูสปาเกตตี้จานนั้นเป็นสปาเกตตี้ที่สุดยอดมากมาก
0: ชอบชอบแต่จริงๆพอฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่บางทีเราก็มีนะแต่ว่าพอเราไม่ได้ตระหนักมันแล้วเราไม่ได้เหมือนกับอันนี้เดี๋ยวน้องเปาอาจจะบอกได้ถ้าพี่เข้าใจผิดนะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พัฒนามันแบบทำมันบ่อยๆมันก็จะหายไปแต่ทีนี้น้องเปาเกิดมีสติมีทราบว่าเราชอบตรงนี้เราก็เลยเลือกที่จะหมกมุ่นกับมันหรือเปล่าเป็นไปได้ไหม
1: มันเลยมาในคำที่3ที่ตอนแรกที่ผมตัดมาเหลือแค่2คำคำที่3มันคือคำว่าโฟกัสครับคำว่าขอบเขตพอเราเริ่มสร้างขอบเขตว่าเฮ้ยเราเริ่มมีโฟกัสตรงนี้นะยิ่งมันชัดขึ้นเรื่อยๆอะครับยิ่งมันแบบว่าโฟกัสที่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องไงยกตัวอย่างเช่นสีที่ชอบสีแดงแล้วเป็นสีแดงแบบไหนโฟกัสเข้าไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆอาจจะเอาสีแดงสีเบอร์กันดี้แล้วสีเหล่านี้เราขอบเขตไปเรื่อยๆสีเบอร์กันดี้ต้องเป็นสีแดงแบบไหนผสมสีน้ำตาลแบบไหนผสมกับสีม่วงแบบไหนถึงจะได้กลายเป็นสีเบอร์กันดี้เนี่ยครับมันจะให้เราค่อยๆรู้รายละเอียดค่อยๆรู้คอมโพเนนต์ของสิ่งที่ทำให้กลายเป็นสิ่งนั้นเนี่ยครับยิ่งรู้ขอบเขตยิ่งทำให้เรารู้ว่าเราควรจะหมกมุ่นรู้คนที่เราจดจ่อตรงไหนครับ
0: โอเคค่ะหลังจากที่เรามีความหมกมุ่นน้องปักกำลังจะต้องการจะบอกว่าถ้าเราเหมือนกับในขณะที่เราฝึกทักษะที่เรารู้สึกว่ามันใช่เราไปเรื่อยๆการที่มันทำให้ความหมกมุ่นนั้นไม่ลดลงมันมาจากว่ามันเป็นความละเอียดอ่อนจะว่าไปเป็นความชำนาญที่เราโฟกัสในบางสุดได้ชัดเจนขึ้นไหม
1: อ๋อผม
0: อย่างเช่นสมมติสปาเกตตี้อ่ะ
1: ครับ
0: สมมติว่าอาทิตย์ที่แล้วถ้าคุณกินสปาเกตตี้อันเดียวกันคุณอาจจะมี appreciation of ความสวยงามหรือว่า beauty ของสปาเกตตี้ความอร่อยของมันไม่เท่ากับอาทิตย์นี้พูดอย่างนี้ได้ไหม
1: ผมกำลังหมายถึงว่าคือสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถด้านไหนหรือว่าคนจะไปจดจ่อทางด้านไหนเงี้ยครับหรือคนจะแบบผัดเกลาทางด้านไหน
0: เข้าใจค่ะ
1: ก็ควรแบบว่าเขาเลยแนะนำให้ค่อยๆตั้งขอบเขตครับตั้งโฟกัสว่าเฮ้ยเรา
0: ไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราหมกมุ่นคืออะไรใช่ครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะคือสมมติว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องศิลปะก็เลยแบบค่อยๆลึกไปกับมันว่าใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็ว่ากันแต่ว่าคุณก็ต้องให้เวลากับมันลงแรงลงเวลากับมันเพื่อที่จะรู้ว่ามันใช่กิฟต์เราหรือเปล่า
1: คือเหมือนถ้าเราตั้งขอบเขตถูกตั้งแต่ต้นนะครับเราก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเวลาในการขัดเกลาผิดจุดก็คือเหมือนแต่ละคนมีกิฟต์ที่แตกต่างกันแต่ว่าเราจะสามารถหากิฟต์ของตัวเองได้ยังไง uh-huh. ก็เลยเรื่องอะไรผมลองนึกย้อนกลับไปก็คือการตั้งโฟกัสให้มันยิ่งคือตั้งโฟกัสยิ่งชัดตั้งขอบเขตยิ่งแคบเท่าไหร่ก็จะยิ่งรู้ว่าเรามีความสามารถในด้านนี้ของแขนงนี้ของจุดนี้ที่ตรงไหนเงี้ยครับ
0: พยายามจะทำความเข้าใจกับคนที่กำลังแล้วอดทนกับพี่หน่อยนะคะคือเราจะทำความเข้าใจเหมือนกับว่าสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้ว่าเราชอบเราต้องการอะไรหมายความว่าถ้าเรามาแบบแบงค์แบงค์เลยไม่รู้ว่าตัวเองชอบแบบพูดเหมือนเด็ก 2-3 ขวบอย่างนี้เนาะเขาก็ต้องการจะทราบเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เป็นผู้ปกครองว่าอยากจะให้เด็กคนนี้ค้นพบว่าเขาชอบทางด้านศิลปะหรือเปล่าคุณต้องการจะบอกว่าบางทีถ้าเราตีกรอบโฟกัสว่าศิลปะมันกว้างอาจจะไม่ใช่แค่เพนติ้งอาจจะเป็นระบายสีหรือสีที่เฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีน้ำไม่ใช่สีไม้ยกตัวอย่างคุณต้องการจะบอกอย่างนี้ไหมเพื่อที่จะรู้ว่าสรุปใช่ไหมสิ่งที่เราสนใจคืออาร์ตเพราะเรามีโฟกัสที่เฉพาะ
1: มองอย่างนี้มองอย่างนั้นก็ได้ครับมองอย่างนั้นก็ได้ถ้าเป็นแบบเบื้องต้นใช่ครับแต่ว่าพอยิ่งเราหมกมุ่นกับสิ่งนี้ไปหนึ่งอย่างอะครับเราจะรู้ว่าสิ่งที่มันเป็นตัวส่งเสริมอะมันคืออะไรบ้างใช่ค่ะเช่นของผมก็คือเรื่องอย่างครับคือผมชอบศิลปะมากคือผมไปศิลปะ หลายแขนง

0: มากๆเลยก็คือแบบว่าตั้งแต่การ acting การนี่คือจริงๆการถ่ายภาพก็เป็นศิลปะเนาะการทำอาหารก็เป็นศิลปะคือการยกตัวอย่างเช่นก็คือผมล่าสุดก็คือผมทำวาดชอบวาดรูปแฟชั่นใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลองไปเป็นโมเดลเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมก็คือเพิ่งคุยกับคนคนนึงมาแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยเหมือนแบบอยู่ไปเป็นโมเดลเพื่อหาอินสปิเรชันในการมาวาดแฟชั่นต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เข้าใจค่ะคือคุณบอกว่าในความชอบในกิฟต์ของเราเลยบางอย่างบางทีมันก็มีความกว้างที่เราสามารถออกไปหลากหลายแขนงได้ด้วยแม้ว่าเราจะเริ่มจากตรงโฟกัสแต่พอเราโฟกัสอะไรบางอย่างมันก็จะค่อยๆต่อยอดแขนงกว้างเข้าไปเรื่อยๆได้ด้วย
0: ใช่ครับคือเหมือนมันจะสามารถรู้ว่าเอ้ยไอ้ตรงเนี้ยเราจะมีความเกี่ยวข้องความเชื่อมโยงกันได้ยังไงครับ
1: ได้เห็นภาพมากเลยค่ะของการที่สำหรับท่านผู้ฟังที่ยังเป็นเยาวชนเนาะโดยเฉพาะที่อาจจะไม่เยาวชนก็ได้แต่กำลังหารู้จักตัวเองเพื่อการพัฒนาตัวเองต่อไปนะคะว่าเออมันมีแนวทางอย่างนี้อยู่นะแล้วเดี๋ยวขอให้น้องเปาคุณนะคะหรือว่านัทเดชแม่นปืนที่เป็นนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่2นะคะอยู่กับเราก่อนเพื่อที่ว่าตอนสัปดาห์หน้านะคะจะถามให้ลึกลงไปอีกว่าแล้วเราจะเอาสิ่งนี้ค่ะไปพัฒนาประเทศหรืออะไรต่อได้อย่างไรก็เดี๋ยวให้น้องเปาจบวันนี้ก่อนกับท่านผู้ฟังว่าอยากจะพูดประเด็นสั้นๆยังไงบ้างค่ะ
0: ครับผมก็คืออยากให้ทุกคนนะครับมองย้อนกลับมาที่ตัวเองโดยที่มันจะเป็นต้องโดยที่ลองไม่ได้คิดถึงปัจจัยภายนอกดูครับเรื่องของเงินเรื่องของความคิดเห็นของคนอื่นไงครับลองกลับมามองที่ตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยครับมีความมหัศจรรย์มากแค่ไหนเนี่ยครับ
1: ว้าวขอบคุณนะคะหันมามองตัวเองขอบคุณน้องเปานะคะที่ให้พี่ได้หันมามองตัวเองแล้วเรียกตัวเองว่าพี่อีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากค่ะ
0: ครับผมครับพี่แป้ง
1: ค่ะแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามรับฟังรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.
3: ทีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวยเวี่ยฟ้าใจราชรจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจามจุรีร่วงกล่าวราวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชชกิจสารทานกุศลจุฬาภักดิ์จงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
4: ปลุกความเป็นลูกทุ่งไทยให้กลับมากับลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ลูกทุ่งจุฬาของคนไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:55 นโดยประมาณดิฉันฝนรินชนาทิพย์ผู้ดำเนินรายการค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังวันนี้เข้าสู่รายการด้วยบทเพลงพลอๆ2บทเพลงกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเบิ่งโขงขับร้องโดยคุณปองปรีดานะคะท่านประพันธ์เพลงนี้เองและขับร้องเองค่ะท่านผู้ฟังและอีกบทเพลงมีชื่อว่าสาวฝั่งโขงขับร้องโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะคะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูพิพัฒน์บริบูรณ์ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคะเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนนะคะประมาณวันที่6มิถุนาที่ผ่านมานี้นะคะเชื่อว่าหลายท่านคงจะได้ติดตามข่าวสารจากเรื่องราวของประชาชนสปป.ลาวติดถ้ำ7คนและได้มีมูลนิธิกู้ภัยและจิตอาสาของประเทศไทยเราได้ไปช่วยคนติดถ้ำในครั้งนี้ด้วยหากแต่ถ้าจะย้อนไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2561ทีมหมูป่าอะคาเดมี่13คนติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายทีมกู้ภัยชาวลาวก็ได้มาช่วยเช่นกันนะคะและสำหรับเรื่องราวข่าวสารรายละเอียดต่างๆนั้นผู้ดำเนินรายการเชื่อว่าทุกท่านได้ติดตามข่าวสารกันมาพอสมควรเช่นกันนะคะหากแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นประจักษ์ต่อสายตาประชาชนทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยลาวเราหรือต่างประเทศหลายๆประเทศนะคะได้เห็นสายสัมพันธ์ที่แม้นแต่แม่น้ำโขงก็มีอาจกั้นได้และยังเชื่อมโยงความห่วงใยถึงกันและกันเสมอนั่นเองค่ะวันนี้ผู้ดำเนินรายการจึงมีความตั้งใจอยากจะนำเอาบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวสายสัมพันธ์ไทยลาวความเป็นบ้านพี่เมืองน้องมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเยอะๆเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปฟังบทเพลงที่ได้รับการแนะนำมาจากแฟนรายการก่อนค่ะบทเพลงนี้ต้องขออภัยแฟนรายการด้วยนะคะไม่รู้ว่ามาเปิดช้าไปไหมแต่ขอมาแล้วอย่างไรเสียก็เปิดให้นะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าวิสาขบูชาเป็นผลงานเพลงขับร้องหมู่ของยุวพุทธิกะสมาคมประเทศไทยผู้ประพันธ์เพลงนี้คือสนิทสอสอสลานะคะท่านผู้ฟังหรือท่านคือครูสนิทสิริวิสูตรนั่นเองค่ะและอีกบทเพลงที่แนะนำมาไม่ได้ระบุชื่อศิลปินเช่นกันนะคะขออนุญาตสุ่มเปิดให้ก็เป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกเพราะว่ายังมีเพลงเมตตาธรรมคำจุนโลกอีกกลุ่มหนึ่งที่ขับร้องนะคะแต่วันนี้ไหนๆเป็นเรื่องราวของทางพุทธศาสนาเราขออนุญาตนำเอาเวอร์ชันของคุณยุพินแพรทองมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูพงศักดิ์จันทลุกขาไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะขอขอบคุณแฟนรายการที่แนะนำบทเพลงดีๆที่มีคุณค่าและความหมายเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะบทเพลงวันวิสาขะท่านไม่ได้แนะนำชื่อศิลปินมาผู้ดำเนินรายการขออนุญาตดาวสุ่มหยิบเอาเวอร์ชั่นที่เป็นการขับร้องโดยยุวพุทธิกะสมาคมซึ่งผู้ประพันธ์เพลงนี้คือสนิทสอสอสลานะคะเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และอีกบทเพลงเมตตาธรรมคำจุนโลกก็ไม่ได้แนะนำชื่อศิลปินมาเช่นกันขออนุญาตหยิบเอาเวอร์ชั่นของคุณยุพินแพรทองมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะยังมีบทเพลงที่แนะนำมายังไม่หมดค่ะกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าลาสาวแม่กลองนะคะขับร้องโดยคุณพนมนพพรท่านผู้ฟังคะบทเพลงนี้มีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันด้วยผู้ดำเนินรายการถือโอกาสแถมบทเพลงขับร้องแก้กันไปให้ด้วยกับบทเพลงที่มีชื่อว่าป้อมพระจุลที่รักนะคะขับร้องโดยคุณนฤมลสมสมรนะคะสองบทเพลงนี้ครูเกษมสุวรรณเมนะเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

คะท่านผู้ฟังคะทุกครั้งที่แฟนรายการแนะนำบทเพลงเพราะๆเพื่อให้มาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังนั้นผู้ดำเนินรายการก็จะรู้สึกดีมีกำลังใจเสมอเลยและแถมบทเพลงที่ขับร้องแก้กันให้ด้วยความดีใจคงไม่ว่ากันนะคะความสุขของผู้ดำเนินรายการก็คือการที่มีโอกาสได้แบ่งปันบทเพลงเพราะๆเรื่องราวดีๆให้กับแฟนรายการได้รับฟังด้วยกันนั่นเองนะคะบทเพลงแนะนำมายังไม่หมดนะคะท่านผู้ฟังไปฟังต่อกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่ารักริงโง่นะคะขับร้องโดยคุณสุรพลสมบัติเจริญค่ะท่านประพันธ์เพลงนี้เองและผู้ดำเนินรายการขอถือโอกาสแถมไปด้วยกับอีกบทเพลงเช่นกันนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอดีตรักใต้ต้นริงโง่ขับร้องโดยคุณเอมออนวิเศษสุดค่ะเป็นบทเพลงที่ผู้ดำเนินรายการ

ค่ะท่านผู้ฟังค่ะบทเพลงรักลิงโงนะคะกับบทเพลงอดีตรักลิงโงเป็นบทเพลงที่ไม่ใช่บทเพลงขับร้องแก้กันนะคะเพลงอดีตรักลิงโงแปลงมาจากเพลงญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าลิงโงโออิวาเกะนะคะนักร้องต้นฉบับคือคุณฮิบาริมิโซระนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังอย่างไรเสียฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันแต่บทเพลงที่ได้รับการแนะนำมายังไม่หมดนะคะท่านผู้ฟังยังมีต่อค่ะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าบรีดรักขับร้องโดยคุณสุรชัยสมบัติเจริญบทเพลงนี้ครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงและถือโอกาสแถมให้กับท่านผู้ฟังต่ออีกด้วยกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าอดีตรักที่ลืมไม่ลงขับร้องโดยคุณเตือนใจบุญพระรักษานะคะครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และ2บทเพลงนี้ไม่ใช่บทเพลงขับร้องแก้กันนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะขอขอบคุณแฟนรายการเป็นอย่างมากอีกครั้งนะคะที่แนะนำบทเพลงดีๆเพื่อให้มาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะขอเชิญชวนร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและมีความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์022183975-7หรือ line @id@jularadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะบทเพลงที่ได้รับการแนะนำมาหมดแล้วนะคะไปฟังบทเพลงที่ผู้ดำเนินรายการตั้งใจนำมาเปิดเพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวสายใยแห่งมิตรภาพของพี่น้องไทยลาวเราสายสัมพันธ์อันนี้ที่ยืนยาวมาตั้งแต่อดีตจนสู่ปัจจุบันนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าสายใจลาวไทยขับร้องโดยเท้าบัวเงินซาภูวงค่ะบทเพลงนี้คุณคำล่าหน่อแก้วเป็นผู้ประพันธ์เพลงค่ะและอีกบทเพลงชื่อเพลงว่าสองฝั่งโขงนะคะขับร้องโดยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะหากเราย้อนดูประวัติศาสตร์ของการสูญเสียแผ่นดิน14ครั้งของประเทศไทยเรานั้นนะคะจะพบว่าการเสียแผ่นดินครั้งที่10คือเสียแผ่นดินฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงนั่นคืออาณาจักรล้านช้างหรือลาวในปีพุทธศักราช2436สมัยรัชกาลที่5นะคะเสียให้แก่ประเทศฝรั่งเศสสาเหตุเกิดวิกฤตการณ์เหตุการณ์รอสอ112ฝรั่งเศสใช้เรือรบปิดอ่าวไทยและบีบบังคับให้ไทยเราสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเนื่องจากยึดเมืองตราดและเมืองจันทบุรีเอาไว้เป็นประกันนั่นเองค่ะและเหตุการณ์ครั้งที่11เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงนั่นคือแขวงไซบุรีซึ่งจะมีหลวงพระบางจำปาสักนั่นคือฝั่งตรงกันข้ามกับประเทศไทยคือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเลยในปีพุทธศักราช2447สมัยรัชกาลที่5เช่นกันนะคะเสียให้แก่ฝรั่งเศสอีกเช่นเคยสาเหตุคือไทยเราต้องยอมยกที่ดินฝั่งขวาเพื่อแลกกับการให้ฝรั่งเศสถอนทหารออกจากจันทบุรีนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะไทยลาวผ่านเหตุการณ์มากมายที่เจ็บปวดเสียใจทั้งสองฝั่งในสายใยความสัมพันธ์พี่น้องยังคงเหนียวแน่นสัมพันธ์กันดีเช่นเคยค่ะมีบทเพลงที่อยากเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและมีความเกี่ยวดองในประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นฐานของชาวผู้ไทยอีกด้วยนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าประวัติผู้ไทยขับร้องโดยคุณสิริพรศรีประเสริฐอาจารย์แสงสกุลพลเป็นผู้ประพันธ์บทเพลงนี้นะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงสองฝั่งโขงขับร้องโดยคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะบทเพลงประวัติผู้ไทยซึ่งขับร้องโดยคุณสิริพรศรีประเสริฐนั้นนะคะเป็นศิลปินนักร้องฝั่งสปป.ลาวค่ะและผู้ประพันธ์เพลงนี้คืออาจารย์แสงสกุลโพนนะคะท่านเป็นนักร้องศิลปินต้นฉบับประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาและขับร้องเองท่านขับร้องในแนวเพลงแหล่นะคะท่านเป็นศิลปินนักร้องครูเพลงลูกทุ่งประยุกต์และใช้ภาษาภูไทยในการขับร้องเพลงลูกทุ่งจำนวนมากมายเลยทีเดียวค่ะมีโอกาสผู้ดำเนินรายการจะนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะและยังมีบทเพลงซึ่งเพิ่งจบลงไปชื่อเพลงสองฝั่งโขงค่ะขับร้องโดยคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะงานประพันธ์เพลงของครูไพบูลย์บุตรขันค่ะท่านผู้ฟังไปฟังบทเพลงขับร้องคู่กันบ้างนะคะท่านผู้ฟังกับสายสัมพันธ์พี่น้องไทยลาวสองบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่ามนรักสองฝั่งโขงนะคะขับร้องโดยคุณสุนารีราชสีมาร้องคู่กับท้าวบัวเงินสาภูวงศ์ค่ะบทเพลงนี้คุณสถาพรแก้วสุโภเป็นผู้ประพันธ์เพลงนะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงรักริมฝั่งโขงขับร้องโดยคุณอเล็กซานดราธิดาวันบุญช่วยร้องคู่กับคุณเวียสุกลวัฒน์

บทเพลงมนรักสองฝั่งโขงขับร้องโดยคุณสุนารีราชสีมาร้องคู่กับท้าวบัวเงินซาภูวงศ์ผู้ประพันธ์เพลงคือคุณสถาพรแก้วสุขโพเป็นบทเพลงที่อยู่ในอัลบั้มคู่ขวัญสองฝั่งโขงเป็นความร่วมมือกันสองฝั่งพี่น้องไทยลาวนะคะท่านผู้ฟังและอีกบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปคือเพลงที่มีชื่อว่าเพลงรักริมฝั่งโขงขับร้องโดยคุณอเล็กซานดราธิดาวันบุญช่วยร้องคู่กับคุณเวียสุกลวัฒน์เป็นบทเพลงประกอบละครเรื่องเพลงรักริมฝั่งโขงออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ในปีพุทธศักราช2550ค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือคุณบอยโกศิยพงศ์นะคะโดยมีคุณธงชัยประสงค์สันติเป็นผู้กำกับการแสดงละครเรื่องนี้นะคะจากบทเพลงขับร้องคู่กันของศิลปินรุ่นพี่น้องไทยลาวสู่ศิลปินรุ่นน้องพี่น้องไทยลาวนั้นคือสายสัมพันธ์ที่สืบสานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของสัมพันธ์สายใยพี่น้องไทยลาวค่ะเข้ามาสู่ช่วงชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสแล้วนะคะท่านผู้ฟังในช่วงชั่วโมงที่2ปกติผู้ดำเนินรายการจะนำเอาบทเพลงขับร้องแก้กันมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะแต่วันนี้ขออนุญาตนำเอาบทเพลงที่อยากเปิดคู่กันมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะไปฟังบทเพลงนี้ค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลงที่มีชื่อว่าสาวฝั่งโขงนะคะขับร้องโดยคุณต้อมเรนโบว์ค่ะบทเพลงนี้คุณปองปรีดาเป็นผู้ประพันธ์เพลงและเป็นนักร้องต้นฉบับนะคะและอีกบทเพลงที่มีชื่อว่าครั้งหนึ่งที่บึงกาฬขับร้องโดยคุณสิริพรอำไพพงศ์ค่ะครูสลาคุณวุฒิเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

่ะท่านผู้ฟังคะบทเพลงสาวฝั่งโขงขับร้องโดยคุณต้อมเรนโบว์หรือชื่อจริงคือคุณพีรพงษ์พลชนะนะคะเป็นศิลปินเพลงไทยสากลยุค90ผู้โด่งดังแต่นำเอาบทเพลงลูกทุ่งที่มีชื่อว่าสาวฝั่งโขงมาร้องได้ไพเราะมากเลยทีเดียวค่ะไม่แพ้กันกับต้นฉบับเลยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะและอีกบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปคือเพลงที่มีชื่อว่าครั้งหนึ่งที่บึงกาฬขับร้องโดยคุณสิริพรอําไพพงษ์ค่ะผู้ประพันธ์เพลงคือครูสลาคุณวุฒินะคะฟังบทเพลงนี้แล้วให้ความรู้สึกเหมือนได้ไปเที่ยวจังหวัดบึงกาฬเลยนะคะท่านผู้ฟังแถมได้ไปชมริมแม่น้ำโขงชมแม่น้ำปากสันหรือแม่น้ำสันที่ไหลลงแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังคะเมืองปากสันเป็นเมืองเอกของแขวงบอลิคําไซนะคะประเทศสปป.ลาวตัวเมืองตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬของประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะเมื่อพูดถึงเมืองปากสันผู้ดำเนินรายการให้ความรู้สึกนึกถึงบทเพลง2บทเพลงนี้อยากนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นอย่างมากค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่ากุหลาบปากสันขับร้องโดยเท้าบัวเงินสาภูวงศ์บทเพลงนี้คุณจำปารัตนสวรรค์เป็นผู้ประพันธ์เพลงหากแต่นำเสียงเพลงจากศิลปินท่านนี้ที่เป็นศิลปินฝั่งลาวมาเปิดแล้วต้องนำเอาเพลงที่เป็นคู่ขวัญฝั่งไทยซึ่งเป็นบทเพลงที่คุณสถาพรแก้วสุขโพได้ประพันธ์ขึ้นมาเป็นบทเพลงขับร้องแก้กันและให้คุณสุนารีราชสีมาเป็นผู้ขับร้องกับบทเพลงที่มีชื่อว่าสาวปากสันไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะบทเพลงกุหลาบปากสันต้นฉบับผู้ประพันธ์เพลงนี้คือคุณจำปาหรือเท้าจำปารัตนสวรรค์นั่นเองนะคะท่านประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาโดยใช้นามปากกาว่าสุริวัฒน์เมื่อปีพุทธศักราช2502และผู้ที่ขับร้องเพลงนี้เป็นคนแรกคือเท้าสันติพิมพ์สุวรรณนะคะเป็นนักร้องคนแรกจากฝั่งสปป.ลาวนั่นเองค่ะบทเพลงนี้โด่งดังเป็นอย่างมากได้รับความนิยมทั่วไปทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังมีศิลปินนักร้องหลายท่านได้นำเอาบทเพลงนี้ไปทำดนตรีใหม่ขับร้องใหม่แต่ก็อาจจะมีการแก้ไขหรือปรับคำร้องบ้างหากแต่บทเพลงนี้ยังคงทำนองและความไพเราะของบทเพลงเอาไว้โด่งดังจากอดีตสู่ปัจจุบันเลยนะคะบทเพลงนี้ไม่เคยห่างหายหรือสางซาไปจากความรู้สึกของคนไทยและคนลาวเลยค่ะท่านผู้ฟังไปฟังต่อกับ2บทเพลงต่อไปนี้

นะคะฟังกุหลาบปากสั่นแล้วเรามาฟังกุหลาบเวียงจันทน์บ้างค่ะบทเพลงนี้ขับร้องโดยคุณปองปรีดานะคะท่านประพันธ์เพลงนี้เองค่ะและมีบทเพลงที่อยากนำมาเปิดคู่กันนะคะท่านผู้ฟังกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเวียงในฝันนะคะคุณทานตะวันลาซาศักดิ์เป็นผู้ขับร้องเพลงนี้นะคะท้าวจำปารัตนสวรรค์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ประหนึ่งพาท่านผู้ฟังท่องเที่ยวริมฝั่งโขงนะคะวนเวียนอยู่กับไทยลาวนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการมีความตั้งใจเป็นอย่างมากกับการคัดสรรเลือกสรรเอาบทเพลงเพราะๆที่มีความหมายดีๆเกี่ยวกับสายสัมพันธ์พี่น้องไทยลาวมาฝากมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังแม้แต่หากมีเรื่องราวอะไรที่พอจะมีสาระความรู้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆก็อยากจะนำมาฝากมาเล่ามาแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะออกจากเวียงจันทร์มาบ้างนะคะเราข้ามฝั่งกลับมาฝั่งไทยกับ2บทเพลงต่อไปนี้ค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลงที่มีชื่อว่าตะวันขึ้นที่โขงเจียมนะคะขับร้องโดยคุณเอพจนาค่ะและมีบทเพลงที่ชื่อตะวันขึ้นที่โขงเจียมเช่นกันค่ะแต่ขับร้องโดยนักร้องสุภาพสตรีนะคะนั่นคือคุณอรวีสัจจานนท์ค่ะ2บทเพลงนี้ครูสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

ทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะคะแต่พระอาทิตย์ขึ้นนี้จะประกาศที่โขงเจียมนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังวันนี้พาท่านผู้ฟังทุกท่านฟังบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆกับบทเพลงบอกเล่าเรื่องราวของสองฝั่งในสายสัมพันธ์พี่น้องไทยลาวกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะและอยากจะ

ซึ่งย่อมาจากหน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขงนะคะปัจจุบันหน่วยงานนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นนรข.นะคะย่อมาจากหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนะคะได้เปลี่ยนชื่อมาเมื่อวันที่28เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2547จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะและซองบทเพลงนี้เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับทหารที่อยู่ริมชายแดนของไทยเรากับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าหนุ่มนปขขับร้องโดยคุณไผ่พงศธรค่ะครูพงศักดิ์จันทลุขาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นักร้องต้นฉบับบทเพลงนี้คือคุณสุริยาฟ้าปทุมนะคะท่านผู้ฟังคะบทเพลงนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่ามีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันด้วยจึงนำบทเพลงนี้มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าสาวคงเกียมนะคะขับร้องโดยคุณชนธิดาอุ่นสิริวงศ์ค่ะครูพงศักดิ์จันทลุขาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังเลยค่ะ

เวลาหมดเวลากับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอ plus นะคะขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่แนะนำบทเพลงเพราะๆดีๆที่มีคุณค่าและความหมายเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะและขอขอบคุณคุณแมนสังคลักษ์เทคนิคคอนโทรลผู้ดูแลจัดการบทเพลงเพราะๆเหล่านี้มาเปิดให้กับแฟนรายการได้รับฟังขอขอบคุณคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์เทคนิคคอนโทรลผู้ควบคุมการออกอากาศและยังรอรับโทรศัพท์จากแฟนรายการเพื่อรับบทเพลงที่แนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังด้วยนะคะขาดไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังสำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแหล่งข้อมูลดีๆที่สนับสนุนให้ผู้ดำเนินรายการได้ไปศึกษาค้นคว้าเรื่องราวข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบทเพลงเพื่อนำมาบอกเล่าให้เราได้รับฟังด้วยกันลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็น
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 ถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับจากหลายๆตอนที่ผ่านมานะครับก็ชวนทุกท่านขยับร่างกายกันไปหลายตอนละแต่ในวันนี้นะครับผมก็จะมาขอพูดถึงอวัยวะหนึ่งที่มีการขยับอยู่ตลอดเวลาของเราเหมือนกันนั่นก็คือหัวใจของเรานั่นเองครับเพราะว่าหัวใจเนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดพักหน้าที่สำคัญของหัวใจก็คือทำตัวเหมือนปั๊มน้ำครับสูบฉีดเลือดพาออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงทั่วทุกส่วนของร่างกายเพื่อให้ร่างกายของเรายังสามารถทำงานและมีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นหัวใจนับว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตเราอย่างมากสิ่งหนึ่งเลยครับซึ่งด้วยความที่ว่าหัวใจเนี่ยทำงานไม่เคยหยุดพักหลายๆท่านอาจจะคิดว่าการอยู่นิ่งๆหรือการขยับร่างกายน้อยๆเนี่ยจะช่วยให้หัวใจทำงานน้อยลงแต่จริงๆแล้วแม้ว่าการขยับร่างกายหรือว่าการออกกำลังกายจะเป็นการเพิ่มงานให้กับหัวใจนะครับแต่มันกลับเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้สำหรับหัวใจของเราเช่นกันเพราะว่าการออกกำลังกายหรือว่าการที่เราเพิ่มระดับกิจกรรมทางกายให้หัวใจเดี๋ยวทำงานมากขึ้นถ้าเราเพิ่มอยู่ในระดับที่มีความหนักที่เหมาะสมเช่นการออกกำลังกายระดับปานกลางชีพจรอยู่ในโซน3หรือโซน4ต้นๆหรือว่าจะเป็นโซน2ก็ได้จะทำให้หัวใจเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นครับซึ่งตัวอย่างกิจกรรมหรือว่าการออกกำลังกายที่ช่วยให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้อย่างชัดเจนนั้นได้แก่การเดินเร็ว

0: ั่นจักรยานเต้นแอโรบิกหรือว่าว่ายน้ำล้วนเป็นกิจกรรมแบบแอโรบิกทั้งนั้นเลยครับที่ทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นปอดทำงานมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นการเทรนหรือว่าเป็นการฝึกระบบไหลเวียนโลหิตของเราให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองแล้วก็มีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับยืนยันว่าคนที่มีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเนี่ยน้อยกว่าคนที่นั่งอยู่เฉยๆถึงร้อยละ 20-30% ดังนั้นแค่เดินเร็ววันละ30นาทีก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงลดระดับคอเลสเตอรอลนะครับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคุมน้ำหนักของตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายหนักเลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปวิ่งไกลๆวิ่งมาราธอนหรืออะไรขนาดนั้นสำหรับเพื่อสุขภาพนะครับยกเว้นอยากท้าทายตัวเองหรือว่าไม่จำเป็นที่จะต้องสมัครสมาชิกยิมราคาแพงๆเพียงแค่เราลุกขึ้นเดินรอบบ้านเล่นกับลูกทำสวนหน้าบ้านหรือว่าเดินเล่นหลังอาหารมื้อเย็นก็ช่วยให้หัวใจแข็งแรงขึ้นได้แล้วครับและที่สำคัญอย่าลืมฟังเสียงร่างกายของเราด้วยหากวันใดที่เรารู้สึกเหนื่อยมากใจสั่นหายใจไม่ทันก็ให้หยุดพักได้นะครับไม่ต้องฝืนสุขภาพที่ดีไม่ได้มาจากการทรมานตัวเองแต่มาจากการขยับอย่างพอดีและต่อเนื่องเป็นประจำสม่ำเสมอครับอย่าลืมว่าหัวใจของเรานั้นไม่เคยหยุดขยับหรือหยุดทำงานสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 ถึง 16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: สัปดาห์กับสถานการณ์โลกในหมุนตามโลกทุกวันอาทิตย์ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
3: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับสู่รายการหมุนตามโลกนะครับซึ่งกลับมาพบกับท่านฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุจุฬา Radio Plus 101.5 MHz นะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุของกรมการพลังงานทหารสื่ออากาศพร้อมกันที่ 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับท่านศาสตราจารย์กิตติคุณรัชวัฒน์คำชูผมสรจักรเกษมสุวรรณดำเนินรายการครับศาสตราจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์สรจักรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์
3: ครับอาจารย์ครับ ขอยืมประโยคจากแฮมเล็ตได้ไหมอาจารย์ครับ
4: เอาเลยครับ
3: แฮมเล็ตเนี่ยมันมี to be or not to be is a question that is the question ใช่ไหมครับ
4: ครับ
3: ผมก็จะถามอาจารย์ว่าa deal is not a deal to sign or not a sign a deal or not a deal to sign or not a sign that is a question
4: ครับก็อาจารย์คงอาจเชิญ
3: ตกลงจะลงนามหรือไม่ลงนามหรือว่าจะได้รับความตกลงกันหรือไม่ในวันนี้ในเรื่องของสงครามกับอิหร่านใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญด้วยนะอาจารย์ครับ
4: ใช่
3: วันที่14 มิถุนายนเพราะว่าเป็นวันเกิดของท่านประธานาธิบดีทรัมป์อายุครบ80 ปีนะครับมันก็อยากลงนามวันนี้นะอาจารย์
4: ใช่ครับ
3: ใช่ไหม
4: ใช่ครับอิหร่านก็รู้ครับบอกว่าจะ
3: ไม่ยอมเลยไม่ยอม
4: ว่ายังไงก็ยังไม่ลงวันนี้นะครับครับก็อย่างที่เราก็พูดกันมาหลายสัปดาห์ใช่ไหมอาจารย์ทีไรก็ครับก็บอกว่าใกล้
3: จะเขามีสถิติด้วยจัน
4: นั่นเดี๋ยวทีครั้งที่ครั้งที่จบแล้ว
3: ครั้งที่40
4: แล้วนะครับ
3: ครั้งที่สี่สิบ
4: กำลังจะตกลงกันได้
3: จะตกลงกันได้ครั้งที่40ที่พูดแต่พูดในที่สาธารณะนะ
4: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์หรือว่าในทรูโซเชียลพูดในที่ที่คนอื่นไม่รู้อีกเท่ากี่ครั้งไม่รู้แต่ว่าที่เป็นที่สาธารณะหรือในทุกโซเชียลของเขาเนี่ยก่อนหน้านี้39แล้ววันนี้คราวนี้

0: ็นครั้งที่40
1: ถ้าคราวนี้ก็ถ้ายังไม่ได้เซ็นกันอีกในวัน2วันเนี่ยใช่มั้ยอาจารย์ก็จะเป็นครั้งที่40
2: 40ไปแล้วไง
1: เออ40แล้วครับครั้งที่40แล้วนะ
2: น่าจะพูดอีกก็เป็น41 42 43ไปเรื่อยๆใช่ครับ
1: ครับครับ
2: ก็ตกลงก็ขณะนี้คือก็เรียนว่าทางประธานาธิบดีทรัมป์ท่านก็ประกาศแล้วนะครับว่าตอนนี้ตกลงกันได้แล้วแล้วก็จะมีการลงนามกันภายในวันนี้ซึ่งก็คงหมายถึงในเป็นเวลาในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งท่านฟังกับ
1: ร
2: ับฟังอยู่นี้ก็น่าจะเป็นเวลาประมาณตีห้าหกโมงเช้าของวันอาทิตย์ในสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ตอนนี้เรายังไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนทางอิหร่านนั้นน่ะก็ประกาศว่าก็อะไรนะข้อสรุปของความที่จะมีการความตกลงเนี้ยมันก็มีความเป็นไปได้แล้วแต่ว่าจะได้ลงนามกันเมื่อไหร่นั้นยังไม่รู
1: ้ครับ
2: แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่จะลงนามกันเนี้ยมันเป็นอะไรเป็น MOU หรือถ้าเป็นหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นถ้าแม้ว่าเป็น MOU เนี้ยมันจะพูดถึงอะไรบ้างขณะนี้เข้าใจว่าจะพูดถึงเรื่องของการเปิดช่องแคบออมฮอร์มุสแล้วก็การที่สหรัฐยกเลิกการบล็อกเขตการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสก็แปลว่ามันก็กลับไปก่อนวันที่เหมือนเหตุการณ์เหมือนก่อนวันที่28กุมภาพันธ์ใช่ไหม
1: จ๊ะใช่
2: 100 กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ย
1: ก็เนี่ยฮะที่เขาพูดว่าตอนนี้แข่งไอ้บอลโลกอยู่ใช่ไหมอาจารย์มันก็
2: เดี๋ยวมีเรื่องบอลโลกจะเล่านิดน
1: ึ
2: ง
1: เดี๋ยวจะเล่าบอลโลกก็จะพูดเลยมีนักวิจารณ์ท่านหนึ่งนะฮะเขาบอกเนี่ยตอนเนี้ยทรัมป์เนี่ยเหมือนกับเตะประตูเข้าประตูตัวเองคือพูดง่ายๆร้อยกว่าวันเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วยูเนี่ยเสียหายไปเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมฮะงบประมาณทางทหารที่ใช้ไปแล้วก็ทำให้พันธมิตรในประเทศรอบอ่าวเนี่ยเสียหายไปเท่าไหร่เนี่ยฐานทัพของตัวเองนะแล้วยุทธปัจจัยอุปกรณ์ทำสงครามทั้งหลายเนี่ยเสียหายไปขนาดไหนนะครับแล้วก็ผลที่อาจารย์สรุปนั่นแหละว่าถ้าตกลงกันระดับเนี้ยนะแค่เนี้ยนะร้อยกว่าวันเนี่ยนะยุ่งกับไอ้วันที่28กุมภาพันธ์ไปเดือนนั้นน่ะนะฮะเขาบอกว่าไอ้นี่นะฮะอดีตข่าวกรองทางทหารของอิสราเอลเองเลยนะครับเดี๋ยวชื่ออะไรเดี๋ยวหายังไม่เจอเนี่ยนะฮะบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการตกลงที่เจนีวาครั้งนั้นเนี่ยอิหร่านยังยอมมากกว่านี้ตอนนี้อิหร่านไม่ยอมตามเงื่อนไขที่
2: หมายถึงในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร
1: ์อาวุธนิวเคลียร์กับไอ
2: ตอนนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าความตกลงที่จะเกิดขึ้นถ้ามีการลงนามกันจริงวันนี้หรือพรุ่งนี้หรือวันไหนก็แล้วแต่ในสัปดาห์นี้นะครับมันยังไม่รู้ว่าความตกลงนี้มันมีการพูดถึงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างไรหรือไม
1: ่ครับครับคือที่ตกลงกันจะตกลงกันเนี่ยที่เป็นรายงานข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเพียงตกลงเพียงแต่กรอบในการตกลงทำความเข้าใจกันใช่ไหมฮะว่าไอ้ขั้นช่วงแรกเนี่ยตกลงที่อาจารย์พูดนะว่าเอาละปัญหาเฉพาะหน้าก็คือเปิดช่องแคบช่องแคบโฮมูสใช่ไหมครับเมื่อเปิดแล้วเนี่ยอิหร่านจะควบคุมมากน้อยขนาดไหนก็ยังไม่ชัดเจนตรงเนี้ยใช่ไหมครับขณะเดียวกันอิหร่านก็จะได้สหรัฐอเมริกาก็จะยกเลิกการปิดกั้นท่าเรือของอิหร่านใช่ไหมครับที่จะล้มเลงน้ำมันส่งน้ำมันเนี่ยนะฮะก็แล้วก็จะตกลงกันแล้วอีก60วันถึงจะมาเจรจาปัญหาหลักมันจะหลักใช่ไหมครับที่จะพูดถึงเรื่องนิวเคลียร์เรื่องยูเรเนียมเข้มข้นอะไรของอิหร่านเนี่ยใช่ไหมอีก60วันซึ่งก็อย่างที่พูดนั่นแหละไอ้ครั้งที่ปลายเดือนกุมภาเนี่ยขนาดตัวกลางเนี่ยนะครับของโอมานรัฐมนตรีต่างประเทศของโอมานเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะกำลังจะเจรจากันต่อไปนะฮะในเรื่องทางเทคนิคนะครับเท่านั้นนะฮะไอ้หลักใหญ่ๆเนี่ยเรียกว่าพอจะบันทีประนอมมันได้เพียงแต่เป็นเรื่องเทคนิคเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์นะฮะกับจะลดความเข้มข้นของแร่อยู่เนี่ยอะไรทั้งอะไรเนี่ย

0: ท่านั้นนะครับที่ยังจะใช้เวลาตกลงก็เนี่ยมันก็ตรงเนี้ยกลับมาเหมือนตรงนั้นน่ะแหละที่อาจารย์สรุปแล้วเนี่ยใช่มั้ยครับ
1: ก็เลยแย่กว่า
0: แต่แย่กว่าใช่อย่างที่ผมบอกอ่ะแย่กว่าเพราะตอนเนี้ยรัฐบาลใหม่ของอิหร่านเนี่ยนะครับที่ทำบอกว่าเหมือนกับรีจิมเชนจ์เพราะว่ามันก็เปลี่ยนแปลงตัวผู้นำไปแล้วนะแต่มันไม่ได้เปลี่ยนระมันไม่ได้เปลี่ยนระบอบเขาบอกว่าเนี่ยผู้นำรุ่นใหม่นี่ยิ่งแข็งมากกว่าสมัยผู้นำรุ่นเก่าที่ซ้ำไปผู้นำรุ่นเก่าเนี่ยยังไม่แบบที่เรียกว่ายังพอยืดหยุ่นได้บ้างนะแต่ผู้นำอันใหม่เนี่ยขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามีความแข็งแกร่งในการเจรจาเนี่ยมากกว่าผู้นำรุ่นที่แล้วที่สหรัฐอเมริกากับอิสราเอลสังหารเข้าไปเนี่ยนะฮะ10 กว่าคนครับ
1: คราวนี้ไอ้การจะสำเร็จความสำเร็จหรือไม่สำเร็จตรงนี้นะครับมี2ประเด็นที่ต้องถามอาจารย
0: ์ครับ
1: อันที่1ก็คือว่าอิหร่านพูดมาตลอดว่ามันต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของการที่อิสราเอลต้องหยุดการโจมตีที่เลบานอนแต่เมื่อวานนี่อิสราเอลก็ยังโจมตีเลบานอนอยู่
0: เนี่ยที่เป็นประเด็นแต่ไอ
1: ้อันนี้ประเด็นที่1ตรงข้ามนิดนึงจ้ะประเด็นที่2ก็คือว่าอิหร่านเนี่ยครับอาจารย์กับท่านอาจารย์ว่ากับทรัมป์เนี่ยนะก
0: ็
1: มีการเจรจากันมาก่อนหน้า28กุมภากันมาแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็เจรจากันอยู่ก็ทิ้งระเบิดตูมลงไปอย่างเงี้ยอิหร่านจะมีความเชื่อมั่นไว้วางใจที่จะเจรจากับทรัมป์ให้ประสบผลสำเร็จในท้ายที่สุดปิดดีลจริงๆเนี่ยหรือครับ
0: ครับก็เนี่ยฮะมิชาเนี่ยผมฟังประเด็นเนี้ยอดีตนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสโดมินิกเรียลแพง
1: เดวิลแพง
0: เอาใช้ยังไงนะเอา
1: เดวิลแพง
0: เนี่ยนะฮะบอกเลยเขาบอกเนี่ยนะเหมือนอย่างกับเป็นความหายนะทางภูมิรัฐศาสตร์ของความเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผู้นำของสหรัฐอเมริกาปัจจุบันเนี่ยไม่มีความสามารถแล้วไม่มีความอดทนเรื่องการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับใช้เปรียบเปรยนะครับใช้คำว่า geopolitical Chernobyl นะ Chernobyl นี่ก็คือโรงไฟฟ้า Chernobyl ที่เกิด
1: ที่ระเบิด
0: ที่ระเบิดแล้วก็ส่งกัมมันตภาพรังสีอันตรายครั้งหนึ่งของโลกอ่ะใช่ไหมฮะบอกไอ้นี่ไอ้มันเป็นเพราะความเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเสียหายมากไอ้ความไม่เชื่อถือมันจึงทำให้ผู้เจรจาของอิหร่านนั้นเนี่ยถึงสามารถที่จะยืนหยัดนะฮะไม่ยอมรับเงื่อนไขเรียกร้องข้อเรียกร้องสำคัญของทรัมป์นะครับแล้วทรัมป์เนี่ยก็ที่อาจารย์นับเป็น40ครั้งแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะที่นั่นมันแสดงว่าทรัมป์เนี่ยกำลังดิ้นรนเนี่ยจะออกจากไอ้กับดักเนี่ยที่ตัวเป็นคนสร้างเอาไว้ในการไปก่อสงครามก็อดีตข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเชี่ยวชาญเรื่องอิหร่านเนี่ยคุณแอรอนมิลเลอร์เนี่ยบอกเลยบอกไอ้เนี่ยอยู่ไปทำสงคราม War of Choice สงครามซึ่งอยู่เลือกที่จะทำทั้งที่อยู่ไม่จำเป็นต้องทำโดยอยู่ไปประเมินไอ้ความสามารถทางทหารของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสูงเกินไปแล้วก็ประเมินไอ้ความสามารถในการตอบโต้ของอิหร่านต่ำเกินไปแล้วก็กลายมาเป็นเหมือนอย่างเสือติดจั่นนะอาจารย์พยายามจะดิ้นให้หลุดออกจากกับดักน่ะแล้วก็มันถึงทำแสดงให้เห็นนะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะให้มันสิ้นสุดลงเพราะว่ายิ่งนานไปเนี่ยมันก็มีความเสียหายทางการเมืองภายในของสหรัฐอเมริกาด้วยใช่ไหมครับ
1: อาจารย์ครับแต่ว่าสงครามส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นวอร์ชอยส์นะไม่ใช่หรอครับแล้วก็จะฮิตเลอร์บุกโปแลนด์รัสเซียบุกยูเครนมันก็เป็นวอร์ชอยส์นะ
0: มันบุกวอร์ชอยส์นี่หมายความอย่างนี้ฮะวอร์ชอยส์เนี่ยมันหมายความว่าสงครามซึ่งยูเป็นลูกหลานมันไม่ต่างกับม
1: ัน
0: ไม่ใช่ที
1: ่คนจะบอกโปแลนด
0: ์เขาผมกำลังจะพูดอย่างนี้มันไม่เหมือนวอร์ of necessityคือวอร์ที่จำเป็นคือสงครามป้องกันตัวเองใช่ไหมครับอย่างครั้งแรกเนี่ยที่สหรัฐอเมริกาทำสงครามอ่าวเนี่ยที่สมัยจอร์จบุชผู้พ่อเนี่ย
1: อ
0: ันนั้นแหละวอร์ออฟเนเซสซิตี้เพราะว่
1: า
0: เป็นการป้องกันอิหร่านไ

0: อิรักที่เป็นลูกหลานคูเวตใช่ไหมครับคำเนี้ยคำว่า War of Choice เนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่เลือกที่จะไปลูกหลานเขาพูดง่าย
1: ๆเฉยๆอยู่เฉยๆไม่มีอะไรเลยก็จะไปลูกหลานเขาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เหมือนรัสเซียเหมือนรัสเซียบุกลูกหลานยูเครนใช่ไหมฮะอันนั้น War of Choice นะครับแต่อย่างยูเครนเนี่ย War of Necessity เพื่อความอยู่รอดของอิรักก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้การต่อสู้เนี่ยมันถึงแรงจูงใจอ่ะมันถึงต่างกันนะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปลุกรานเขาเพื่อผลประโยชน์ทางด้านยุทธศาสตร์ใช่ไหมฮะแต่คนต่อสู้เพื่อป้องกันเนี่ยมันเพื่อความอยู่รอดมันแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเนี่ยไอ้มหาอำนาจลุกรานที่ลุกรานเนี่ยนะไม่เคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์เลยอ่ะมันเห็นได้มาเกือบจะตลอดยุคตลอดสมัยอ่ะมหาอำนาจมีกำลังเหนือกว่าไปลุกรานประเทศที่อ่อนแอกว่าแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่สองครั้งที่แล้วเราก็พูดกันอาจารย์ใช่ไหมรัสเซียใช่ไหมทั้งในเกาหลีทั้งในเวียดนามทั้งในอัฟกานิสถานอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่แต่สหรัฐอเมริการัสเซียก็เหมือนกันสภาพโซเวียตที่ไปลุกอัฟกานิสลุกรานแล้วก็พยายามจะยึดครองอัฟกานิสถานสิบปีไปจมปักกันนะฮะก็ไม่สำเร็จใช่ไหมครับสหรัฐอเมริกาก็สิบปีไปจมปักอยู่กับสงครามเวียดนามอ่ะนะฮะโอเคทีนี้กลับมาประเด็นที่อาจารย์ตั้งไว้อ่ะว่า แล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้โยงไปกับเลบานอนด้วยใช่ไหมอาจารย
1: ์ก็เสร็จแล้วก็สลบอยู่เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี
0: ้แสดงว่าเนี่ยนะเนตันยาฮูอิสราเอลเนี่ยไม่ฟังธรรมอ่ะ
1: นอกจากนั้นแล้วครม.อิสราเอลยังบอกว่าเริ่มปรีนในครม.ไม่รู้ในครม.มีการพูดว่าถ้าทรัมป์ไปทำความตกลงกับอิหร่านก็เป็นความตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่เกี่ยวกับอิสราเอล
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาไงว่าอิหร่านภายใต้เนทันยาฮูเนี่ย
1: อิหร่านนะครับ
0: ไอ้โทษสิครับอิสราเอลเนี่ยภายใต้เนทันยาฮูเนี่ยก็มีแรงกดดันจากการเมืองภายในคือพวกขวาจัดเนี่ยไม่ยอมจะให้จัดการกับให้ในเลบานอนให้สิ้นซากใช่ไหมฮะจัดการกับพวกเฮสบอลเลาะห์เนี่ยใช่ไหมครับคราวนี้เนตันยาฮูเนี่ยถ้าไม่ทำตามแรงกดดันอันนี้นะรัฐบาลก็ล้มนะอันนี้รัฐบาลล้มเนี่ยนะเนตันยาฮูก็จะโดนดำเนินคดีคอร์รัปชันนะใช่ไหมครับก็เลยต้องพยายามอยู่ในอำนาจนะฮะเนี่ยฮะคือปัญหาภายในของประเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ยสหรัฐอเมริกาเราก็พูดแล้วหลายครั้งใช่ไหมครับจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมแล้วตอนนี้บทเรียนกันก็โพสไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวก็มีแต่ต่อต้านไปเห็นด้วยกับการทำสงครามที่อิหร่านไอ้ที่สหรัฐอเมริกาทำอยู่ในอิหร่านตอนนี้ใช่ไหมครับก็พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าอิหร่านไม่มีแรงกดดันภายในนะฮะก็มีเหมือนกันในแง่เศรษฐกิจปัญหาใช่ไหมฮะอิหร่านก็อยากจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นน่ะเพราะว่าคนอิหร่านไม่พอใจเดี๋ยวก็จะมาลุกคือต่อต้านรัฐบาลนะฮะเพราะฉะนั้นก็เพียงแต่ว่าของอิหร่านนั้นเนี่ยเขาใช้อำนาจควบคุมได้นะฮะอำนาจของรัฐบาลระบอบของอิหร่านปัจจุบันเนี่ยแต่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันต้องต่อสู้กันในการเลือกตั้งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความอึดกว่าแรงกดดันจากภายในเนี่ยโดยเปรียบเทียบแล้วเนี่ยอิหร่านมีน้อยกว่าถึงสามารถนะที่จะยืนหยัดยืนเวลายืนได้นานกว่ากรณีของท่านทรัมป์นะครับ
1: ครับครับโอเคอันนี้เราจะช่วยฉลองวันเกิดท่านทรัมป์หน่อยไหมอาจารย์จะอยากดูไหมครับ UFC นะครับ Ultimate Fighting Championship เน
0: ี่
1: ยเป็นครั้งแรกที่เอามาแสดงในบริเวณพื้นที่ของทำเนียบขาวซึ่งจะเชิญคนเข้ามาประมาณ 4,000 คนมาดูเนี่ยนะแล้วก็โอ้โหแบบจัดในอะไรสนามเซาลอนของทำเนียบขาวใช่ไหมอาจารย์
0: ใช
1: ่มันเหมาะสมมันดีไหมอ่ะเนี่ยไปมาฉลองวันเกิดเดียร์จานครับ
0: ผมไม่เข้าใจจริงๆนะอาจารย
1: ์
0: ไอ้ mentality ของผู้นำคนปัจจุบันของทรัมป์เนี่ยนะครับพูดแล้วเนี่ยนะโอ้โหแกไม่ละอายเรื่องสัปดาห์ที่ผ่านมาไอ้ชื่อของแกที่เอาไปใส่โรงละครเหมือนกับโรงละครแห่งชาติ
1: ตอนนี้ลบออกแล้ว
0: ถูกศาล
1: เราไม่อยากรู้ว่าไอ้ศาลสั่งไปว่าค่าลบในใครจ่าย
0: ไม่รู้ใครจ่ายเลยนะแต่มันหน้าขายหน้าอาจารย์แต่ที่เราพูดดินะโอ้โหแกไม่มีความรู้จักคิดมั่งเลยนะไอ้ชื่อของเดิมเนี่ย

0: ภาเขาเป็นคนอนุมัตินะเคนเนดีเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับแล้วพอแกมาใช้อำนาจบริหารสั่งเนี่ยแกไปเอาชื่อแกนำหน้าเขาเป็นทรัมป์เคนเนดีเซ็นเตอร์ใช่ไหมจะบอกว่าตัวอักษรก่อนไหนตัวทีมก็หลังตัวเคอยู่ดีอยู่ดีนะครับแต่ตามให้ตามไอ้ความเหมาะสมเนี่ยก็ต้องให้เกียรติคนที่เขามีชื่ออยู่เดิมใช่ไหมอาจารย์แต่ทำอีโก้ซะจนกระทั่งไม่มีความคิดความอ่านอะไรเหมาะไม่เหมาะอ่ะใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ถูกศาลให้ออกคือนั่นเลยนะให้ออกเดี๋ยวนั่นเลยหลังจากคำสั่งอ่ะแล้วก็คล้ายๆยังเอาออกไม่ทันอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ตอนเนี้ย
1: ลบแล้ว
0: ลบแล้วนะครับครับผมก็
1: ตกลงแต่อาจารย์จะไปดูไหมครับ UFC เนี่ยแหมโอ้ย
0: แปลกอาจารย์เลย
1: ทุนนะอาจารย์เพราะว่าไปสร้างอะไรเป็นโดมอะไรเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นโดมตั้งเฉพาะโดมนี่ก็ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านเหรียญละที่เซาลอนที่สนามด้านใต้ของทำเนียบขาวโอ้ยลงทุนเยอะนะงาน
0: นั่นสิอาจารย
1: ์
0: เพราะนี่ผมก็ไม่ได้ติดตามรายละเอียดตรงที่ว่าไอ้เงินที่ทำเวทีเนี่ยเป็นเงินภาษีของคนอเมริกันหรือเป็นเงินของลงขันของคนที่ทำนุนทำอันนี้ผมยังไม่ได้เช็คดูอาจารย์พอม
1: ีข้อมูลนี้ไหมมันเป็นองค์กรหน่วยงานที่จัดการแข่งขันพวกนี้ใช่ไหมอาจารย์มันน่าจะจ่ายก็ได้ไม่รู้
0: มันน่าจะเป็นของเอกชนอะไรงั้นนะ
1: อาจจะมันก็เป็นคนจ่าย
0: ใช่อันนั้นก็อยู่ในดุลพินิจของประธานาธิบดีก็เป็นไปได้เราก็ไม่รู้แต่ผมก็ยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันทำไมเอามาทำการสู้กันในสนามหน้าทำเนียบอะไรก็ไม่รู้นะมันเพื่ออะไรผมก็ยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของจริงๆเบื้องหลัง
1: ก็เขาชอบอาจารย์ก็เปิดก็เปิดแล้วก็ชอบ
0: ก็ไม่ว่าอะไรเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยเป็นเรื่องของคนอเมริกันที่เขาจะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันนะครับ
1: ครับ
0: โอเคอาจารย์
1: พูดถึง World Cup นิดนึงอาจารย
0: ์มีอะไรเกิดอะไร
1: น่าสนใจยังเลยนะอาจารย์ครับ
0: เออ
1: ครับมันมีประเทศซึ่งอาจารย์รู้จักไหมอ่ะ
0: ไม่รู้จักครับผมพออาจารย์ถามเนี่ยรู้ว่าผมไม่รู้จักนะ
1: กราซาวเนี่ยเป็นประเทศขนาดนี้สร้างประวัติศาสตร์ว่าเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกที่ได้เข้าไปแข่งขัน World Cup ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกที่เข้าไปแข่งขัน World Cup ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือไอซ์แลนด
0: ์เออ
1: ครับไอซ์แลนด์ซึ่งไอซ์แลนด์ก
0: ็เคยได้ยินชื่อม
1: ันเยอะนะประมาณ6แสนคนประมาณนั้นเยอะแต่ไอ้ประเทศเนี้ยครับกราซาวเนี่ยครับ
0: มีประชากรเนี่ย
1: มีประชากรแค่ 150,000 คนมีพื้นที่444ตารางกิโลเมตรเล็กกว่าภูเก็ตอีกจ้ะภูเก็ตได้550นะตารางกิโลเมตร
0: แล้วมันผ่านเข้ารอบมายังไงเนี่ยผมก็ไม่ได้
1: เก่งมากเลยมะเอ็มแม่เก่งมากเลยแล้วถามว่ากราซาวอยู่ที่ไหนนะอาจารย
0: ์คนไม่รู้เหมือนกัน
1: โลกไม่เคยรู้ใช่ไหมก็เป็น1ใน4หนึ่งใน3เกาะเรียกว่าเกาะ ABC เกาะ3เกาะเนี่ยมันมีชื่อ A ชื่อ AB A ชื่ออะไรไม่รู้ B ชื่ออะไรไม่รู้ C คือคาราซาวเดี๋ยวผมจำชื่อไม่ได้ละ A กับ B เนี่ยแต่ว่าทั้ง3เกาะเนี่ยเป็นดินแดนที่เคยเป็นของเนเธอร์แลนด์มาก่อน
0: ครับ
1: เป็นนั้นเนเธอร์แลนด์มาก่อนครับแล้วกราซาวเองเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นรัฐกึ่งเอกราชกึ่งอิสระนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ยังดูด้านความมั่นคงให้กับกราซาวอยู่การต่างประเทศและความมั่นคงกราซาวนี่ยังอยู่กับรัฐบาลเนเธอร์แลนด์อยู่ครับอาจารย์ครับแล้วคืนนี้แข่งกับใครรู้ไหม
0: แข่งกับใคร
1: เยอรมัน
0: โอ้โหมันจะอะไรนะครับพลิกล็อกมโหฬารขนาดไหนหรือเปล่า
1: ไม่รู้อันเนี้ยท่านที่มีสิทธิ์ดูได้เนี่ยนะผมว่าของเราปีนี้จะดูยากนิดนึงเนี่ยนะท่านที่มีสิทธิ์ดูได้ก็ช่วยไปเชียร์กันหน่อยนะครับอันเดอร์ด็อกอย่างรุนแรงเลยคาราซาวแข่งกับเยอรมันคืนนี
0: ้อาจารย์เดี๋ยวผมก็เลยไม่ได้ติดตามว่าถ้าจะดูต้องไปดูยังไงฮะมันรับถ่ายทอด
1: ไม่เอาเดี๋ยวไปดูกันโฆษณาให้เขาไม่เอาไปหาเองก็เลยจะไปหาเองก็แล้วกัน
0: เส
1: ีย
0: ง
1: กัน
0: หรือเปล่าฮะเสียงกันหรือเปล่าฮะดูฟรีใช่ไหมแต่ต้องเหลืออ๋อเสียงกันก็ไม่ต้อง
1: เห็นว่าจะมี

0: มีบางแมตช์ที่ดูฟรีได้ครับ
1: อ๋อเลยครับ
0: ไม่ใช่ทุกแมตช์ครับบางแมตช์ที่ดูฟรีได้ครับ
1: โอเคครับโอเค
0: แต่ถ้าจะดูครบดูแมตช์ดีๆสำคัญสำคัญจะต้องเสียตังค์ครับ
1: อ๋อเลยนั่นคร
0: ับ
1: อ๋อโอเคครับ
0: เมื่อกี้เฟิร์สที่หนึ่งนะเป็นประเทศแรกที่หนึ่งนะขอประเทศแรกที่สองหน่อยได้ไหมครับก่อนที่เราจะไปถึงช่วงเบรกเนี่ยประเทศแรกที่สองที่มีการลงประชามติถามประชาชนว่าจะจำกัดจำนวนประชากรของตัวเองไหมนี่เป็นครั้งแรกในโลกที่มีประเทศลงประชามติไปขอลงประชามติกันเรื่องนี้อาจารย
1: ์ครับคือ
0: สวิตเซอร์แลนด
1: ์คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันมี
0: วันนี้จะลงประชามติเรื่องนี
1: ้มีความเป็นประชาธิปไตยสูงมากนะอาจารย
0: ์
1: ไอ้เรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยลงประชามติเลยไม่ต้องมีการเลือกตั้งไม่ต้องมีนโยบายตอนเลือกตั้งนะ
0: คราวนี้ไปเป็น direct democracy
1: คราวนี้ประเด็นว่าไอผู้ที่เสนอให้ไม่ให้ประชากรของประเทศตัวเองอ่ะเกิน10ล้านเนี่ยมันมามูลเหตุจูงใจคืออะไร
0: คือสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยครับในรอบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีประชากรเพิ่มขึ้นจาก7ล้านเป็น9ล้านตอนนี้มีประชากร 9.1 ล้าน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรเพิ่มขึ้น2ล้านซึ่งเขาบอกว่ารวดเร็วมากการขึ้นเป็นการเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วมาก 25% ของประชากรใน
1: สูง
0: ในสวิตเซอร์แลนด์ปัจจุบันเนี้ย 25% นะครับเป็นประชากรที่ไม่เคยเกิดไม่ได้เกิดในสวิตเซอร์แลนด
1: ์กี่เปอร์เซ็นต์นะอาจารย
0: ์ 25%
1: โอ้1ใน4
0: เป็นประชากรที่ไม่ได้เกิดในสวิตเซอร์แลนด
1: ์ครับ
0: แล้วก็การที่เพิ่มขึ้นอย่างมากขนาดนี้มันก็ทำให้มันก็ไปกระทบเรื่องของ
1: สวัสดิการ
0: สวัสดิการในต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยครับนี่พรรคฝ่ายขวาชื่อ Swiss People's Party ก็ไปรวบรวมลายเซ็น 100,000 ลายเซ็น
1: ครับ
0: แล้วก็คนลงชื่อ 100,000 คนเพื่อขอให้มีการลงประชามติการลงประชามตินี่ก็คือจะขอว่าภายในปี2000เท่าไหร่จำไม่ได้อ่ะ2050ภายใน2050เนี่ยก็คืออีกเท่าไหร่ครับอีก24ปีข้างหน้าก็เมื่อกี้เขาบอกคือ20ปีที่ผ่านมาเขาขึ้นประมาณ2ล้านใช่ไหมครับแล้วอีก10ปีอีก20ปีข้างหน้าเขาก็กันไว้เลยนะว่าจะต้องมีประชากรไม่เกิน10ล้านภายใน20ปีข้างหน้าแต่เมื่อประชากรตอนที่ 9.5 จะ 9.1 ล้านนะครับแต่เมื่อประชากรถึง 9.5 ล้านเมื่อไหร่นี่คือเรื่องการลงประชามตินี้นะฮะถ้าลงถึง 9.5 ล้านเมื่อไหร่เนี่ยรัฐบาลณเวลานั้นต้องมีมาตรการทันทีออกมาให้ประชาชนทราบว่าจะทำไงที่จะป้องกันไม่ให้ประชากรเกิน10ล้านให้ได
1: ้
0: ถ้าการลงประชามติในสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ผ่านแต่วันนั้นยังก้ำกึ่งนะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยคือไม่ผ่านที่เห็นด้วยว่าไม่ต้องลิมิตเนี่ยมีประมาณ 52% ฝ่ายที่เห็นด้วยเนี่ยตอนนี้ 48% ก็ชิวเฉียด
1: กำกึ่งกันกิน
0: ดูผล
1: แต่มีบางประเทศอยากให้มีเพิ่มนะอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันจะขาดแรงงานด้วย
0: คร
1: ับ
0: แต่ว่าสวิสเขาปัญหาอีกการก็คือว่าเวลาเนี้ยเขาบอกว่าประชากรสูงอายุของเขาอ่ะอาจารย์ครับมันอยู่ที่ประมาณเกือบ 20% แล้วนะครับ
1: นั่นแหละ
0: ประชากรที่เกิน60ครับ
1: นั่นแหละสิ
0: แล้วประชากรที่อายุน้อยเนี่ยก็เป็นประชากรที่เป็นเนี่ยไม่ได้เกิดในสวิตเซอร์แลนด
1: ์อ๋อแล้วแต่พวกเนี้ยต้องทำงานถูกเก็บภาษีไปเลี้ยงคนที่เกษียณแล้วใช่ป่ะ
0: ก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ดูผลกันเลยคร
1: ับ ครับ
0: โอเคครับ
1: ครับโอเค
0: ก็ก่อนที่จะเข้าเพลงวันนี้นะครับก็อยากจะในนามของรายการหมุนตามโลกท่านสัญชวัฒน์แล้วก็ทั้งผมเนี่ยก็อยากขอถวายความอาลัยแล้วก็สลายความอาลัยอย่างสุดซึ้งนะครับและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานะครับที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการมากมายเลยในประเทศไทยบริษัทพระกรณีกิจมหาศาลแต่อันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ครับที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นเลยของพระกรณีกิจของพระองค์ท่านเนี่ยที่เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ใช่เพียงแต่ว่าทรงเป็นเอกทูตไทยประจำกรุงเวียนนาอยู่ช่วงหนึ่งนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็

0: ีบทบาทในสหประชาติหลายอย่างแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรงเป็นผู้ริเริ่มสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
1: ครับ
0: นะครับซึ่งBangkok Rules เป็นเรียกว่าเป็นกฎ70ข้อของสหประชาชาติ
1: ครับ
0: นะออกมามีการประชุมที่ประเทศไทยเมื่อปี2010แล้วก็พระองค์ท่านทรงเป็นประธานในที่ประชุมเนี่ยด้วยความที่ทรงตั้งมั่นในการที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังสตรีเพราะฉะนั้นBangkok Rules 70ข้อของสหประชาชาติเนี่ยเป็นกฎที่สหประชาติขอให้ประเทศต่างๆปฏิบัติตามก็ไม่ได้เป็นกฎหมายของประเทศนะครับแต่เป็นหลักให้ประเทศต่างๆปฏิบัติตามในเรื่องของการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เป็นสตรีเช่นในเรื่องของต้องมีการคือสถานที่ต้องขังต้องพักไม่ใช่ห้องพักห้องขังเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำไว้สำหรับผู้ชายใช่ไหมครับก็ไม่ค่อยมีความเหมาะสมที่จะให้ผู้ต้องขังสตรีเนี่ยอยู่ได้อย่างมีความอะไรล่ะความมั่นคงในความปลอดภัยอะไรสำนองอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งผู้ต้องขังสตรีที่ท้องแล้วก็มีท้องก่อนเข้ารับการต้องขังแล้วก็ไปคลอดลูกในที่คุมขังในห้องขังเนี่ยก็ต้องมีการดูแลอย่างดีคือ70ข้อที่จะบอกเยอะหมดเลยครับว่าต้องควรจะต้องทำอย่างไรบ้างกับสตรีที่อยู่ระหว่างการต้องขังนะครับซึ่งในโลกก็พยายามที่จะเอาไปปฏิบัติตามอันนี้ก็ถือว่าเป็น
1: คุณูปการ
0: ต่อสิทธิมนุษยชนของโลกเลยอย่างยิ่งเลยอาจารย์ครับ
1: ครับก็นั่นนะฮะผมเลยวันนี้อ่านข่าวของต่างประเทศเนี่ยนะครับคุณเจอร์มี่ดักลาสเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าที่อาวุโสของสำนักอาชญากรรมแล้วก็การขายยาอะไรเนี่ยของสหประชาชาติเนี่ยซึ่ง รู้จักกับพระองค์ท่านเนี่ยมากกว่า20กว่าปีเนี่ยท่านตั้งข้อท่านบอกเลยนะฮะท่านโอ้โหชื่นชมมากบอกว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยทรงอุทิศเวลาอย่างมากเลยซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเลยนะแล้วก็บอกด้วยว่าท่านเนี่ยทำอยู่หลังฉากด้วยนะที่อาจารย์กุณาเล่ามาผลักดันเนี่ยนะทำอยู่หลังฉากพยายามผลักดันความเห็นของพระองค์พยายามจัดการประชุมพยายามนั่งคุยปรึกษากับประชาชนระดมสมองนะครับแล้วก็ท่านก็มักจะพูดว่าเราจะทำได้ดีกว่านี้อีกไหมเนี่ยนะครับนี่ครับนี่คือคำสรุปที่เทิดทูนยกย่องพระองค์ท่านนะฮะที่อุทิศพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะเนี่ยทำอย่างที่อาจารย์ได้กรุณาสรุปให้ฟังเนี่ยนะครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการก็ขอนำเสนอเพลงนี้นะครับเพื่อถวายความอาลัยแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับ I will always love you เสียงร้องของวินนี่ฮูสตันครับเชิญครับ

0: I will always love you นะครับถวายความอาลัยแด่เจ้าฟ้าพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับ
1: ครับเอ๊ะอาจารย์เคยทำงานถวายให้พระองค์ด้วยตอนที่พระองค์ยังสุขภาพพระนามัยยังเข้มแข็งอยู่ใช่ไหมในมูลนิธิพึ่งพา
0: ก็ครับ
1: มูลนิธิใช่ไหมฮะเห็นอาจารย์
0: มีพยายามยัดสปาร์กชาติไทยครับ
1: ครับอันนั้นก็เรียกว่าคนไทยโดยตรงเลยใช่ไหมครับที่ท่านทุ่มเทอย่างอีกประการหนึ่งนะครับนอกเหนือจากระดับสากลแล้วนะครับครับผมครับ
0: โอเค
1: โอเคครับวันนี
0: ้ท่านสีท่านกินเป็นไงครับ
1: ท่านสีท่านกินก็ความจริงก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าท่านผู้นำของเกาหลีเหนือเนี่ยคิมจองอึนเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้ท่านดวงดีขึ้นยังไงไม่ทราบเพราะว่ามีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์จากทั้ง
0: เดี๋ยวท่านถามอาจารย์ก่อนว่าทำไมท่านสีถึงเลือกไปเกาหลีเหนือท่านไม่ได้ไปไหนตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมอยู่ดีเลือกไปเกาหลีเหนือเป็นแห่งแรกเลย
1: แม่นายอาจารย์เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าท่านสีจริงๆเนี่ยท่านไม่ค่อยเดินทางไปเยือนต่างประเทศที่ไหนอ่ะแล้วก็ทำไม7ปีถึงไปทีหนึ่งอันนี้ก็เราก็ไม่รู้ในใจท่าน

0: จริงยังไงนะฮะแต่ถ้าดูจากสภาพแวดล้อมเนี่ยก็ตอนหลังเนี่ยที่รัสเซียกับเกาหลีเนี่ยก็มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นถึงแม้ว่าทั้งจีนกับรัสเซียจะมีความใกล้ชิดกันในตอนนี้ก็ตามนะฮะแต่เกาหลีเหนือเนี่ยก็ถือว่ามีความสำคัญต่อจีนนะฮะและร่วมกอดคอต่อสู้กันมาในตั้งแต่สงครามเกาหลีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสีจึงมาเพื่อยืนยันนะฮะว่าไอ้ความมุ่งมั่นพันธกรณีที่ประเทศจีนกับเกาหลีเหนือนั้นที่จะปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันนั้นเนี่ยจะไม่มีวันผันแปรไม่ว่าจะมีการสถานการณ์ระหว่างประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือท่านบอกว่าเนี่ยเราจะต้องกระชับไอ้ความสัมพันธ์ทางด้านยุทธศาสตร์แล้วก็เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและการพัฒนาผลประโยชน์ในการพัฒนาร่วมกันเพราะว่าตอนนี้ท่านสีพยายามซิ่งโจมตีญี่ปุ่นอยู่ว่ากำลังจะฟื้นลัทธิทหารนิยมมาแต่ท่านไม่ได้เอ่ยถึงญี่ปุ่นนะครับอาจารย์บอกเนี่ยตอนนี้เกาหลีเหนือได้สนับสนุนการที่เกาหลีเหนือจะต่อต้านลัทธิของความเป็นเจ้าน่ะเฮจิโมนิซึมเนี่ยซึ่งคำเนี้ยเป็นคำรหัสของจีนเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยใช้กับรัสเซียนะฮะตอนที่ยังสงครามเย็นตอนที่แข่งขันกันอยู่ตอนนี้หันมาใช้ญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นครับอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งนะฮะก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท่านสีมาครั้งนี้ก็ต้องการตอกย้ำนะครับที่จะเพิ่มพูนให้แน่ใจเพิ่มพูนไอ้ความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจทางด้านทหารให้แน่ใจนะครับว่ายังไงเนี่ยจีนจะไม่ทอดทิ้งเกาหลีเหนือเพราะนั้นก็ในยากก็คือว่าอยู่ไม่ต้องไปแนบแน่นกับรัสเซียจนเกินไปแล้วกันใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเกาหลีเหนือก็ยังพึ่งจีนมากที่สุดนะครับในด้านเศรษฐกิจการค้านะฮะ
1: แต่จีนเนี่ยยังมีนโยบายในเรื่องของการไม่ประสงค์ที่จะให้เกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์ใช่ไหม
0: อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับดีมากเลยที่อาจารย์ผมก็ลืมไปเพราะว่าจีนเนี่ยน่าสนใจมากเลยเรื่องอาวุธนิวเคลียร์จีนเนี่ยร่วมมือกับอเมริกากับรัสเซียด้วยนะตอนนั้นน่ะที่จะคว่ำบาตรไอ้เกาหลีเหนือเรื่องที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอ่ะนะครับแล้วก็แต่ครั้งเนี้ยก็ผมบอกอะเกาหลีเหนือก็ไม่ใช่ย่อยนะก่อนที่ท่านสีจิ้งผิงจะมาเยือนเนี่ยทิ้งไปดูงานไปตอกย้ำที่กำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์พัฒนาขีปนาวุธเนี่ยเพื่อส่งสัญญาณต่อสีท่านสีบอกท่านสีไม่ต้องมาขอร้องให้ผมที่จะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยผมเนี่ยยังไงก็ไม่มีเปลี่ยนใจนะฮะแล้วก็เขากำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นรัฐที่มีวุฒินิวเคลียร์เป็นนิวเคลียร์สเตทนะครับโดยเฉพาะยิ่งๆเขาก็เห็นในกรณีอิหร่านนะฮะเห็นชัดเจนว่าไม่มีวุฒินิวเคลียร์อยู่ในครอบครองเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรมาป้องปรามนะครับท่านสีก็รู้ดีก็ไม่ยกประเด็นนี้ขึ้นมาหรืออย่างน้อยเนี่ยในที่สาธารณะนะท่านก็ไม่ดำเรื่องนี้มาให้ประชาคมเห็นว่ามีความขัดแย้งกันหรือไม่อย่างไรนะครับแต่มันสรุปว่าท่านสีตอนนี้ก็ยอมรับความเป็นจริงว่าถึงเรียกร้องอย่างไรเนี่ยคิมจองอึนก็ไม่ฟังอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียหน้าว่า
1: ก็เลยไม่พูดเรื่องนี้เลย
0: ไม่พูดเลยดีกว่านะครับอันนี้ฮะเป็นประเด็นที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตครับครับ
1: อาจารย์เมื่อกี้ผมกลับไปเรื่องคาราซาวนิดนึงผมลืมบอกว่ามันที่ไหนบอกแต่ว่ามัน
0: เป็นสถานอะไร
1: มันไอ้สามเกาะเนี่ยนะเรื่องชื่อเรียกว่าเกาะ ABC เนี่ยนะมันสามเกาะที่เคยเป็นของดัตช์เนี่ยมันคือชื่อเกาะอารูบาบอร์แนแล้วก็คารูซาวเป็นสามเกาะที่เคยเป็นเมืองขึ้นของเนเธอร์แลนด์มาก่อนนะอาจารย์ครับมันอยู่ในทะเลแคริบเบียนแต่มันอยู่ใกล้ชายฝั่งเวเนซุเอลามากเลยคือคารูซาวเองเนี่ยอยู่ห่างจากชายฝั่ง

0: เวเนซุเอลาประมาณ60 กิโล
1: อ
0: ารูบ้าเนี่ยใกล้มากเลยอารูบ้าอยู่ประมาณใกล้ชายฝั่งเวเนซุเอลามา35 กิโลแค่นั้นเองเพราะมันใกล้ใกล้ทวีปอเมริกาใต้มากแต่ว่ายังอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าหมู่เกาะแคริบเบียนครับอาจารย
1: ์อ๋อบ่าวที่อาจารย์บอกว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สำ

0: ปิดรอบมามาแข่งขันบอลโลกครั้งนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วครั้งนี้เขาก็ขยายจำนวนทีมมากขึ้นใช่ไหมฮะก็เลยติดร่างแหมาแต่ที่น่าสนใจประชากรเท่าไหร่นะอาจารย์แสนกว่าคนนะ
1: 156,000คนครับ
0: โอ้โหก็ยังหาตัวเค้นเฟ้นตัวนักกีฬานักฟุตบอลมาแข่งกับระดับโอ้โหมหาการ
1: ไอซ์แลนด์เมื่อกี้ผมพูดผิดไปไอซ์แลนด์อะไอซ์แลนด์มีประชากรประมาณ 360,000 คนตอนนั้นเมื่อปี2018ไอซ์แลนด์เข้าเป็นประเทศที่เล็กที่สุดที่เข้าไป
0: อ๋อนี่ยังเล็กยิ่งกว่านั้นอี
1: กไม่ถึงครึ่งนึงไม่ถึงครึ่งนึงของไอซ์แลนด์เล็กนิดเดียวเกาะเล็กกว่าภูเก็ตอาจารย
0: ์นั่นน่ะสิ
1: เกาะภูเก็ต
0: เอ้ยของเราทั้งประเทศนี่มีเกือบจะ60ล้าน70ล้านนะแม่ทีมของเราหาเฟซตัวเข้ารอบไอ้เล็กๆหน่อยก็ยังไม่สำเร็จสักทีนึงโอเคครับ
1: ครับโอเคอาจารย์ครับอาจารย์จะไปด
0: ูอันนี้อันนึง
1: จะดูเรื่องรัสเซียหรือจะไปดูอีลอนมัสก
0: ์อ้าวอีลอนมัสก์ก็น่าสนใจตรงที่
1: เป็นเศรษฐีล้านเหรียญมูลค่าล้านเหรียญคนแรกของโลกใช่ไหม
0: ครับ
1: ทริลเลียนแนร์
0: ใช่เพราะว่าสาเหตุประการหนึ่งก็ไออะไรนะฮะ
1: สเปซเข้า
0: ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ไอ้หุ้นเขาเรียกหุ้นอะไรอะ IPO อะนะฮะ
1: ก็ที่เขากระโดดเลยตอนเข้าตลาดแล้ว
0: เออตอนตลาดนะ
1: มันก็เข้าไปแล้วมันก็พุ่ง
0: กันใหญ่มากเลยเออก็เลย
1: โอ้ยหุ้นเราต้อง
0: เป็นเงิน
1: มันเข้าไปหุ้นละ135เหรียญใช่ไหมแล้วในสุดมันจบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู
0: ้แต่ก็น่าสนใจนะ
1: หุ้นหนึ่งนี่เกือบ 5,000 นะจัน
0: เลยโอ้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าแบบไอ้ความสำเร็จของไอ้อวกาศ SpaceX เนี่ยจะตกลงอีกจะก้าวหน้าไปยิ่งกว่านี้หรือเดี๋ยวเวลาผ่านไปเกิดมีปัญหาอะไรหุ้นก็อาจจะร่วงลงก็ได้
1: แต่เขาไม่ได้ทำเขาทำหลายอย่างมาก
0: หลายอย่างใช่
1: ไอ้ที่จะได้เงินสูงสุดนี่ก็คือที่ทำจรวดส่งยานอวกาศให้กับ NASA ใช่ไหมแล้วมันเป็นจรวดที่สามารถ reusable คือส่งขึ้นไปแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้มีมูลค่ามหาศาลมากอันนี้ไม่นับที่จะมีพานักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวขึ้นไปบริเวณรอยต่อระหว่างน่านฟ้ากับอวกาศได้อะไรเงี้ยครับมันก็อีกหลายอย่างครับ
0: อ๋อครับใช่ครับ
1: เยอะมากครับ
0: ใช่แต่เบื้องหลังที่เขาประสบความสำเร็จในการสร้างจรวดไอ้จะขึ้นไปอวกาศเนี่ยนะเขาเบื้องหลังอ่ะเพื่อนเขาอ่ะตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยอยู่อ่ะเพื่อนรูเมทนะเขาก็ทักท้วงนะบอกเฮ้ยยูไปลงทุนก็เยอะนะแล้วก็คนจะสนใจไออวกาศส่งไปเนี่ยมันจะไม่คุ้มมั้งแล้วก็ตอนนั้นน่ะเขาจะลงทุนด้วยกันน่ะอีลอนมัสก์บอกว่าอยู่ไม่สนใจเดี๋ยวจะไปเองนะฮะก็ในที่สุดก็ไปจนอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับก็เลยเพื่อนคนนี้เขาบอกเขาก็ยินดีด้วยนะแต่ตอนนั้นเขาไม่ศรัทธาว่ามันจะสำเร็จอะไรต่างเนี่ยนะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นมหาเศรษฐีล้านพันอะไรล้าน
1: เหรียญ
0: ดิวเรียนเนี่ยในล้านเหรียญเนี่ยนะฮะในวันที่เขาประกาศเนี่ยในขณะที่คนอเมริกันเนี่ยนะครับกำลังมีปัญหาแนวโน้มว่าไอ้ค่าจ้างเนี่ยมันลดน้อยถอยลงเมื่อเทียบกับไอ้เงินอินเฟลชันเนี่ยนะฮะแล้วก็ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยก็ยิ่งถางมากขึ้นใช่ไหมฮะเพราะคนอเมริกันไอ้ที่มีเงินก็ไปซื้อหุ้นซื้ออะไรแต่คนเมกันส่วนใหญ่อะไม่ได้ซื้อหุ้นน่ะเขาก็บอกว่าแหมเป็นข่าวออกมาไล่ๆกันเลยนะฮะว่ามีมหาเศรษฐีทริลเลียนล้านๆเนี่ยนะครับขึ้นมา
1: แต่เขาช่วยไม่ได้เขาไม่เกี่ยวกันนี่เขาไม่ได้ไปทำให้คนนั้นโกงดิจารย์แล้วคนนั้นไม่ทำให้มัสรวย
0: บ่าวก็กำลังจะพูดให้เห็นนะว่าในสังคมเมกันเนี่ยมันก็มีปัญหาไอ้ความเหลื่อมล้ำ
1: สังคมทุนนิยมก็ต้องเป็นอย่างนี้ไหมอ่ะ
0: ก็ เอาละไม่เถียง
1: ใช่ไหม
0: อยู่ที่เอาละอาจารย์เหลือกี่นาที
1: อาจารย์พูดถึงเรื่องของเนี่ยเดี๋ยวก็เลยประจํา

0: ม่เชิงประชาสัมพันธ์มั้งก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว
1: ่
0: าต้นวันที่ต้นเดือนกรกฎาวันที่3ฐานะ3 4 5กรกฎาเดี๋ยวทางสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศชื่อAsian Academy Asian Academy for International Law นะครับที่ฮ่องกงก็จะจัดการประชุมใหญ่เรื่องนี้ครับเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยอวกาศและ commercialization ของอวกาศ
1: โอ้แต่อาจารย์ไปร่วมด้วยใช่ไหม
0: ตำนานนั้นผมคุณต้องพูดมาจากฮ่องกงครับ
1: โอ้ดีดีครับจะได้เล่าพัฒนาการหน่อยว่ามันก้าวหน้าไปมากน้อยขนาดไหนนะครับดีครับ
0: คร
1: ับโอเคครับงั้น
0: จะมีเวลา5นาทีอาจารย
1: ์นั่นก็คือหมายความว่าสัปดาห์หน้าอาจารย์จะออก
0: ไม่ใช่สัปดาห์หน้าอาจารย์นู้น
1: กรกฎาคมอ๋อโอเคกรกฎาคมนะครับโอเคครับดีครับครับ
0: แล้วอาจารย์ครับรัสเซียตาลิบันเป็นไง
1: อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียกับตาลิบันของอัฟกานิสถานรัฐบาลของอัฟกานิสถานเนี่ยมันก็แปลกดีนะอาจารย
0: ์
1: ประเทศเนี้ยก็เคยถูกรัสเซียยึดครอง
0: ใช่ไหมครับย่ำยี
1: จะเอามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นบริวารของรัสเซียเนี่ยนะครับในสุดก็รัสเซียก็ถูกต่อต้านจนกระทั่งก็ตอนนั้นก็สหรัฐอเมริกาก็สนับสนุนพวกตาลิบันเนี่ยอาจารย
0: ์
1: ให้ต่อต้านสหภาพโซเวียตตอนนั้นสหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลายใช่ไหมแต่วันนี้รัสเซียเนี่ยเป็นประเทศแรกนะครับที่รับรองทางการทูตของรัฐบาลอัฟกานิสถานโดยพวกกลุ่มตาลิบันเนี่ยคราวนี้แต่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็น่าสนใจนะครับพัฒนาการอันเนี้ยไอ้ความร่วมมือกันเหมือนอย่างกับเป็นพันธมิตรทางด้านความมั่นคงกับอดีตศัตรูกันเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยอะไรที่มาประจวบเหมาะกันนะครับก็มันมีปัจจัยที่เอื้อเพราะว่าตอนนี้อัฟกานิสถานเนี่ยก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านคือปากีสถานใช่ไหมอาจารย์ที่เราเคยพูดกันปะทะกันใช่ไหมแล้วก็ไอ้ปากีสถานเนี่ยไอ้อัฟกานิสถานเนี่ยก็ไม่มีขีดความสามารถในการที่จะต่อสู้กับปากีสถานโดยเฉพาะยิ่งทางอากาศก็เลยรัสเซียก็จะมาร่วมมือช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของอัฟกานิสถานแล้วก็เป็นประโยชน์ของรัสเซียว่ารัสเซียก็แหมกำลังอยากจะขายอาวุธนะฮะเอามาเสริมกับรายได้ที่ต้องไปใช้จ่ายทำสงครามในยูเครนนั่นก็เป็นปัจจัยที่เสริมกันนะครับแล้วก็อย่างที่พูดเนี่ยว่าอัฟกานิสถานเองเนี่ยก็พยายามจะไม่ไปพึ่งมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งกับจีนนะฮะจีนเนี่ยก็สนใจในอัฟกานิสถานไอ้เรื่องวันเบลวันโรดอะไรในทางอัฟกานิสถานเนี่ยคราวนี้มันก็จะมีผลต่อภูมิรัฐศาสตร์ในบริเวณเอเชียใต้นะครับเพราะว่ามันก็จะแข่งขันกันเข้ามามีอิทธิพลในเอเชียตะวันเอเชียกลางกับเอเชียใต้เนี่ยเพราะว่าอินเดียกับปากีสถานใช่ไหมครับอาจารย์ก็มีปัญหาขัดแย้งกันในขณะที่อัฟกานิสถานเนี่ยก็อย่างที่พูดเนี่ยนะครับก็พยายามดึงเอาประเทศที่จะมาร่วมมือกับอัฟกานิสถานเนี่ยเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะครับด้วยเหตุนี้การตกลงเป็นพันธมิตรทางด้านความมั่นคงระหว่างรัสเซียกับปากีสถานไอ้โทษกับรัสเซียกับอัฟกานิสถานจึงไปที่จับตามองนะครับของประเทศมหาอำนาจอื่นด้วยรวมทั้งสหรัฐอเมริกานะครับแน่นอนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ความบาดอัฟกานิสถานนะครับเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นพวกก่อการร้ายนะครับที่มาตามหลักการก็จะไม่รับรองนะฮะเพราะฉะนั้นพัฒนาการ
0: นี่ไงจอนก็ถ้างั้นจอเซก็ทำถูกแล้วครับศัตรูของศัตรูคือเพื่อนครับ
1: ใช่เพราะฉะนั้นไอ้ที่เคยรบกันมาต่อต้านกันมาเนี่ยนะครับ
0: ตอนที่กลายเป็นเพื่อนแล้วเพราะว่าเป็นศัตรูของศัตรู
1: ใช่ใช่
0: ก็ตามจุดจริงก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าตรงรัสเซียกับสหรัฐเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูก็งงๆอยู่เหมือนกัน
1: ก็อย่างว่านะครับ

0: ตอนนี้ก็พัฒนาการมันมีพลวัตนะนะฮะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับในเรื่องพันธมิตรถาวรมีแต่ผลประโยชน์ถาวรนะที่อดีตรัฐธรรมนูญของผมจำชื่อไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ใครอ่ะประเทศอังกฤษอ่ะที่พูดเนี่ยไม่มีหรอกศัตรูถาวรเนี่ยมีแต่ผลประโยชน์ถาวรที่จะกำหนดแนวทางนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับวันอดีตอาจจะเป็นศัตรูกันแต่ตอนนี้มีผลประโยชน์ร่วมกันก็สามารถหันมาร่วมมือกันได้นะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไปในโลกนี้ไม่ว่าอะไรนะครับ
1: นะครับครับ
0: ครับผม
1: ครับวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณทรัมป์นะครับ80ปีแล้วโอ้ยเป็นผู้นำอายุ80นี่เก่งมากเลยนะก็ครับก็มีการชกกันอัลติเมทไฟท์โอเคจันครับก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็พบกับรายการหมุนตามโลกได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้อาจจะต้องคอยติดตามว่าA deal or not a deal, to sign or not to sign. That is a question. เพราะวันนี้จะได้มีการลงนามความตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นการชั่วคราวหรือเปล่านะครับโอเคครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับท่านอาจารย์ดร.สวัสดิ์คำชูผมสรศักดิ์กสิมส่วนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามรายการหมุนตามโลกได้ใหม่ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรศักดิ์เกษมสุวรรณ
3: ทีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวยเวี่ยฟ้าใจราชรจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
5: วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
6: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
5: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
4: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
7: ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมสีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจเคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
8: ผมชื่อเก่งครับ
9: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
8: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถ

0: อย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
1: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
0: คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมฟังเรื่องราวดีๆเพื่อการเติบโตที่ทรงคุณค่าและการพัฒนาเพื่อสังคมไทยกับรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตย์พร
2: สวัสดีท่านผู้ฟังและแฟนๆรายการจุฬาเกษตรทุกท่านครับรายการที่คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาเสิร์ฟเป็นอาหารความรู้ให้แก่ทุกๆท่านในยามเย็นวันอาทิตย์นี้วันนี้ครับผมและท่านอาจารย์ประภัสสรจันทร์สถิตย์พรเราอยู่กับคุณพัชรีจันทองนิสิตระดับปริญญาเอกคณะครุศาสตร์จุฬาของเราที่ได้ไปเมืองน่านแทบจะเหมือนคนน่านแล้วครับได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราในอาหารเด็ดอย่างหนึ่งประจำถิ่นก็คือลาบเมืองน่านครับ
3: ค่ะสวัสดีคุณจีแล้วก็สวัสดีอาจารย์ป่านเช่นเคยนะคะสวัสดียามเย็นคุณผู้ฟังของเราด้วยถ้าบ้านไหนยังไม่มีเมนูอะไรนะคะก็พอจะมีเวลาไปเตรียมนะคะเรามารับประทานลาบกันให้อร่อยอร่อยวันนี้นะคะสัปดาห์ก่อนเราคุยกันว่าเราไม่ค่อยคุ้นลาบเนื้อวัวลาบเมืองจริงๆลาบเมืองเชียงใหม่ลำปางลำพูนก็คงมีเอกลักษณ์นะคะแต่ว่าลาบน่านเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงเป็นพิเศษหลักเลยของเราด้วยความใกล้ชิดนะคะจุฬากับน่านอันนั้นก็เรื่องนึงแล้วก็จากที่คุณจีได้มาให้ความรู้เบื้องต้นนะคะจริงๆก็เป็นความรู้ในฐานะผู้ที่ไปมีประสบการณ์เฉพาะนะคะอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัวแดงโดยตรงเนาะแต่ก็ได้ไปสัมผัสมาแหละนะคะเนื่องในโอกาสที่ไปเข้าร่วมโครงการเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะในจังหวัดน่านทราบมาว่าคุณจีได้เห็นกระบวนการในการที่มีประกวดเมนูลาบนะคะซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดหลากหลายทั้งคนที่ผลิตเป็นเนื้อแปรรูปเนื้อสัตว์ธุรกิจร้านอาหารพ่อครัวแม่ครัวก็มานะคะกำนันผู้ใหญ่ก็มาอันนี้อาจจะเป็นลักษณะทำกินเองใต้ถุนบ้านแล้วก็เลยคิดว่าขอส่งเมนูเข้าประกวดหน่อยอย่างนี้นะคะ
4: หน่อย
3: นะคะหลากหลายมากทีนี้ลองเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเมื่อเราพูดถึงลาบน่านนอกเหนือจากแน่นอนแหละน่าจะเป็นลาบดิบนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะหรือว่าลักษณะเด่นอื่นๆเช่นวัตถุดิบวิธีการปรุงการเสิร์ฟหรือการจัดจานหรืออะไรต่างๆอย่างไรบ้างเป็นภาพกว้างให้เราก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยลงลึกกันไปในเมนูลาบน่านวันนี้ค่ะ
4: ถ้าพูดถึงอัตลักษณ์ในสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะเราพูดถึงไปแล้วว่าลาบเมืองน่านเนี่ยมีวัตถุดิบหลักก็คือเนื้อโคแดงพื้นเมืองน่าน
3: อันนี้
4: อย่างแรกแน่ๆเลยเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะก็ถ้าจะบอกว่าเนื้อสัมผัสเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าเป็นเนื้อที่นุ่
3: ม
4: ค่ะแล้วก็มีพอนำมาปรุงเป็นลาบ

0: เนี่ยก็มีเนื้อนุ่มรสชาติกลมกล่อมอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของรสชาติความเผ็ดร้อนความเผ็ดร้อนที่มาจากมะแขวนตรงนี้ค่ะคือถ้าเราพูดถึงลาบเมืองโดยปกติแล้วลาบเมืองของแต่ละจังหวัดเชียงใหม่ลำปางใส่มะแขวนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าความพิเศษของลาบเมืองน่านเนี่ยคือกลิ่นมะแขวนที่ชัดกว่าเขาจะใส่มะแขวนในปริมาณที่ค่อนข้างมากเพราะว่าต้องการความเผ็ดร้อนความฉุนความชาลิ้นซึ่งความชาลิ้นเนี่ยค่ะเขาจะมีศัพท์เฉพาะด้วยนะคะเรียกว่าความเผ็ดแบบเด้าลิ้นอย่างนี้ค่ะ
1: เห็นภาพเลยคือเขาเรียกว่าอะไรมันจะยังดึบดึบดึบอยู่ไหมว่าเราแบบกลืนลงไปแล้วเคี้ยวเรียบร้อยแล้วมันยังกรอบอยู
0: ่ใช่ค่ะเป็นแบบนั้นเพราะว่าในพื้นที่ของเมืองน่านเนี่ยค่
1: ะ
0: ด้วยสภาพที่ความอุดมสมบูรณ์ใดๆก็ตามค่ะทำให้การปลูกมะแขวนได้ผลผลิตที่ดีได้ตัวมะแขวนเนี่ยที่มีรสชาติที่มันชัดความชาความได้ถึงเครื่องของแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่เขาขายแล้วก็นำส่งไปจังหวัดอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: มาแขวนของที่เมืองน่านเนี่ยค่ะก็เลยเป็นหนึ่งในเครื่องเทศแล้วกันนะคะที่นิยมซึ่งนอกจากจะใส่ในลาบแล้วเนี่ยก็จะใส่ในอาหารอื่นๆอย่างเช่นไก่ทอดมะแขวนอย่างเงี้ยค่ะก็จะนำก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูของเมืองน่านแล้วกันซึ่งกลับมาในตัวของลาบเนี่ยนอกจากความเผ็ดชาลิ้นตรงนี้แล้วค่ะรสชาติของลาบก็จะเป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่ง
1: ค
0: ือจะเน้นรสชาติเค็มเผ็ดชาแล้วก็ขม
1: ใช่กำลังนึกเลยว่าลาบอีสานเนี่ยถ้าไม่ใช่ลาบดิบเนาะถ้าเป็นลาบสุกเนี่ยโดยมากเราจะมีรสเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นข้าวคั่วนะคะเปรี้ยวๆมันๆเผ็ดเผ็ดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยติดรสขมแต่ถ้าคนที่ทานลาบเมืองลาบเหนือเนี่ยจะสัมผัสได้เลยว่ารสขมเนี่ยมันจะมีอยู่เป็นเอกลักษณ
0: ์
1: นะ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาขมมาจากอะไรคะคุณจี
0: ถ้าเป็นรสขมเนี่ยอาจจะเป็นในตัวของตัวพริกลาบเองก็ตามหรือเขาเรียกว่าน้ำเพี้ยน้ำเพีย
1: ดีวัว
0: น่าจะเป็นดีวัวอย่างเงี้ยค่ะที่ใส่ลงไปด้วยในผสมลงไปในลาบบางสูตรเขาก็จะใส่ลงไป
1: เพราะว่ามันก็มีเลือดอยู่ในนั้นด้วยเนาะก็จะต้องผสมกันแล้วคงจะติดรสขมปลายๆตรงน
0: ั้
1: น
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีพวกข่าอันนี้ก็อาจจะให้รสขมรสเผ็ดร้
1: อ
0: นลงไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือจีได้สัมภาษณ์ค่ะพูดคุยกับนักปราชญ์เมืองน่านค่ะอาจารย์ยานสองเมืองแก่นก็ท่านได้บอกว่าเล่าให้ฟังค่ะว่าลาบเมืองน่านเนี่ยมีความพิเศษที่แตกต่างจากลาบเชียงใหม่คือลาบเมืองน่านไม่ใส่มะแหลบ
2: คืออะไรครับมะแหลบ
0: ซึ่งเป็นอันเนี้ยจีก็ยังไม่เคยเห็นหน้าตาของมันนะคะว่าเอ๊ะมะแหลบเป็นยังไงสงสัยจะต้องไปคนเพิ่มค่ะว่าเอ๊ะมะแหลบลาบเชียงใหม่เนี่ยให้รสอะไรให้กลิ่นแบบไหน
2: เป็นเครื่องเทศ
0: เป็นเครื่องเทศค่ะเป็นเครื่องเทศ
1: กระมังนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าเนี่ยลาบเมืองน่านเนี่ยไม่ใส่นะแต่ว่าจะเน้นใส่มะแขวน
1: ให้มะแขวนเป็นพระเอกเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นตัวชูรสที่เด่น
0: อีกอัตลักษณ์หนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือลักษณะของลาบเนี่ยเขาจะเรียกว่าลาบเหนียวนั่นคือเกิดจากที่ในขณะการทำลาบคือการสับเนื้อบนเขียงใช่ไหมคะในระหว่างการสับเนื้อบนเขียงเนี่ยเขาจะใส่เลือดลงไปด้วยแล้วก็สับผสมกันลงไปอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นลาบเมืองน่านจะมีกลุ่มหนึ่งผู้ร่วมเข้าแข่งขันกลุ่มหนึ่งอะค่ะที่จะสับจนลาบเนื้อลาบเนี่ยเหนียวติดเขียงซึ่งสิ่งที่ทำให้ลาบเหนียวติดเขียงเนี่ยนอกจากแรงในการสับย้ำย้ำย้ำย้ำเนื้อนะคะก็จะมีตัวสมุนไพรที่เรียกว่าไม้ค้ำใส่ลงไปด้วยตะคร่ำไม้ค้ำอย่างเงี้ยค่ะใส่ลงไปเขาบอกว่าอันนี้จะช่วยให้ตัวเนื้อเนี่ยข้นเหนียวมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีความหยุ่นหยุ่น
0: ใช
1: ่คล้ายๆจะทำนึกถึงเวลาถ้าเราจะจับหมูทำแกงจืดเนาะถ้าเราสับหยาบหน่อยเขาก็จะเนื้อจะ กระด้างกระด้างนิดนิด
0: ร่วน
1: ร่วนแต่ถ้าเราอยากจะได้ความเด้งความกรุบกรอบหน่อยหน่อยเราต้องสับละเอียดละเอียดละเอียด

0: นะคะจนมันแบบแทบจะเป็นเนื้อเดียวกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก
0: ็
1: ได้เป็นพูดคุยกับเขานิดนึงด้วยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เรียกว่าลาบเหนียวหรือว่าอีกถ้าเรียกแบบตั้งเดิมเขาเรียกว่าลาบคนเฒ่าลาบคนเฒ่าคือคนแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กินง่าย
0: ไม่ต้องเคี้ยวเยอะนะคะอาจจะแบบคำว่าเหนียวอาจจะดูเหมือนเหนียวติดฟันแต่ไม่ใช่เนาะมันก็คือเกาะเกี่ยวกัน
1: ใช่ค่ะย่อยมาแล้ว
0: เหนียวติดเขียงนั่นเองนะคะแต่ว่าจะเคี้ยวง่าย
1: ใช่ค่ะแล้วก็คือในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีสูตรเคล็ดลับที่แตกต่างกันแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือบางกลุ่มเนี่ยก็จะมีการใส่สมุนไพรไปในระหว่างการสับเนื้อทำลาบด้วยเราเรียกขั้นตอนที่ระหว่างสับเนี่ยว่าเรียกว่าการทำลาบก็จะใส่มะแว้งใส่ข่าใส่ใบผักไผ่ผักแพรอย่างเงี้ยค่ะเนี้ยลงไปก็ผักสมุนไพรพวกนี้ค่ะก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของคุณสมบัติทางยาสรรพคุณทางยาที่ช่วยในเรื่องของแก้ท้องอืดท้องเฟ้อท้องเสียอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็สอดคล้องนะคะว่าลาบเนี่ยดั้งเดิมกินเป็นลาบดิบแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีวิวัฒนาการที่ว่าเราเอามาคั่วแล้วเรียกว่า
0: คั่วให้สูงเพิ่มขึ้นนะคะสมุนไพรเขามีหน้าที่เหมือนเป็นยาช่วยจะอร่อยอย่างเดียวก็เดี๋ยวก็น่ากังวลนะก็กุศโลบายเนาะใส่เข้าไปในเชิงกลิ่นเชิงสีด้วยล่ะ
2: กลบกลิ่นเนื้อสดหรืออะไรเงี้ย
0: แล้วก็เป็นคุณสมบัติให้ป้องกันทางยาสักหน่อยไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะรสจัดเกินไปอะไรต่างๆ
1: ใช่ค่ะก็นอกจากที่สมุนไพรหรือเครื่องเทศที่ใส่ไปในเนื้อลาบแล้วก็จะมีเรื่องของผักแกล้มอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาอีกอย่างนึงที่น่าสนใจตรงที่ว่าผักแกล้มเนี่ยเป็นผักสวนครัวผักพื้นเมืองที่หาได้ตำรัวบ้านแล้วก็จะมีชื่อแปลกๆและทำให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่เมืองน่าน
0: ผักพื้นถิ่นเลยแหละเนาะเราอาจจะไม่ได้พบได้ในเมืองอย่างเรานะคะแล้วเวลาเขาจัดเสิร์ฟเนี่ยได้ยินมาว่าเคยได้เห็นมาเหมือนกันว่าคนเหนือทานผักเยอะมากสมมติว่าแบบน้ำพริกถ้วยหนึ่งนะคะหรือว่าเมนูอาหารสักหนึ่งชามเล็กๆเนี่ยแต่ผักนี่คือโทษนะคะเป็นกะละมังนะคะหรือเป็นถาดนะคะเป็นล้อมเป็นสวนป่าเลยล่ะนะคะมันมีผักอะไรน่าสนใจยังไงบ้างคะคุณจีที่ทานคู่กัน
1: ที่ทานคู่กันและคิดว่าเป็นพระเอกสำหรับการกินลาบเมืองจะพลาดไม่ได้คือผักแพวค่ะแพวกลิ่นจะแบบ
0: เอกลักษณ์
1: มีกลิ่นเฉพาะแล้วกินแล้วก็จะเข้ากันมากเนี่ยค่ะแต่ว่าใดๆก็คือมีทั้งข้าวตองนี่ส่วนตัวนะคะส่วนตัวจะไม่ค่อยเท่าไหร่
0: อาจจะยัง
1: แต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยค่ะนอกจากไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยจ้อแจ๊จีก็ไปขอชิมก็ไปชิมมาหลายๆผักจำได้บ้างไม่ได้บ้างว่าผักอะไรแต่ก็หลักๆเนี่ยจำได้ว่าข้าวตองเนี่ยจำขึ้นใจเลยค่ะเพราะว่าอาจจะ
2: เป็นลักษณะ
0: ผักใบเหรอฮะ
1: เป็นผักใบค่ะแล้วก็จะมีใบยี่ราใบดีปลากั้งผักเกียงพูดถึงไปแล้วก็ผักแพรใบมะกอกน้ำก็ด้วยนะคะมียอดเพี้ยฟานนะคะหอมด่วนก็คือสะระแหน่นะคะมีผักชีฝรั่งผักเฮือดนะคะผักหอมป้อมหอมป้อมนี่คือผักชีลาวค่ะแล้วก็มียอดกระถินมะเขือแจ้แล้วแต่เลยค่ะว่าแต่ละบ้านมีผักอะไรก็นำมากินกับลาบได้หมดค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะกินเป็นแบบเป็นผักสดนอกจากนี้นะคะก็เครื่องแกล้มเนี่ยไม่ใช่มีแค่ผักด้วยเขาก็จะมีซ่ามะเขือแจ้นะคะพูดเป็นคำเมืองนิดนึงคำเมืองนิดนึงเนาะแล้วก็มีอ่อมเครื่องในเนื้อค่ะก็จะเป็นบางครั้งก็จะนำเพี้ยเนี่ยค่ะมาต้มกับสมุนไพรเครื่องข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเหมือนสดน้ำกินกับลาบอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนเพิ่มรสขมๆนิดนึงอันนี้จีก็ยังไม่เคยชิมนะคะแต่ว่าเคยจากที่พูดคุยสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นรสแบบนี้
0: เหมือนเสิร์ฟมาเป็นสำหรับคู่กัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีเสิร์ฟเป็นเครื่องในใส่ในต้มอ่อมด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: เขารับประทานกับข้าวสวยข้าวเหนียวหรืออะไรยังไงไหมคะหรือว่าทานกับผัก
1: ถ้าเป็นวัฒนธรรมของล้านนาเนี่ยค่ะจะนิยมทานกับข้าวเหนียวอาจะเรียกว่าข้าวนึ่งนะคะข้าวนึ่งค่ะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวจีเป็นติดข้าวสวยก็จะกินกับข้าวสวยแล้วก็มีถ้ากินกับข้าวเหนียวข้าวนึ่งเนี่ยก็จะมีผักแก้ม

0: สารพัดเลยค่ะแต่ว่าถ้าทำลาบทีนึงเนี่ยก็คือแทบจะไม่ต้องกินอย่างอื่นแล้วค่ะมันใหญ่มากสำหรับมันใหญ่มาก
1: สำหรับมันใหญ
0: ่ใช่ค่ะ
1: กินก็คืออิ่มเลยนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พอนะวันงานนะคะทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกบ้านทุกเจ้าที่มาร่วมประกวดเมนูลาบบัวแดงเนี่ยนะคะก็คงจะแบบมีกลเม็ดมีเทคนิคมีรสมือเฉพาะมันมีความพิเศษอะไรจากในแต่ละหน่วยหรือว่าแต่ละบ้านที่เขาส่งเมนูเข้าประกวดยังไงที่คุณจีพอจะเจอไหมคะ
0: จริงๆแล้วแต่ต้องบอกว่ามีทั้งหมด8กลุ่มและ8กลุ่มมีเคล็ดลับที่แตกต่างกันให้รู้บ้างไม่ให้รู้บ้างเพราะว่าเป็นซีเครตของเขา
1: เนาะ
0: เป็นเคล็ดลับของเขานะคะก็จริงๆจะเห็นการที่เคยพูดไปแล้วนะคะว่ามีการใส่ผักสมุนไพรลงไปในระหว่างการทำลาบเนี่ยค่ะแต่ละกลุ่มก็จะมีผ
1: ัก
0: สมุนไพรที่แตกต่างกัน
1: เฉพาะตัว
0: เฉพาะของเขาเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ก็อย่างบางกลุ่มเนี่ยอย่างครัวนั่นวิวก็จะเห็นเขาใส่เปลือกไม้ค้ำมีอันนี้ที่เขาบอกว่าจะทำให้ลาบเหนียวข้นขึ้นนะคะมีกลุ่มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของตำบลไหล่หน้าเนี่ยเขาก็ใส่ผักแพรวข่าใส่มะแคว้งใส่เกลือลงไปอย่างเงี้ยค่ะระหว่างการสับเนื้อทำลาบนะคะมีการนำมะเขือพวงเงี้ยค่ะมาคั่วให้เป็นเครื่องเคียงด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็บางกลุ่มก็มีการใส่ใบพลูขาวเข้าไปเป็นองค์ประกอบในตัวเนื้อลาบด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับของแต่ละครัวเรือนที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าสิ่งที่เน้นเลยก็คือมะแขวนเนี่ยจะพลาดไม่ได้
1: มะแขวนเป็นพระเอกหลัก
0: เป็นพระเอกหลักและบางกลุ่มใช้เป็นพระเอกหลักยิ่งกว่านั้นคือมีมะแขวนดองกินแกล้มกับลาบจะต้องถึงเครื่องมากกว่าที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะบางคนชอบเผ็ดร้อนเผ็ดแบบชามากอย่างเง
1: ี้
0: ยก็มีตรงนี้มาแก้มด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: จริงๆน่าสนใจว่าเหมือนแต่ละที่เนี่ยมีสูตรลับกลเม็ดเด็ดพลายที่ซ่อนเอาไว้แต่ว่าอันนึงที่อยากจะให้คุณจีช่วยขยายความเพิ่มเติมก็คือว่าเอ๊ะแล้วบทบาทนะครับของคนที่ทำกับข้าวเนี่ยเพราะเข้าใจว่าบางกลุ่มเนี่ยเอ๊ะมีพ่อครัวแม่ครัวมีผู้หญิงผู้ชายใดๆเอ๊ะบทบาทเขาเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะก็ถ้าจากการศึกษาและเข้าไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะคะเราก็จะเห็นบทบาทว่าคนที่จะเป็นหลักในการทำลาบจะเป็นผู้ชายจะเป็นพ่อครัวเป็นหลักค่ะเราจะไม่เห็นผู้หญิงมานั่งสับเนื้อทำลาบทีนี้มันมีเหตุผลเหมือนกันจากที่ไปศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญใดๆก็ตามเนี่ยค่ะบอกว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่านิยมด้วยบทบาททางสังคมที่ให้ผู้ชายเป็นผู้นำในการทำลาบอย่างเงี้ยค่ะ อีกแล้วส่วนผู้หญิงเนี่ยจะเป็นผู้ช่วยในการเตรียมผักถ้าทำลาบคั่วผู้หญิงจะเป็นคนมาคั่วมากกว่าแต่ว่าหลักๆในคนที่ผสมคนปรุงคนทำลาบเนี่ยจะเป็นผู้ชายใช่ค่ะซึ่งถ้าในบริบทดั้งเดิมเนี่ยที่มองเห็นภาพเนี่ยค่ะในบริบทดั้งเดิมเนี่ยในการทำลาบครั้งหนึ่งอ่ะจะต้องล้มวัวตัวทีเนี้ยการล้มวัวนอกจากจะใช้คนเดียวก็ต้องใช้พละกำลัง
1: ก็เป็นงานผู้ชายงาน
0: ใช่ใช่ค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แล้วเวลาในการสับลาบก็ใช้ใช้แรง
1: ข้อมือข้อแขนนะคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที
1: ่
0: ถึงเลือกใช้ผู้ชายเป็นหลักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสุขอนามัยถ้าในบริบทสมัยก่อนเนี้ยลาบมันต้องใส่เลือดลงไปในระหว่างการสับถ้าเป็นผู้หญิงเนี้ยมันจะอาจจะเอ๊ะนิดนึงว่าในเรื่องของการมีประจำเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลอีกอันนึงที่บทบาทของผู้ชายเข้ามาเป็นผู้นำในการทำลาบเนี้ยค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยค่ะด้วยการทำลาบที่เราไม่ต้องล้มวัวละเรามีเนื้อบดที่เราซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: แป
0: รรูปมาแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้ยึดถือว่าอาจจะต้องเป็นผู้ชายทำเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าจากภาพที่เห็นในบรรยากาศเนี่ยก็ยังเป็นผู้ชายเป็นคนนำอยู่ก็น่าจะด้วยเรื่องของแรงนะคะเพราะว่าเขาก็ยังต้องสับเนื้อสับให้มันผสมให้มันเข้ากันเลย

0: ค่ะ
1: ค่ะค่ะแล้วในวันที่เกิดกิจกรรมนี้นะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนวันชุมนุมของคนในท้องถิ่นอะไรพบปะพูดคุยรู้จักกันนะคะก็มาร่วมวงกันนั่นแหละ เราอยากทราบท่าทีหรือว่าวิธีการมองการประกวดคือบางทีเราจัดงานประกวดเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่ารางวัลสำคัญนะคะเราจะได้เอาแบบประกาศนียบัตรไปติดร้านเรานะคะว่าเมนูเราเนี่ยได้รับการการันตีอะไรเงี้ยเอ๊ะที่นั่นเป็นบรรยากาศในลักษณะไหนการได้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดลาบต่างๆของผู้คนเนี่ยค่ะเขามองตัวเขาแล้วก็เพื่อนๆ นะคะหรือว่าวงชุมชนอย่างนั้นเนี่ยอย่างไร
0: ค่ะก็จากที่สัมผัสบรรยากาศบางทีจีก็แทบจะแยกไม่ออกเลยค่ะว่าใครอยู่กลุ่มไหนเพราะทุกคน
1: เดินข้ามเขียงกันไปมา
0: เดินข้ามเขียงกันไปมาแล้วก็พูดคุยเปิดเพลงแบบเป็นความสนุกสนานเหมือนเป็นกิจกรรมทางสังคมอีกรูปแบบนึงแต่จริงๆถ้าเราไปสนใจศึกษาในเรื่องของการทำลาบเนี่ย
1: ค่ะ
0: ส่วนตัวจีมองว่าการทำลาบเป็นโซเชียลแอคทิวิตี
1: ้
0: เพราะว่าการทำลาบครั้งหนึ่งจากอย่างที่เล่าว่าการทำลาบในอดีตดั้งเดิมเนี่ยต้องล้มวัวนั่นหมายความว่าครั้งการที่คิดจะทำลาบเนี่ยต้องมีอีเวนต
1: ์ต้องมีภารกิจงานบุญงานบวชงานแต่งงานสังคมอะไรต่างๆ
0: ใช่ค่ะต้องมีเทศกาลมีใดๆก็ตามนั่นหมายความว่าคนในชุมชนหรือว่าญาติมิตรเนี่ยต้องมารวมตัวกันเพื่อช่วยร่วมด้วยช่วยกันทำเนี้ยค่ะนั่นก็หมายความว่าในบรรยากาศเนี่ยก็จะเห็นถึงความถ้อยทีถ้อยอาศัยความสนุกสนานพูดคุยกันมันไม่ได้เห็นภาพชัดว่าแบ่งแยกหรือว่าเอาจริงเอาจังอย่างนั้น
2: แล้
0: ว
2: ก็แข่งกันแบบเอาเป็นเอาตายใช
0: ่
2: ไหมคร
1: ับอาจจะอยากอวดของดีของใครของมันมากกว่านะคะอยากจะแสดงฝีมือนะคะแล้วก็น่าจะเป็นระบบพึ่งพากันพอสมควรนะคะเพราะว่าดูในภาพบรรยากาศที่คุณจีบันทึกภาพมาเนี่ยก็จะเหมือนเป็นซุ้มซุ้มซุ้มซุ้ม
0: ใช่
1: ถ้าภาษากลางก็อาจจะเรียกว่าเป็นศาลาน้อยๆนะคะของแต่ละกลุ่มนะคะแล้วก็มีเขียงมีอาหารนู่นนี่นั่นแต่ว่าอยู่ใกล้กันมากแล้วก็มียื่นหน้ายื่นตามองเห็นกันได้ต่างๆ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: จะเป็นกิจกรรมที่สนุก
0: สนานไม่มีความตึงเครียดแล้วก็ enjoy ค่ะมีการปฏิสังสรรค์กัน
1: ค่ะค่ะ
0: รื่นเริงค่ะ
1: ถึงตอนสำคัญและกรรมการพิจารณาจากอะไรคือเราเป็นคนทานอะไรก็อร่อยไงอาจารย
2: ์ครับ
1: เราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะพอจะบอกว่าลาบน่านลาบบัวแดงเนี่ยเขาต้องใช้ลิ้นสัมผัสแบบไหนตาสัมผัสยังไงมีตัวอย่างวิธีการให้รางวัลหรือให้คะแนนเกณฑ์อะไรที่อาจจะไม่ต้องละเอียดก็ได้ค่ะคุณจีเล่าให้เราฟังว่าเขาดูอะไรกันคะถึงจะตัดสินได้
0: อย่างแรกจีคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติมาแน่นอนอยู่แล้วเงี้ยค่ะ
1: ก็ต้องมีรสเอกลักษณ์ที่ว่าเนี่ย
0: ต้องมีความ
1: มะแขวน
0: ความมะแขวน
1: ความเผ็ดความขม
0: ใช่ค่ะ
1: สมมติ
0: ต้องเป็นตามคาแรคเตอร
1: ์
0: อัตลักษณ์ของลาบเมืองหน้าและอีกอย่างหนึ่งคือเดคอเรชันการจัดจาน
1: การจัดจาน
0: ที่ความท้าทายคือผักเยอะๆเนี่ยเอามาจัดยังไงล่ะ
1: จะเรียงอย่างไร
0: เรียงอย่างไรให้สวยงามแล้วก็คิดว่าจะมี2อย่าง
1: อันนี้ที่เป็นเกณฑ์
0: เนี่ยที่เป็นเกณฑ์หลักๆเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งก็น่าจะเป็นในเรื่องของ decoration แล้วก็ในเรื่องของการเลือกผักแกล้มหรือรวมถึงของแกล้มที่นอกเหนือจากผักเงี้ยค่ะยังซ่ามะเขือแจ้หรือว่าอะไรก็ตามเงี้ยค่ะที่เขาจัดมาเง
1: ี้
0: ยค
1: ่
0: ะ
1: แล้วคุณจีได้เห็นreaction ของท่านกรรมการหรือว่าผู้ที่ได้มีโอกาสชิมเป็นยังไงคะเขารู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าพึงพอใจน่าประทับใจลำ
0: ขนาดเลยเพราะว่าเป็นคนไปชิมด้วยค่ะ
1: อ๋อดีจังเลยเได้ไปชิมด้วย
0: เพราะว่าตอนที่จีไปสัมภาษณ์จีก็ไปพูดคุยอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าอ่ะชิมเลยผักอันนี้ชิมเลยจีก็ได้ชิมทุกผักนะคะว่าผักแกล้มอันนี้เป็นรสชาติอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่าอันนี้ก็ต้องขอเว้นที่เป็นลาบดิบจีจะเลือกชิมเป็นลาบสุกเป็นลาบคั่วอย่างเงี้ยก็แต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะก็จะมีรสชาติที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันจีได้ชิมประมาณ2-3กลุ่มเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีความแตกต่างกันบางกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีความเผ็ดร้อนนำมา

0: เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าบางกลุ่มเนี่ยเขาจะมีความนัวๆหน่อยค่ะเป็นแบบอันนี้อาจจะออกแนวไปทางรถทางเชียงใหม่ละกันถ้าจี
1: จากอ้างอิงใช่ไหม
0: อ้างอิงเนี้ยค่ะก็อาจจะมาแขวนไม่ได้ชัดเท่าอีกกลุ่มนึงแล้วก็มีความแบบกลมกล่อมเนี้ยค่ะมีความอร่อยที่แตกต่างกัน
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าถามว่าสมมติว่าเรานึกถึงการท่องเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเวลาเราไปสักเมืองนึงนะสมมติเป็นเมืองราเมนก็ได
2: ้
1: คือทั้งถนนทั้งตำบลก็จะมีราเมนแต่ว่าแต่ละบ้านแต่ละซอยแต่ละแยกก็ไม่เหมือนกันก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันแต่เรารู้แหละว่าเมืองนี้กำลังชูโรงด้วยเรื่องราเมนนั่นแหละนะคะถ้าจะมองว่าถ้าภูมิภาคน่านจังหวัดน่านของเราจะชูเมนูลาบนะคะเป็นหนึ่งในสำรับที่ต้องชิมอย่างเงี้ยคุณจีก็การันตีว่าไม่เบื่อใช่ไหมหลากหลาย
0: มีความหลากหลายค่ะแล้วก็ถ้าได้ไปชิมร้านอาหารพื้นเมืองคิดว่าน่าจะมีความหลากหลายมากๆอย่างเช่น
1: ของใครของมัน
0: ของใครของมันจริงๆค่ะอย่างเช่นขนมจีนน้ำเงี้ยวเนี่ยไปมาทุกร้านไม่เคยซ้ำกันเลย
1: เห็นไหมเมนูเดียวกันแต่มีความเฉพาะเจาะจงแตกต่างเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะหรือแม้กระทั่งข้าวซอยที่เคยอ้างถึงว่าข้าวซอยเนื้อเนี่ยข้าวซอยเนื้อของที่เมืองน่านจะมีความไม่ครีมมี่ค่ะไม่ข้นเท่ากับเชียงใหม่จะมีความน้ำใสกว่าอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวจริงก็จะชอบสไตล์นี้มากกว่า
2: ครับจริงๆต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องของลาบแต่ว่าต้องนำเรียนท่านผู้ฟังว่าเป็น disclaimer ครับว่าจริงๆแล้วอย่างการประกวดในครั้งเนี้ยครับเนื้อที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบเนี่ยเป็นเนื้อที่ผ่านการเตรียมจากทางปศุสัตว์จังหวัดนะครับนั้นก็จะเป็นเนื้อที่มีคุณภาพสามารถบริโภคดิบได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามทีถ้าท่านผู้ฟังไปรับประทานทั้งนอกใดๆเนี่ยอันนี้ยังคงต้องเป็นข้อระมัดระวังในการบริโภคตัวเนื้อดิบตรงนี้นะครับ
1: ต้องบริโภคอย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ต้องรู้จักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคาแรคเตอร์ของเรานะคะว่าเราทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยร้อนมากร้อนน้อยได้อย่างไร
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่าเต็มอิ่มแล้วสำหรับเมนูลาบน่านนะคะจากเนื้อโคแดงของเราในวันนี้นะคะก็ไว้โอกาสหน้าถ้าคุณจีได้ไปเที่ยวน่านนะคะไปลงพื้นที่เจอเมนูอะไรเด็ดๆเพราะเรายังมีสำรับน่านอีกเยอะนะคะอีกหลายเมนูนะคะเผื่อว่าจะมานำเสนอเป็นไอเดียอาหารมื้อเย็นนะคะของคุณผู้ฟังรายการของเราต่อไปนะคะเช่นเคยค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณคุณพัชรีนะคะคุณจีของเราวันนี้เต็มอิ่มเลยกับเมนูลาบนะคะมาให้ภาพให้บรรยากาศแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวนะคะจังหวัดน่านในช่วงเวลานั้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าจะไปเข้าร่วมนะคะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเรานะคะได้ทางจุฬา Radio Plus นะคะเป็นแอปพลิเคชันนะคะหรือสถานีวิทยุ FM 101.5 นะคะ 101.5 MHz 5โมงถึง5โมงครึ่งทุกวันอาทิตย์นะคะ FM 90.5 MHz สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร1ทุ่มถึง1ทุ่มครึ่งค่ะและสถานี AM 711กิโลเฮิรตซ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ5โมงถึง5โมงครึ่งเช่นกันนะคะก็พบกับจุฬาเกษตรได้ในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะแล้วก็พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: คุยสนุกฟังเพลินได้สาระพร้อมเสิร์ฟสดใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการจุฬาเกษตรกลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าของสังคม
4: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียจกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
5: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม

0: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
1: มีแอร์จากบาลีปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
0: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Exclusive Tcast นะคะทุกวันอาทิตย์แบบนี้อยู่กับพี่ณัฐ ณัฐยาเพชรวัฒนาค่ะ 17:30 น.วันนี้เราจะมาเริ่มต้นเข้าสู่ Tcast 70กันอย่างเต็มรูปแบบเลยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะพี่ณัฐจะพูดคุยเรื่องของความเหมาะสมของ Tcast แต่ละรอบอย่างที่เราทราบกันนะคะว่า Tcast นั้นมีกติกาที่เป็นหัวใจสำคัญเลยคือคำว่า1คน1สิทธิ์ไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนรวยแค่ไหนมีความลำบากแค่ไหนหรือไม่ว่าเราจะติดขัดด้วยเรื่องอะไรหรือจะไม่ติดขัดด้วยเรื่องอะไรทุกคนมีความเท่าเทียมข้อ1คือ1คน1สิทธิ์เราสามารถใช้สิทธินี้นะคะในการเลือกที่จะเรียนที่ใดที่1ในการเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ Tcast แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราจะต้องสอบติดได้แค่ที่เดียวนะเราอาจจะสอบติดได้หลายที่แต่สุดท้ายค่ะ1คน1สิทธิ์คือการเลือกที่จะมีเรียนเพียงแค่ที่เดียวแล้วปล่อยให้ที่เหลือที่อื่นที่เราสอบติดกลับเข้าสู่ระบบ Tcast เพื่อจะไปเกลี่ยไปเติมที่นั่งให้กับคนอื่นๆที่จะเข้ามาเลือกซึ่งการจัดการเกลี่ยในรอบนี้ไปเพิ่มรอบนั้นจะเกิดขึ้นในทุกๆรอบของ Tcast ที่มี4รอบดังนั้นแล้ว Tcast ก็เลยเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาการที่หลายๆคนอาจจะเรียนเก่งมีโอกาสที่ดีสอบติดหลายที่แล้วก็ไปกักที่คนอื่นนะคะ Tcast ไม่ให้เกิดการกักที่เป็นอีกหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นภาพของความเท่าเทียมในเรื่องของระบบการศึกษานะคะดังนั้นในกฎ1คน1สิทธิ์เนี่ยเราก็สามารถนำไปใช้ใน Tcast ได้ทั้ง4รอบในปีการศึกษา70ยังคงมี4รอบรอบ1คือรอบพอร์ตโฟลิโอรอบ2โควต้ารอบ3แอดมิชชั่นแล้วก็รอบที่4Direct Admission แต่ละรอบค่ะจะมี DNA มีคุณสมบัติเฉพาะมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปก็แปลว่าการออกแบบ Tcast ไม่ได้ออกแบบว่าคนทุกคนต้องเล่นครบทั้ง4รอบบางคนเหมาะสมกับรอบ1ได้คะแนนที่ถูกใจแล้วก็จบไม่ไปลุยต่อในรอบต่อไปแต่บางคนบอกว่าเราน่าจะเหมาะกับรอบ3เพราะฉะนั้นรอบ1รอบ2เราก็ไม่ยุ่งแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละรอบมีลักษณะเฉพาะอะไรและเราจะได้ถามตัวเองว่าเราเหมาะกับ Tcast รอบไหนจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากจนเกินไปใครเล่นครบทั้ง4รอบก็โอ้โหมันก็ดูจะเครียดดูจะแบบชีวิตไม่ต้องวนเวียนอยู่กับการแข่งขันที่มากจนเกินไปแต่ถ้าใครวางแผนที่ดีสามารถจบได้ในรอบที่ตัวเองเหมาะสมนั่นถือว่าเป็นการสู้ศึก Tcast ที่น้อยแต่มากแต่ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าและก็ตรงกับความต้องการของเราด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วกลับมาคุยเรื่องนี้กัน

มาคุยกันต่อค่ะกับ Exclusive T-Cast นะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการตามหาความเหมาะสมจาก T-Cast ทั้ง4รอบรอบไหนมันเหมาะกับใครบ้างรอบไหนมันเหมาะกับเรานะคะระบบ T-Cast ออกแบบมาให้น้องๆทุกๆคนค่ะสามารถเลือกคณะในฝันของตัวเองตามหารอบที่ใช่ที่เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับศักยภาพของเรานะคะแต่คำถามที่เราต้องตามหาคืออ้าวแล้วรอบไหนนะที่มันเหมาะกับเราเลือกแล้วมงลงเลือกแล้วมีโอกาสนะอันนี้เหนื่อยแล้วรับรองว่าได้คณะในฝันแน่นอนมาค่อยๆทำความรู้จักแล้วก็วิเคราะห์ทีละรอบกันนะคะว่ารอบไหนมันใช่เราที่สุดเริ่มต้นรอบแรกค่ะรอบพอร์ตโฟลิโอรอบนี้เราเรียกมันว่า Marketing Zone นะคะคำว่า Marketing Zone แปลว่าอะไรคือเป็นรอบที่ใช้หลักการตลาดง่ายๆเลยค่ะเข้ามาในการวางแผนในการเลือกการเป็นนิสิตนักศึกษาผู้สอบติดในขณะนั้นนะคะคำว่า Marketing Zone นั่นคือเป็นรอบที่มีการแข่งขันที่วัดกันที่ความพึงพอใจการโชว์ของเด็ดการโชว์ไอเทมเหมือนกับเราเดินเข้าไปนะคะเป็นช็อปช็อปหนึ่งแล้วเราก็เป็นสินค้าอย่าแบบอุ๊ยสินค้าหนูพี่บูลลี่หนูหรอไม่ใช่ค่ะเป็นศักยภาพของตัวเราเองเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าวางเอาไว้นะคะแล้วก็มีความสามารถมีพอร์ตโฟลิโอที่โดดเด่นเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้เนี่ยมีความสามารถชัดเลยเหมาะสมที่จะเข้าคณะนี้นะคะมีการแข่งขันที่เราก็เป็นฝ่ายเลือกมหาวิทยาลัยขณะที่มหาวิทยาลัยเองก็มีส่วนสำคัญในการเลือกเราด้วยเป็นการช้อปปิ้งคู่กันนิสิตนักศึกษาก็เลือกส่งพอร์ตให้กับมหาวิทยาลัยไหนก็ได้ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยไหนก็มีสิทธิ์ที่จะสร้างกฎกติกาในการช้อปปิ้งเด็กที่เขารู้สึกว่าตอบโจทย์สอดคล้องกับสิ่งที่แต่ละมหาวิทยาลัยต้องการเป็นความพึงพอใจที่ตรงกันของทั้งสองฝ่ายเราเองก็ชอบมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็ชอบเราถ้าคลิกตรงกันพอร์ตนั้นก็ได้รับการหยิบจับมาเป็นคะแนนแล้วก็ประกาศเป็นผู้ชนะในรอบพอร์ตโฟลิโอนั่นเองนะคะมันเหมือนกับการที่เราเนี่ยต้องมีของมีการขายของมีความสามารถเป็นสินค้าส่งออกให้มหาวิทยาลัยเนี่ยมองเห็นด้วยนะคะ

ดังนั้นคนที่เหมาะกับรอบนี้ก็คงต้องเป็นคนที่มีของปล่อยของแล้วก็ขายของเก่งมีของคือมีความโดดเด่นมีความสามารถพิเศษเป็นเลิศมีความถนัดมีความชัวร์มีความชัดมีความพิเศษมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับสาขาที่อยากจะเข้าส่วนคำว่า

เป็นคนรับรองตัวคุณเองผ่านทางระบบไม่จำเป็นว่าเราจะต้องนำประกาศมายื่นแต่ว่ามันจะเป็นคะแนนหรือว่าจะเป็นใบประกาศเนี่ยที่ยิงเข้าตัวระบบ TCAS โดยอัตโนมัติเลยมันก็จะสร้างความน่าเชื่อถือเช่นหน่วยงานของรัฐมหาวิทยาลัยมีการจัดการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่แล้วมีน้องๆเนี่ยเขาไปปล่อยของไปแสดงความสามารถไปโชว์พลังกันแล้วมหาวิทยาลัยก็โอ้ยอมรับคุณคือผู้ชนะคุณคือคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็ออกใบประกาศนียบัตรให้นะคะตรงนั้นแหละจะผ่านเข้าสู่ระบบ TCAS เลยเราเรียกคำว่าผ่านนี่ไม่ใช่หมายถึงเราสอบผ่านนะแต่ข้อมูลเนี่ยมันไหลผ่านเข้าไปในตัวระบบ My TCAS เลยเราเรียกตัวนี้นะคะว่าเป็นฟีเจอร์ TCAS Verify ซึ่งมีการใช้ใน TCAS 70เป็นปีแรกด้วยดังนั้นการเลือกพื้นที่ปล่อยของถ้าเลือกหน่วยงานที่จัดเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานที่เชื่อถือได้เป็นหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่เป็นการแข่งขันที่เปิดเผยเป็นการแข่งขันที่หลายๆฝ่ายรับรู้นะคะมีการจัดมีข้อมูลข่าวสารที่สามารถค้นหาได้เรียกง่ายๆว่าเป็นการแข่งขันเชิงประจักษ์อ่ะแบบเนี้ยสามารถที่จะเข้าสู่ตัวระบบ TCAS Verify ได้ก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆในการที่คณะกรรมการจะพิจารณาในเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยและนอกจากนี้ที่มันเป็น Marketing Zone คือมันก็ต้องมีการขายของค่ะมันต้องมีเซลล์ซึ่งตัวเรานั่นแหละก็คือเซลล์ที่จะขายผลงานของตัวเราเองมีทักษะในการนำเสนอนะคะพรีเซนต์ตัวเองได้ตรงกับโจทย์อาจารย์ถามอะไรก็ตอบได้ตรงกับคำถามไม่ใช่เข้าไปงงแล้วอุ๊ยอาจารย์ถามไม่ตรงกับคำตอบหนูได้ตอบผิดซึ่งมันก็ไม่ใช่คุณก็ต้องมีหน้าที่ไม่ว่าอาจารย์จะถามอย่างไรหน้าที่ของคุณก็คือตอบให้ตรงคำถามตอบให้มีความชัดเจนที่จะทำให้กรรมการสนใจในตัวคุณนะคะและที่สำคัญต้องเป็นความจริงด้วยดังนั้นรอบนี้คนที่เหมาะสมคือต้องของดีการตลาดโดนย่อมปิดดีลได้ง่ายกว่าอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยซึ่งเป็นหลักการของ Marketing Zone การบอกว่าง่ายๆนี่มันไม่ได้แปลว่าสอบติดง่ายนะแต่ให้คุณเก็ทในหลักการนี้เหมือนการที่เราตัดสินใจเลือกซื้อของปักตะกร้าเอาไว้มหาวิทยาลัยเขาก็ปักตะกร้าเลือกคุณเวลาคุณยื่นพอร์ตไปสมมติมีคนยื่นพอร์ตในคณะนี้500คนอาจารย์สนใจคนนี้ก็ปักตะกร้าไว้ปักตะกร้าไว้อันนี้นึกภาพให้มันเหมือนกับชีวิตประจำวันของคุณคุณจะได้นึกภาพออกปักตะกร้าคือเออสนใจแต่ยังไม่ได้ซื้อปักตะกร้าไว้ปักตะกร้าไว้อะอันไหนที่คุณโอเคกรรมการก็กดซื้อไม่ได้ด้วยการใช้เงินแต่คือซื้อคือเลือกยอมรับให้คุณผ่านการคัดเลือกเนี่ยค่ะพี่ได้ถึงใช้คำว่า marketing zone เป็นหลักการการตลาดที่เราคุ้นเคยเวลาที่เราเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ต่างๆก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อมันมีกระบวนการปักตะกร้าการปักตะกร้าทำได้ทั้งสองฝ่ายมหาวิทยาลัยสนใจพอร์ตคุณก็ปักตะกร้าไว้ขณะเดียวกันคุณมีความสามารถไปมองที่ม.1โอ้โหจุฬามีคณะที่เราสนใจปักตะกร้าไว้ยังไม่ได้ต้องเลือกโอ้ธรรมศาสตร์มีปักตะกร้าไว้มหิดลก็มีปักตะกร้าไว้เลือกเอาไว้แล้วดูซิว่าเราเหมาะกับที่ไหนเหมาะกับที่การที่เราจะไปเข้าเรียนในสาขาใดของสถาบันไหนเนี่ยค่ะมันเป็นภาพที่เราแบบเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งนี้เนาะในวันหนึ่งวันที่เรามีสิทธิ์ที่จะเป็นทั้งผู้เลือกและเป็นทั้งผู้ถูกเลือกการปักตะกร้าจึงเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายมหาวิทยาลัยเลือกเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกมหาวิทยาลัยด้วยนี่คือรอบแรกคือรอบพอร์ตโฟลิโอนะคะจากนั้นเราไปดูกันต่อที่รอบ2ก็คือรอบโควต้าโควต้านี้พี่นัทตั้งชื่อไว้ให้มันแบบเห็นภาพเข้าใจง่ายๆหน่อยว่าเป็นคำว่าสเปกโซนแล้วกันคำว่าสเปกโซนเหมือนกับถ้าเราจะชอบใครสักคนหนึ่งมันต้องมีสเปคที่ชัดผิดไปจากสเปคนี้ no แต่ถ้าใครไม่มีสเปคใครก็ได้ถ้าถูกใจถ้าถูกใจอันนั้นจะเป็นพอร์ตโฟลิโออาจจะไม่ได้มีสเปคชัดเอาพอร์ตแต่ละคนมาแข่งขันกันแต่ไม่ได้มีสเปคว่าต้องบอกว่าต้องเป็นแบบโน้นต้องเป็นแบบนี้แต่ถ้าโควต้าต้องเป็นค่ะจะมีเงื่อนไขเฉพาะตามกฎเกณฑ์เงื่อนไขของแต่ละโครงการแต่ละสถาบันมีหลากหลายสเปคหลายสไตล์ค่ะเช่นอาจจะมีการกำหนดในเรื่องของเกรดมีเรื่องของความสามารถอื่นๆเพิ่มเติมมีเรื่องของการกระจายโอกาสตามพื้นที่ที่กำหนดอาจจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกภาคกลางหรืออาจจะเป็นการกระจายโอกาสในเรื่องของการขาดแคลนทุนทรัพย์การเรียนดีในเขตเมืองนะคะเรียนดีในต่างจังหวัดหรือจะเป็นทุนขาดแคลนทุนทรัพย์เลยหรือจะเป็นโครงการที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือถ้าไม่ได้อยู่ใน MOU มอนี้ก็ไม่สามารถเข้าได้เช่นมหาวิทยาลัย A ทำ MOU กับโรงเรียนกอไก่คนที่ไม่ได้เรียนอยู่ในโรงเรียนกอไก่ไปเรียนขอไข่

ไปเรียนโรงเรียนอื่นก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้หรือเรียนโรงเรียนนี้ไม่ได้เป็น MOU กับมอนี้ถ้าคุณจะสมัครก็จะไม่ใช่โควต้าก็จะเป็นการสมัครในรอบอื่นแต่ถ้าเป็นโควต้าล็อกสเปคเอาไว้เลยว่าจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อาจจะมีการกำหนดเรื่องของตัวGPAX GPA นะคะมีการกำหนดเรื่องของคะแนนสอบอื่นๆเพิ่มเติมได้ซึ่งโควต้านี้เหมาะกับใครก็เหมาะกับคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่ที่มีคุณสมบัติตรงกับที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะคะจะเป็นสเปคการเรียนสเปคภูมิลำเนาสเปคความสามารถพิเศษนะคะสเปคเครือญาติก็มีว่าเป็นบุตรของผู้ประกอบอาชีพโน้นอาชีพนี้สเปคทางด้านความเป็นเครือข่ายนะคะเป็นเครือข่าย MOU ร่วมกันแบบนี้ถ้าสเปคตรงมีโอกาสที่มงจะลงได้ถ้าไม่ตรงก็ต้องข้ามไปในรอบต่อไปที่เรียกว่ารอบ admission นะคะซึ่งรอบนี้เป็นรอบของการแข่งขันด้วยการใช้คะแนนเป็นหลักเลยนะคะก็จะเป็นรอบของ score zone เป็นโซนที่ใช้แต่คะแนนวัดกันด้วยคะแนนไม่จำเป็นจะต้องมีพอร์ตโดดเด่นไม่ได้มีสเปคอะไรมากำหนดว่าเราจะต้องอยู่พื้นที่ไหนอยู่ในเขตจังหวัดนี้เราต้องมีความสามารถกีฬาดนตรีไม่ต้องค่ะวัดกันที่คะแนนเลยใช้ GCAT TPAT A-level ก็มาไล่ดูกันนะคะว่า TCAT ของเราTPAT ของเราA-level ของเรามันเข้าที่ไหนได้นะคะซึ่งกลุ่มนี้คะแนนสูงก็มีโอกาสค่ะถ้าคะแนนใครแบบคะแนนดีก็จะมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะในรอบนี้นะคะเพราะเป็นรอบที่มีการวัดกันที่คะแนนค่ะส่วนรอบที่4รอบ Direct Admission ขอเรียกว่าเป็นรอบ Pick Zone ละกันนะหยิบจับคือรอบเก็บตกอะไรตกก็หยิบเก็บขึ้นมานะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยเขาจะดูอีกทีนึงว่ารอบ1รอบ2รอบ3มีคนสละสิทธิ์มีคนไม่ใช้สิทธิ์เหลือที่นั่งเท่าไหร่เช่นคณะ A ของมหาวิทยาลัยกมีกำหนดเอาไว้ว่าจะรับคนจำนวน100คนรอบพอร์ตได้ไป10รอบโควต้าได้ไป15เป็น25รอบที่3รอบแอดมิชชั่นได้ไปอีก60อ่ะ10 15 25 60 85ละอุ้ยยังไม่เต็ม100ขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีก15คนเขาก็เอามารับเพิ่มในรอบ Direct Admission มอนี้กำหนดว่าจะรับสาขานี้กำหนดว่าจะรับ50คนพอร์ตโฟลิโอโควต้าแอดมิชชั่นรับเต็มและรวมกันเต็ม50คนแล้วพอร์ตอาจจะรับ5คนโควต้า5คนรวมเป็น10รอบที่3รอบแอดมิชชั่นรับ40คนได้เต็มเลยรวมแล้ว50คนก็จะไม่มีการเปิดรับในรอบ Direct Admission เพราะฉะนั้นรอบนี้คุณจะหวังจะมารอคอยไม่ได้นะคือรอบเนี้ยจะเป็นรอบสำหรับคนที่ยังไม่มีที่เรียนจริงๆแล้วเขาก็มาเก็บตกในรอบสุดท้ายเป็นไปได้ไหมที่คณะที่มีอัตราแข่งขันสูงมหาวิทยาลัยดังๆคณะเด่นๆสาขาโดนๆจะมาเปิดที่นั่งเพิ่มในรอบ Direct Admissionเป็นไปได้ค่ะแม้แต่แพทยศาสตร์ก็เคยเปิดรับในรอบ Direct Admission เปิดมาทุกปีเพราะอะไรเพราะว่ากระบวนการในการสละสิทธิ์กระบวนการในการไม่ใช้สิทธิ์มันเกิดขึ้นระหว่างทางของรอบ1รอบ2รอบ3อยู่แล้วดังนั้นถ้าที่นั่งไม่เต็มเขาก็จะนำมารับเพิ่มแต่มันตอบไม่ได้ไงว่าจะมีหมอเหลืออยู่ในรอบที่4กี่ที่นั่งดังนั้นใครที่อยากเข้าแล้วใครที่รู้สึกว่าตอนที่ตัวเองสอบติดมันยังไม่ใช่คณะที่ได้จังหวะในการเลือกไม่ใช้สิทธิ์จังหวะในการเลือกสละสิทธิ์ถือว่าเป็นจังหวะที่มีความหมายแล้วก็มีความสำคัญสำหรับน้องๆมากๆนะคะในการพิจารณาเลือกที่จะลงเล่นยืนยันสิทธิ์หรือเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์หรือสุดท้ายยืนยันสิทธิ์ไปแล้วแต่ขอใช้1สิทธิ์ที่จะสละสิทธิ์ได้ใน1รอบ TCAS คือปีนึงเนี่ย TCAS ให้สละสิทธิ์ได้แค่1ครั้งดังนั้นแล้วน้องๆก็สามารถที่จะสละสิทธิ์ในเรื่องของ TCAS ได้1ครั้งพอเราจะสละสิทธิ์จริงๆเนี่ยมันก็ต้องวางแผนให้ดีว่ารอบต่อไปที่เราจะลุ้นต่อหลังจากการเลือกสละสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสลุ้นไหมมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะแบบว่าเข้าไปเลือกเข้าไปสุ่มเสี่ยงไหมอันเนี้ยต้องเป็นทักษะในการพิจารณาของน้องๆแต่ละคนด้วยนะคะความสนุกของ TCAS ก็คือเรื่องนี้แล้วแหละเรื่องในการตัดสินใจว่าเราจะใช้สิทธิ์ไม่ใช้สิทธิ์จะยืนยันสิทธิ์หรือจะสละสิทธิ์นะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่นำมาพูดคุยกันในรายการของเราวันนี้ถือว่าเราคิกออฟนะคะพร้อมๆกับช่วงเวลาของบอลโลกเลยนะคะคลิกพร้อมกันเลยให้น้องๆได้คิกออฟ

บอลโลกดูบอลโลกไปด้วยแล้วก็คิกออฟในเรื่องของ T-Cast ไปด้วยนะคะจากนี้ไปพี่นัทก็จะเกาะติดในเรื่องของ T-Cast 70เป็นหลักถ้า T-Cast 69มีอะไรเพิ่มเติมเพราะว่า T-Cast 69เนี่ยเราจะไปเปิดเรียนกันช่วงเดือนสิงหาคมถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่สำคัญจำเป็นเร่งด่วนก็จะนำมาแทรกในรายการนะคะแต่ว่าหลักๆ 90-95% เลยล่ะหรืออาจจะไหลไปถึง 99-100% หลังจากนี้ไปที่จะเกาะติดในส่วนของ T-Cast 70เป็นต้นไปอาจจะมี70ด้วย71ด้วย72ด้วยควบคู่กันไปนะคะแต่ว่าน่าจะหมดช่วงสำคัญของ69แล้วล่ะเชื่อว่าช่วงปลายๆแบบนี้ชาว69ก็น่าจะได้ที่เรียนกันหรือว่าอาจจะมีบางกลุ่มเท่านั้นที่รอในรอบ Direct Admission รอบเก็บตกนี้เป็นช่วงสุดท้ายแต่ขณะเดียวกันรอบ70ที่เป็นน้องๆม.6ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาตรงนี้ใช้ประโยชน์จากรายการในการเตรียมการกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะพี่นัทลาทุกคนไปก่อนนะคะเรากลับมาเจอกันทุกวันอาทิตย์17:30 นวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันติดตามรายการสวัสดีค่ะ

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ็อยากบอกพระองค์เรายังรักพระองค์วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็ยังพระองค์ท่านยังอยู่กับพวกเราพระองค์ท่านยังอยู่กับพวกเรายังอยู่ในใจพวกเรายังมันเหลือ
1: ก็รักพระองค์ท่านนะคะจริงๆเราก็ทำใจไว้นานเนาะตั้งแต่ท่านป่วยจนนาทีสุดท้ายถามว่าเราก็เสียใจแหละก็อยากมาถวายอะไรนะคะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
1: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง

0: ำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังชาวกรุงเทพมหานครคนนี้เดินทางมาพร้อมกับพระรูปที่เธอถ่ายด้วยมือของตัวเองพร้อมกับลายพระหัตถ์ของพระองค์ซึ่งอยู่ที่มุมล่างขวาเธอเล่าด้วยความซาบซึ้งถึงครั้งที่เคยมีโอกาสถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่าน
1: หลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วอ่ะก็พี่ก็วิ่งมาขึ้นรถตู้เพื่อกำลังจะกลับแค่ไม่กี่วินาทีก็มีคนมาพูดว่าพระองค์อยากคุยกับแม่โคนี่ที่พี่เลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งชื่อโคนี่ซึ่งท่านก็เคยเจออยู่ 2-3 ครั้งเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยโดดลงมาจากรถตู้แล้วท่านก็นั่งอยู่ตรงที่นั่งรถตู้อะค่ะซึ่งคนนั่งแถวหลังยังโดดลงมาไม่ทันเลยอะแล้วก็นั่งคุยกับเราแบบ5นาทีกว่าเล่าเรื่องสุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์ให้เราฟังคือท่านไม่มีความจำเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยเพราะทุกวินาทีของท่านมีค่าจริงๆแล้วทุกวินาทีของท่านคือประชาชนท่านทำงานหนักมากจริงๆค่ะ
0: นอกจากนี้ยังมีประชาชนจากหลายจังหวัดทั่วประเทศตัวแทนกลุ่มประชาชนที่รวมตัวร่วมเฝ้ารับเสด็จมานานกว่า10ปีจากหลากหลายจังหวัดอาทิจังหวัดกาฬสินธุ์ชุมพรและอ่างทองก็ได้เปิดใจทั้งน้ำตาถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงใส่พระทัยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำรวมทั้งความทรงจำอันซาบซึ้งในพระเมตตาที่เคยทรงจับมือทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเองโดยไม่ถือพระองค
2: ์วันที่12สิงหาตอนนั้นที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินและผู้ประสาทชาวบ้านเดินออกมาจากประตูวิเศษใจสี่ใช่ไหมคะแล้วก็มีนายหลวงมีพระราชินีแล้วก็มีพระองค์ขานและมีพระองค์ทีพระองค์ทีก็มาหยุดข้างหน้าพวกเราและยืนดูรูปพระพันปีหลวงและพระองค์ขาก็จูงมือพระองค์ไปบอกพี่น้องหนูค่ะน้องหนูค่ะพวกเราพวกเจอพวกเรามีอะไรพระองค์ท่านก็จับมือพระองค์ทีมาบอกว่าพี่น้องหนูค่ะแล้วพวกเราก็จะบอกทรงพระเจริญท่านก็บอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าค่ะ
3: เช่นเดียวกับนางนราพรภูงามเขียนวัย62ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ที่สะท้อนความจงรักภักดีอย่างเปี่ยมล้นตั้งใจเดินทางไกลด้วยรถทัวร์ยาวนานกว่า8ชั่วโมงด้วยความน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและได้เปิดเผยความทรงจำอันน่าประทับใจในอดีตที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จและเห็นพระองค์ทรงงานหนักเพื่อราษฎรโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนอกจากประชาชนที่เดินทางเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยยังมีจิตอาสารถจักรยานยนต์ที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขับขี่รถบริการรับส่งประชาชนเข้าออกพื้นที่ตลอดทั้งวันนายธเนศวัฒนานนท์ตัวแทนกลุ่มจักรยานยนต์จิตอาสาบอกว่าเป็นกลุ่มจักรยานยนต์ในพื้นที่สระบุรีรวมกลุ่มกันมาตั้งแต่ปี2556และดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเรื่อยมาโดยมีความตั้งใจที่จะให้บริการแก่ประชาชนของทุกพระองค์อย่างดีที่สุด
4: เพราะเราตั้งใจอยู่แล้วครับเรามาทำบุญถวายพระองค์ท่านอยู่แล้วครับทุกๆพระองค์พวกเราเต็มใจและแบบสมัครใจกันมาเลยพูดง่ายๆคือแบบงานนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดงานนี้นะครับเรามารวมตัวตั้งแต่เฉพาะจุดที่เราตั้งจุดเลยตอนนี้ตั้งแต่วันที่เขาให้กราบวันแรกนะครับวันที่9เรามารวมกันก็ยันจบงานอันนี้พอมาทราบข่าวว่าพระองค์พาด้วยเราก็ทำต่อครับ
5: วันนี้เราให้บริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
4: จุดนี้ตั้งแต่7โมงยันถ้าวันธรรมดารู้สึกจะเป็นทุ่มหนึ่งถ้าอย่างเมื่อคืนก็2ทุ่มกว่าครับและแต่ประชาชนหมดแล้วก็ปิดวังอะครับ
0: สำหรับจุดรับส่งกลุ่มจิตอาสาตั้งจุดบริการที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยจะบริการส่งประชาชนออกไปยังพื้นที่รอบนอกตามจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะใกล้เคียงอาทิรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสนามชัยป้ายรถโดยสารประจำทางที่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านอกจากนี้ยังมีรถโดยสารของขสมกที่มีการจัดบริการรับส่งประชาชนเข้าออกพื้นที่ด้วยเช่นกันซึ่งจุดจอดบริการจะตั้งอยู่กลางท้องสนามหลวงจากนั้นจะมีรถกอล์ฟบริการ

0: การนำส่งประชาชนไปยังจุดพักคอยก่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังขณะที่จุดบริการเชื่อมต่อตามสถานีขนส่งมวลชนก็มีหลายแห่งอาทิสถานีท่าพระอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์
1: ภาพความทรงจำเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงตราตรึงอยู่ในใจของศิษย์เก่าหลายคนนะคะรวมไปถึงอาจารย์คณะนิติศาสตร์คนหนึ่งที่เคยถวายการสอนวิชาด้านกฎหมายให้กับพระองค์ออกมาเผยความรู้สึกภูมิใจที่พระองค์นำวิชาด้านกฎหมายไปสานต่อเป็นพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนค่ะ
2: ก้าวถวายปริญญาอิติศาสตร์ดุษฎีบดีกิติมศักดิ
1: ์ภาพนี้ได้ถ่ายร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่งานถวายความยินดีที่พระองค์ได้รับการทูลเกล้าถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นความทรงจำที่ภาคภูมิใจของศาสตราจารย์สุรศักดิ์ลิขสิทธิ์วัฒนกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความเป็นกันเองของพระองค์ที่มีต่อคณาจารย์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงหลังเรียนจบระดับปริญญาตรีเท่านั้นแต่ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พระองค์ใช้ชีวิตปกติสอบเข้าเรียนด้วยตนเองเข้าเรียนแทบไม่ขาดและยังร่วมทำทุกกิจกรรมแม้จะต้องส่งงานของสำนักพระราชวังควบคู่ไปด้วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์รับหน้าที่สอน3วิชาหลักมองว่าการเรียนวิชากฎหมายมีความยากแต่ทุกครั้งที่มีข้อสงสัยพระองค์ก็จะทรงสอบถามและขอคำแนะนำและจะสามารถทำข้อสอบผ่านไปด้วยดีจนจบด้วยเกียรตินิยมอันดับ2
2: กิจกรรมต่างๆท่านก็ร่วมกิจกรรมนะครับอย่างกิจกรรมทางวิชาการหรือว่ากิจกรรมทางงานนิติศาสตร์เช่นเมื่อกี้ผมนึกถึงเรื่องนึงวันละพีปีแรกเนี่ยนะครับแล้วก็ทูลเชิญท่านว่าท่านจะมาร่วมขบวนพาเหรดด้วยไหมวันละพีคือวันที่7สิงหานะครับที่เราเรียกว่าเป็นวันบิดาแห่งกฎหมายไทยก็คือกรมหลวงราชบุรีทางธรรมศาสตร์ในปกติก็จะมีจัดกองแปดนำขบวนแล้วก็เดินจากท่าประจันก็คือฝั่งธรรมศาสตร์ข้ามไปฝั่งสนามหลวงแล้วก็ไปถึงศาลฎีกาปัจจุบันก็มีอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีท่านก็ร่วมด้วยทีนี้ก็จะมีขั้นตอนหนึ่งที่จะต้องกราบกับพื้นนะทางผู้ติดตามก็ประมาณก็ตกใจว่าถ้าจะกราบลงไปเลยเหรอทำไมไม่หาพระสุจนีหรือว่าพรหมมาลองให้ท่านท่านบอกไปต้องแล้วผมก็ประทับใจที่เห็นท่านกราบลงไปที่สนามหญ้าเหมือนนักศึกษาทั้งหลายนะครับแล้วก็แยกผู้หญิงแถวหนึ่งผู้ชายแถวหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นนะครับ
0: ขณะที่ศึกษาอยู่ยังทรงหาประสบการณ์ผ่านการดูงานนอกสถานศึกษาทั้งศาลเยาวชนและครอบครัวบ้านกาญจนาภิเษกและศาลอาญารวมถึงศึกษาดูงานที่ต่างประเทศซึ่งมักจะตั้งข้อสงสัยและสอบถามหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อสำเร็จการศึกษายังนำความรู้ด้านนิติศาสตร์สานต่อเป็นพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชน
2: หลังจากที่ท่านสำเร็จการศึกษาธรรมศาสตร์พูดจริงๆเราภูมิใจนะครับท่านทรงภารกิจซึ่งบางอย่างไม่มีใครสนใจอย่างที่ผมเคยเล่าฟังใช่ไหมว่าตอนถวายการสอนวิชาวิธีที่ความอาญามีเด็กเยาวชนเนี่ยแหกสังพินิจและคุ้มครองเด็กก็เลยมีโอกาสกราบบังคมทูลท่านว่าถ้าท่านทำงานแล้วมีพระบารมีเนี่ยอยากให้ท่านดูปลายน้ำหน่อยเพราะเรือนจำไม่มีใครสนใจนะเพราะนั้นชีวิตในเรือนจำเนี่ยก็โทษทีนะครับก็อิเล็กเก็ตขับนะก็ด้วยพระบารมีที่ท่านไปทำนะครับก็ภูมิใจที่ท่านมาทำเรื่องความรุนแรงในครอบครัวการดูแลเด็กและหญิงเรือนจำนะที่สำคัญก็คือแบ่งครอบครัวนะที่สหประชาชาติยอมรับแล้วก็ผมคิดว่าหน่วยงานเกี่ยวต่างที่เกี่ยวข้องก็สนองพระดำริค่อนข้างมากนะครับแล้วผมคิดว่ากลุ่มบรรณาเลมโบทั้งหลายเนี่ย ก็ถูกเปลี่ยนไปโดยเพราะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวขึ้นทรงราชก็ได้มีการทำปุริธิใช่ไหมครับที่ราชทันปันสุขซึ่งจริงผมก็เคยไปดูช่วงที่ผมเป็นประธานที่ไอเจเนี่ยทบันเพื่อความยุติธรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ไปดูก็มีความเปลี่ยนแปลงก็เสียดายที่ท่านจากไปนะครับแต่ผมคิดว่าในขณะเดียวกันเราก็ควรอยากให้สืบสานพระปณิธานในการปฏิบัติงานในเรื่องหลักนิติธรรมนะครับซึ่ง

0: ื่องที่ท่านตั้งใจเลือกการเรียนกฎหมาย
1: สิ่งที่ยังตราตรึงอยู่ในใจของศาสตราจารย์สุรศักดิ์ก็คือความมุ่งมั่นในการศึกษาวิชากฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจนสามารถเป็นอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ด้านนิติศาสตร์ให้กับรุ่นน้องได้และยังทรงช่วยเหลือประชาชนจึงอยากให้คนรุ่นหลังร่วมสานต่อปณิธานของพระองค์ต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงติดตามโครงการกำลังใจในพระดำริที่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดเมื่อปีพ.ศ.2553เพื่อทรงสืบสารแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังผ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันเป็นทั้งพื้นที่ฝึกอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดตราดพื้นที่สีเขียวกว่า 1,000 ไร่ของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำอำเภอเมืองตราดเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาผู้ต้องขังราชทัณฑ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดได้เรียนรู้ทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมโดยเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปี2553สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเยือนเรือนจำชั่วคราวเขาระกำเพื่อทรงติดตามโครงการกำลังใจในพระดำริทรงสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลา5เดือนเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น18รุ่นได้เรียนรู้ด้านการเกษตรการทำบัญชีครัวเรือนรวมถึงวิชาชีพแขนงต่าง
2: ๆท่านก็มองว่าผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยเป็นผู้ก้าวพลาดนะครับไม่ใช่เป็นผู้ต้องขังที่มีความผิดเป็นนิสัยท่านก็มองว่าเป็นผู้ก้าวแค่ผู้ก้าวพลาดเพียงแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นกรมราชทัณฑ์ซึ่งต้องดูแลผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยก็ต้องให้ความรู้เขาในเรื่องที่เขาสามารถนำความรู้ที่เขาได้รับการอบรมเนี่ยไปปรับใช้โดยที่หลักสูตรที่เราให้เขาไปเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนอะไรมากมาย
1: จากนั้นในปี2562เสด็จมาทรงเปิดร้านกาแฟอินสปายบายปรินเซสและอาคารนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงโดยทรงติดตามการดำเนินงานและเสด็จเยือนเรือนจำชั่วคราวเขาระกำรวม4ครั้งปัจจุบันเรือนจำชั่วคราวเขาระกำยังได้รับการพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดตราดมีทั้งแปลงกาแฟสวนดอกไม้บ้านต้นไม้ศูนย์เพาะพันธุ์สุนัขไทยหลังอานสวนสัตว์ขนาดเล็กและสวนทุเรียนเป็นตัวอย่างของการน้อมนำแนวพระดำริมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นนักกฎหมายผู้ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังนะคะโดยโครงการในพระดำริต่างๆหลายโครงการได้สะท้อนภาพของพระองค์ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปด้านหนึ่งก็คือการที่ทรงเป็นนักอ่านอีกด้านคือทรงเป็นศิลปินทรงใช้ทั้งงานเขียนและงานศิลปะเยียวยาผู้ต้องขังคุณอรสมสุทธิสาครศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2563สาขาวรรณศิลป์ได้เล่าเรื่องราวบางช่วงบางตอนที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านค่ะ
3: ภาพชัดเจนเมื่อพูดถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาคือทรงเป็นนักกฎหมายผู้ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังค่ะโดยโครงการในพระดำริต่างๆหลายโครงการสะท้อนภาพของพระองค์ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปด้านหนึ่งการที่ทรงเป็นนักอ่านอีกด้านทรงเป็นศิลปินค่ะทรงใช้ทั้งงานเขียนงานศิลปะควบคู่กันไปเพื่อเยียวยาผู้ต้องขังวันนี้ร่วมพูดคุยกับคุณอรสมสุทธิสาครศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2563สาขาวรรณศิลป์ที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านและปัจจุบันก็ยังดำเนินโครงการอยู่หลายโครงการสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: อาจารย์คะอยากให้เล่าถึงพระปณิธานของพระองค์ท่านที่มีต่อผู้ต้องขังหน่อยค่ะ
5: ค่ะคือจริงๆก็อย่างที่เราทราบกันน่ะนะคะว่า

0: คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเนี่ยจริงๆแต่เดิมเนี่ยก็ไม่มีใครดูแลเนาะทีนี้ขออนุญาตเรียกท่านว่าพระองค์พาตามที่เราถนัดกันนะคะคือก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าฟ้าที่เข้ามาดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็มีโอกาสเนาะต้องบอกว่าต้องอยากจะใช้คำว่าพระองค์พาเนี่ยเปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปทำกิจกรรมในเรือนจำนะคะถึงตอนนี้ก็17ปีแล้วคือถ้าไม่มีพระองค์ท่านถ้าไม่มีมือที่เอื้อมมานะคะแล้วก็ถ้าไม่มีใจหรือไม่มีดวงตาที่ท่านมองเห็นความทุกข์ของผู้ต้องขังเนี่ยสิ่งดีๆหลายๆอย่างก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะแต่อาจารย์ดูแลในเรื่องของการเขียนงานวรรณกรรมสิ่งเหล่านี้เมื่อนำไปดูแลผู้ต้องขังเนี่ยค่ะมันทำได้ในแบบไหนคะ
0: ค่ะคือด้วยความที่ตัวเราเนี่ยก็มีต้องบอกว่ามีต้นทุนเนาะเป็นนักเขียนสารคดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องบอกว่าคือก็มีโอกาสที่พระองค์พาก็เรียกว่าประทานโอกาสเนาะให้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยท่านให้ไปเขียนงานเล่มหนึ่งนะคะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ท่านทำให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำเปิดนะคะก็ไปเก็บข้อมูลหลายๆอย่างแล้วก็ในวาระนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำตามความฝันของตัวเองสักทีก็เลยกราบทูลท่านว่าเรามีความฝันอย่างหนึ่งคือเราอยากจะให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้เขียนเรื่องราวของตัวเองเป็นอุทาหรณ์สังคมคือเหมือนกับว่าต้องใช้คำว่าของที่เสียไปแล้วเนี่ยเนาะมันไม่ควรจะเสียเปล่าก็ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยชน์เป็นเสมือนครูให้กับผู้อ่านนะคะท่านก็เปิดโอกาสให้ได้ทำก็คือ เริ่มต้นขึ้นที่เรือนจำกลางบางขวางในวันที่25พฤศจิกายนปี2553นะคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าไปแล้วก็นักเรียนก็เรียนกันประมาณ30คนหลายคนเนี่ยมาเรียนเนี่ยทั้งที่ขาเนี่ยยังมีโซ่ตรวนอยู่รุ่นหนึ่งเราก็รับ30คนก็จะมีนักเรียนประมาณ 6-7 คนที่มาเรียนโดยที่ขายังอยู่ในตรวนนะคะแล้วก็พระองค์พาเนี่ยท่านก็ตรัสว่าถ้าท่านอยากจะมีโอกาสมา เหมือนกับมาดูมาชมการสอนเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ของเรานะคะพอดีตอนนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยเสร็จแล้วคือสอนเสร็จแล้วก็เลยตอนนั้นท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านชาชัยสุทธิกรมก็บอกว่าอย่างนั้นก็จะทรงมาประธานประกาศนียบัตรได้ไหมท่านก็มานะคะแล้วก็เสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์หลังจากที่โครงการเสร็จแล้วก็พวกลูกศิษย์เนี่ยเขาก็จะมีความแบบปิติยินดีมากเลยว่าเขาได้รับตรงนี้นะคะพระกรุณาจากท่านนะคะแล้วก็มีความสุขก็วันนั้นนี่ก็เป็นวันที่อยู่ในความทรงจำของเขานะคะแล้วก็สมัยที่ท่านเรียนธรรมศาสตร์เนี่ยอันนี้ก็รู้มาจากอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชทัณฑ์ท่านหนึ่งคือคุณหมอจอนเลอวิทย์บรพงษ์เนี่ยคุณหมอจอนบอกว่าพระองค์พาเนี่ยก็ประทานเงินคือเงินค่าขนมของท่านเนาะสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยเดือนละ 2,000 คือก็อาจจะไม่ได้มากแต่ว่าดูแล้วก็รู้สึกน่ารักแล้วก็ดูมีความเมตตาก็ประทานเงินเนี่ย 2,000 บาทเนี่ยทุกเดือนให้กับโรงพยาบาลราชทัณฑ์ตอนนั้นนะคะสมัยที่ท่านเรียนอันนี้ก็เป็นส่วนที่รู้สึกว่าบางทีคนทั่วไปก็อาจจะไม่ได้ทราบก็เลยอยากจะเล่าตรงนี้นิดนึงค่ะ
1: ค่ะเล่มโปรดจริงๆแล้วพอจะจำได้ไหมคะว่ามีเล่มไหนแล้วก็เป็นเล่มที่ถูกนำไปให้กับผู้ต้องขังในราชทัณฑ์ด้วย
0: อันนี้คือหนังสือเยอะแยะอะค่ะเยอะแยะเราก็ไม่ทราบว่าคือเป็นหนังสือมือสองของท่านเนาะที่ท่านอ่านแล้วค่ะเราก็ไม่อาจจะบอกได้เพียงแต่ว่าบอกได้โดยภาพรวมๆว่าท่านเป็นนักอ่านนะคะเป็นนักอ่านแล้วก็อ่านหนังสือทุกประเภทเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าการที่ท่านอ่านหนังสือทุกประเภทเนี่ยเราเชื่อว่าคนที่อ่านหนังสือจะเกิดปัญญาเนาะเกิดความเข้าใจชีวิตค่ะอันนี้ท่านน่าจะมีสิ่งนี้ในตัว
2: นอกจากนี้ยังเป็นพุทธศาสนาท่านดำริให้มีโครงการปั้นพระพุทธรูปด้วย
0: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะ

0: หลังจากที่โครงการเรื่องเล่าจากแดนประหารเนี่ย เสร็จไปแล้วนะคะก็เราก็ทำโครงการต่อไปโครงการต่อไปนี้ก็คือจิตอาสาจากแดนประหารก็จิตอาสาก็คือเอานักเรียนรุ่นเก่าเนี่ยเหมือนกับมาเสริมมาเพิ่มพลังเขาว่าค่ะก็สอนอาจารย์เข้าไปสอนมีการสอนทำหนังสืออักษรเบรลให้คนตาบอดนะคะก็นักเรียนชายหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั้งหลายในบางขวางเนี่ยก็มาเรียนกันแล้วก็จากนั้นก็มีการในรุ่นเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีกิจกรรมที่จิตอาสาเนี่ยหลากหลายมากเช่นถักบวกถวายพระนะคะคุณผู้ชายทั้งนั้นเลยนะคะที่ถักแล้วก็มีทำอะไรฮะคือผ้าพันคอให้คนแก่อย่างนี้ค่ะพอถึงเวลาเราก็พวกครูก็เอาไปมอบต่อแล้วก็ที่รู้สึกว่าน่าดีใจมากเลยน่าปิติก็คือว่ามีการเอาหนังสืออักษรเบรลเนี่ยไปให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดที่แพร่นะคะ
1: ค่ะแล้วก็มีโครงการปั้นดินให้เป็นบุญ
0: ค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ขอแทรกนิดนึงนะคะนิดนึงคือหลังจากนี้เนี่ยเราก็ทำกิจกรรมต่อเนื่องมาก็เป็นโครงการนิทานสร้างสุขซึ่งเอาพวกลูกศิษย์นี่แหละมาเรียนคือสิ่งที่เรามีความรู้สึกเป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะว่าชีวิตวัยเด็กเนี่ยมันเป็นวัยที่มีความสดใสมันมีความน่ารักมีความบริสุทธิ์สะอาดนะคะต่อให้เขาเป็นอาชญากรก็นะคะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอยากดึงส่วนที่ดีงามส่วนที่นุ่มนวลอ่อนโยนที่สุดของมนุษย์นะคะเราก็ทำในนามโครงการกำลังใจนี่แหละแล้วก็เชิญพวกเทพของนิทานทั้งหลายอย่างอาจารย์เกริกยุ้นพันธ์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์รู้สึกจะใช่ค่ะแล้วก็มีอาจารย์ชีวันวิสาสะ อาจารย์รพีพันธ์พัฒนเดชพวกนี้นะคะเข้าไปพัฒนาเวทพูดผิดขอโทษค่ะก็เข้าไปสอนแล้วก็ภาพที่เราเห็นเนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจารย์เขาก็จะมีวิธีการสอนก็คืออ่านนิทานให้นักเรียนฟังเลี้ยงเส้นโค้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วจากนั้นเขาจะให้นักเรียนเนี่ย2คนเนี่ยจับคู่คือหมายถึงนักเรียนก็30คนก็15คู่นักเรียน2คนจับคู่กันแล้วก็ผลัดกันอ่านนิทานให้กันฟังและภาพที่เราเห็นเนี่ยซึ่งมันอยู่ในใจเราเสมอแล้วเราคิดว่าเราชีวิตเราไม่น่าจะได้เห็นภาพนี้แต่เห็นแล้วดีรู้สึกปิติมากก็คือลูกศิษย์2คนซึ่งจะว่าไปก็คือเขาอยู่ในวิธี
1: ทีนี้หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ค่ะอาจารย์ตั้งใจที่จะขับเคลื่อนงานต่อไปอย่างไรคะ
0: คือทุกวันนี้เนี่ยเราก็ทำงานเล็กๆของเราอยู่นะคะก็ทำในนามของกลุ่มเพื่อนหลังกำแพงเหมือนกับเราต่อยอดออกมานะคะคือจัดหาเจ้าภาพพระพุทธรูปเพื่อที่จะนำพระพุทธรูปจากบางขวางเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยจัดหาเจ้าภาพแล้วก็นำพระพุทธรูปเหล่านี้ไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆถึงตอนนี้เนี่ย10ปีผ่านไปเนี่ยก็พระพุทธรูปจากบางขวางเนี่ยมีอยู่ในทุกโรงพยาบาลอำเภอคือโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็รวมถึงโรงพยาบาลจังหวัดด้วยทั่วประเทศแล้ว 1,950 องค์แล้วก็มีนำไปถวายวัดในเนปาลเนปาลก็เป็นแดนพุทธประสูตินะคะแล้วก็อินเดียแดนพุทธตรัสรู้และปรินิพานแล้วก็บังกลาเทศซึ่งครั้งหนึ่งพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองก็เนี่ยค่ะรวมแล้ว 1,950 องค์แล้วตอนนี้จะเป็นแบบล็อตสุดท้ายที่เราจะก็คิดว่าอยากจะทำแบบเป็นเหมือนกับน้อมเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์พาด้วยก็เราจะนำไปมอบตามบนดอยนะคะ
1: วันนี้อาจารย์ได้เล่าเรื่องราวของพระเมตตาของพระองค์ท่านนะคะทั้งพระวิสัยทัศน์ไม่ว่าจะเป็นด้านงานสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายประกอบกับด้านวรรณศิลป์แล้วก็พุทธศาสนาด้วยนะคะล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ทรงคุณอุปการแล้วก็จะประทับใจอยู่ในหัวใจของคนไทยสืบไปนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
3: ส่วนช่างภาพชาวจังหวัดตรังก็เปิดเผยความทรงจำครั้งถวายงานบันทึกภาพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างเสด็จช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2563โดยระลึกถึงความมุ่งมั่นขณะทรงงานเสด็จเข้าถึงประชาชนทุกจุดด้วยพระองค์เองทรงเรียบง่ายเป็นกันเอง

0: เป็นภาพถ่ายเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือและพระราชทานถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเดือนธันวาคมปี2563เป็นเกียรติสูงสุดครั้งหนึ่งในชีวิตของนายวราวุฒิวิญญรัตน์และนายนัทนาคนิยมช่างภาพชาวจังหวัดตรังซึ่งมีโอกาสถวายงานอย่างใกล้ชิดด้วยการเข้าร่วมบันทึกภาพระหว่างการเสด็จเยี่ยมประชาชนและพระราชทานความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยนายวราวุฒและนายนัทเล่าว่าพระองค์ทรงร่วมประกอบอาหารและจัดทำข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งทรงนำถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาไปพระราชทานแก่ประชาชนด้วยพระองค์เองท่ามกลางสถานการณ์ความเดือดร้อนของประสบกนิกรจำนวนมากซึ่งบางครอบครัวต้องอพยพพร้อมสัตว์เลี้ยงขึ้นไปอาศัยในเต็นท์ริมถนนโดยสิ่งที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งคือการได้เห็นพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนด้วยความทุ่มเททรงปฏิบัติพระภารกิจอย่างคล่องแคล่วเรียบง่ายและทรงมีพระอัธยาศัยเป็นกันเองทรงทักทายพูดคุยกับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดแม้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่พระองค์ยังคงเสด็จเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิด
1: ประทับใจหลายเรื่องนะหลายเรื่องเลยเช่นเรื่องแบบท่านแบบทรงแบบเป็นกันเองทรงทำงานแบบรู้จักเหน็ดเหนื่อย
2: แล้วก็ไม่มีที่ติดต่อที่มากมายครับผม
3: เช่นบางที่ไม่มีที่ติดต่อ
2: เช่นขบวนรับเสด็จก็จะเป็นขบวนเล็กๆอย่างเงี้ยครับตามมาตรฐานทั่วไปแล้วก็เวลาท่านเจอราษฎรนะฮะเนี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงโควิดเนาะปลายโควิดไหมคร
1: ับโควิด
2: ปลายโควิดท่านก็ไม่ได้ที่จะใช้คำว่าอะไรฮะหลังไม่ใช่รังเกียจอะ
1: ไม่มีฮะไม่รังเกียจเลย
2: ก็สามารถจับมือราษฎรครับไปพูดคุยกับราษฎรได้ครับผมแต่ยังอยู่ในมาตรการป้องกันนะฮะยังมีใส่แมสก์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: หลังเสร็จสิ้นภารกิจช่างภาพทั้งสองคนได้รับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยและเสื้อที่ระลึกของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาซึ่งยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันส่วนข่าวการสิ้นพระชนก็ได้สร้างความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะพระองค์ทรงเป็นบุคคลที่มีความสามารถและทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมหวังว่าจะมีผู้สานต่อเจตนารมณ์นี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเมตตาและความเสียสละของพระองค์ตลอดไป
0: ส่วนที่อาคารสิริกาญจนทักษิณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวนราธิวาสทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจะเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16มิถุนายน
4: สำหรับศึกในสนามการเมืองเวลานี้อาจจะเรียกได้ว่าฝ่ายค้านพรรคประชาชนเปิดหน้าชนค่ายสีน้ำเงินภูมิใจไทยอย่างชัดเจนผ่านการตรวจสอบภายใต้บทบาทของครม.เงาที่มีการวางตัวบุคคลเดินเกมและแนวรบอย่างเข้มข้นนะคะติดตามจากรายงานของคุณยานีไหว้ครูค่ะ
5: มหากาพย์แห่งสงครามการเมือง2ขั้วอำนาจในปัจจุบันเมื่อพรรคประชาชนค่ายการเมืองสีส้มเปิดหน้าชนสู้ศึกเต็มที่กับค่ายน้ำเงินพรรคภูมิใจไทยผ่านสมรภูมิหักเหลี่ยมระบอบน้ำเงินจากเปิดแพ้แรกและไล่บี้ชนิดที่เรียกได้ว่าทุกแพลตฟอร์มพร้อมหยิบยกชี้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างพรรคการเมืององค์กรอิสระและกลุ่มทุนเป็นกลุ่มก้อนอำนาจที่มีอิทธิพลและประโยชน์ต่างตอบแทนกันและกันแม้ฝ่ายค้านจะพยายามเดินเกมในกลไกตรวจสอบแต่อาจถูกสกัดในทุกทางหรือไม่อธิการยื่นประธานรัฐสภาเพื่อส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการสอบปปช.ด้วยข้อกล่าวหาการใช้อำนาจมิชอบในการตีตกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบที่ยังลุ้นผลและรอคำตอบว่าท้ายที่สุดแล้วจะถึงมือประธานศาลฎีกาหรือ

0: จริงๆผมเองได้อธิบายไปพอสมควรแล้วนะครับว่าคำว่าระบอบสีน้ำเงินของพวกเราเนี่ยคือหมายถึงเครือข่ายทางการเมืองที่มีอิทธิพลนะครับมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนต่อกันทั้งในฝั่งการเมืองแล้วก็ในฝั่งของเศรษฐกิจด้วยดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้สังคมช่วยกันวิเคราะห์ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านประธานรัฐสภาเองโดยเฉพาะยิ่งถ้าจะมาพิจารณาต่อกรณีนี้นะครับรวมถึงคุณศักดิ์สยามชิดชอบรวมถึงปปช.เองนะมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรถ้าจะมีการปัดตกขึ้นมาเนี่ยก็ให้สังคมช่วยกันตัดสินดีกว่าครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับระบบสีน้ำเงินที่ผมได้กล่าวไว้หรือไม่ครับ
1: ไล่เลียงประเด็นที่พรรคประชาชนวางยุทธศาสตร์เดินเกมย้อนไปตั้งแต่กรณีการตั้งข้อสงสัยเรื่องการวางคนเข้าสู่สภาสูงจนมีการเรียกขานสว.เสียงข้างมากในปัจจุบันว่าสว.สีน้ำเงินและเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปเสร็จสิ้นก็มีการหยิบยกความไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลชุดก่อนที่มีการยกย้ายวางคนของกระทรวงมหาดไทยหวังเตรียมการเลือกตั้งที่อาจเอื้อให้พวกพ้องได้เปรียบหรือไม่มาชี้เห็นไพ่ทางการเมืองของพรรคประชาชนทยอยเปิดผ่านยุทธศาสตร์เดินเกม2ทางคือครม.เงาพรรคประชาชนกับบทบาทส.ส.ในพรรคคู่ขนานกันในการตรวจสอบภายใต้การวางแผนจากคนฉากหลังที่เป็นกุนซือโดยฉากหน้ามีแม่ทัพใหญ่คือนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับบทบาทนายกเงาวางประเด็นการตรวจสอบตีแผ่ต่อสังคมทุกด้านทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความมั่นคงตั้งแต่เรื่องความคุ้มค่าชอบด้วยกฎหมายของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลและนายวีรยุทธการชูฉัตรและไล่บี้ต่อปมลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยที่นายวิโรจน์ลักษณาอดิศรเดินสายยื่นองค์กรอิสระต่างๆตรวจสอบควบคู่กลไกในสภากรรมาธิการการพัฒนาการเมืองลิซ่าภคมลหนุนอนันต์ขณะเดียวกันยังมีไพ่เด็ดในมือกับปมความไม่ชอบมาพากลภายใต้ข้อสังเกตการทำโครงการล็อกสเปคเอื้อพวกพ้องกับโครงการไทย AI พาสปอร์ตที่รับหน้าที่ตรวจสอบโดยนางสาวลักษณ์ชนกศรีนอกและนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุและยังมีเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ขับเคลื่อนอยู่ส่วนการเอาผิดปปช.เรื่องของการยกคำร้องคดีซุกหุ้นในศักดิ์สยามเจ้าของเรื่องนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลตามเรื่องอยู่ขณะที่ปมจัดการเลือกตั้งไม่สุจริตเอาผิดกกต.นายแพทย์วายโยอัศวรุ่งเรืองรับผิดชอบสอดคล้องกันนี้เรื่องคดีหัวสว.นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ทวงถามเกาะติดอยู่อย่างนี้ไว้ครูไทย PBS รายงาน
2: ส่วนเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันก็ออกมาระบุนะคะว่าโครงการไทย AI พาสปอร์ตเป็นเพียงส่วนหนึ่งโครงการที่สะท้อนปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตรวจสอบเชิงรุกพร้อมกับจับตาการใช้เงินกองทุนนอกงบประมาณค่ะหลังจากหลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการไทย AI พาสปอร์ตนายสุภอัตโบสุวรรณผู้ร่วมก่อตั้งแฮนด์วิสาหกิจเพื่อสังคมเครือข่ายภาคประชาสังคมก็มีการหยิบยกอีกประเด็นสำคัญก็คือที่มาของเงินงบประมาณซึ่งไม่ได้มาจากงบประมาณปกติแต่มาจากเงินกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE ซึ่งไม่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยมีกองทุนในลักษณะนี้นับร้อยกองทุนซึ่งการจัดสรรเงินกองทุนเหล่านี้ประชาชนมักไม่ค่อยรับรู้ส่วนใหญ่เป็นการกำกับดูแลกันเองภายในหน่วยต้นหน่วยงานต้นสังกัดยกตัวอย่างโครงการ Thailand Fish AI ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังก็ใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเช่นกัน
3: เรามีกองทุนอย่างเงี้ยอีกมันเป็นร้อยกองทุนใช่ไหมครับและการใช้เงินของกองทุนพวกนี้การกันทุนของพวกนี้นะครับผมเชื่อว่าประชาชนน้อยคนที่จะรู้ประชาชนน้อยคนที่จะได้ติดตามตรวจสอบนะครับและหน่วยงานแม้แต่หน่วยงานกำกับดูแลก็น้อยองค์กรเนาะที่ได้จะรู้นะส่วนใหญ่ก็กำกับดูแลกันเองใช่ไหมเป็นกองทุนภายใต้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีในเชิงเช็คแอนด์บาลานซ์
2: มุมมองของเครือข่ายภาคประชาสังคมก็ยังเห็นว่านี่เป็นเพียงหนึ่งในโครงการที่สะท้อนปัญหาเรื้อรังของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะคะขณะที่ภาคประชาชนและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีออกมาตั้งคำถามถึงความผิดปกติอย่างต่อเนื่องแต่หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบโดยตรงเช่นสตง.ปปช.และปปท.กลับยังไม่มีท่าทีเชิงรุกในการเข้ามาตรวจสอบโดยมองว่าที่ผ่านมาการตรวจสอบมักจะ

0: เป็นแบบตั้งรับคือรอให้เกิดความเสียหายขึ้นก่อนจึงค่อยขยับทั้งที่โครงการนี้มีข้อพิรุธหลายจุดสุ่มเสี่ยงจะทำให้รัฐเสียประโยชน์เช่นการร่างรายละเอียดโครงการหรือ TOR ที่ไม่รัดกุมและทำให้เกิดช่องโหว่ในการดำเนินงาน
1: ขณะเดียวกันก็ยังมีหลายประเด็นที่ภาคประชาชนตั้งคำถามต่อโครงการไทย AI Passport นักวิชาการจึงได้จัดทำการสำรวจความเห็นของประชาชนผ่านแบบสอบถาม13ข้อโดยนายทันทีสุขโชติรัตน์ผู้อำนวยการดีโวทมหาวิทยาลัยศรีประทุมระบุว่าได้ทำการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนคู่ขนานไปกับการเปิดรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการสะท้อนมุมมองที่ประชาชนมีต่อโครงการนี้ในมิติต่างๆทั้งความคุ้มค่าการตอบโจทย์วัตถุประสงค์หรือเป็นไปตาม TOR หรือไม่รวมไปถึงการถามถึงความเชื่อมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2: ในสาระสำคัญอีกหลายข้อยังไม่ได้เห็นว่าจะมีแนวโน้มในการแก้ไขนะฮะหมายความว่าไงครับหมายความมันก็จะส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการตาม KPI ที่ตั้งไว้ก็ส่งผลต่อว่าเงินภาษีเราเนี่ยใช้ไปแล้วมันจะสำเร็จได้กลับมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณค่าจะได้ตามนั้นไหมใช่ไหมครับผมก็ยังต้องทำงานวิจัยอันเนี้ยเพื่อที่จะออกผลในเชิงวิชาการนะฮะเพื่อเผื่อท่านปรับอะไรได้ก็ปรับตอนนี้ทั้งการปฏิบัติหรือจะเป็นอะไรอย่าบันทึกแนบท้ายสัญญานะซึ่งตามกฎหมายก็สามารถทำได้นะครับต่อให้ไม่แก้สัญญาทำบันทึกแนบท้ายสัญญาทำให้หลายอย่างมันละเอียดขึ้นนะฮะหรือสุดท้ายอ่ะก็คือไปใช้วัดผลโครงการนี้เพื่อให้คนไทยได้รู้ครับว่าโครงการแบบเนี้ยมันสำเร็จไม่สำเร็จควรทำแนวนี้อีกต่อไปไหมหรือต่อไปอย่างมีแบบนี้อีกเลย
1: นายทันทีคาดว่าจะมีการสรุปผลสำรวจในสัปดาห์หน้าเพื่อ นำเสนอผลการสำรวจต่อสาธารณะรวมทั้งจะส่งให้กระทรวงดีอีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงโครงการค่ะ
0: ยังมีความเคลื่อนไหวจากเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดกระบี่นะคะจัดกิจกรรมปกป้องภาคใต้หยุดโครงการแลนด์บริดจ์เนื่องจากเห็นว่าจะนำมาซึ่งผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตรวมถึงให้สิทธิ์ต่างชาติครอบครองที่ดินนานนับร้อยปีค่ะตัวแทนประชาชนจากพื้นที่ต่างๆในจังหวัดกระบี่ได้ร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่ประชาชนได้อาศัยเป็นฐานทรัพยากรในการประกอบอาชีพมาอย่างยาวนานในกิจกรรมปกป้องภาคใต้หยุดพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือพ.ร.บ. SEC และโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งทางภาคีเครือข่ายภาคประชาชนได้จัดขึ้นบริเวณลานประติมากรรมปูดำหน้าเมืองกระบี่ประธานเครือข่าย SEC Watch ได้ตั้งข้อสังเกตถึงพ.ร.บ. SEC ทั้ง71มาตราที่จะส่งผลกระทบต่อภาคใต้หลายด้านเช่นชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้นาน99ปีและสามารถใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเป็นเขตปฏิรูปที่ดินกฎหมายนี้เป็นต้นทางของโครงการแลนด์บริดจ์ที่อาจจะส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต
3: ครับประเด็นสำคัญเลยก็คือเรื่องที่ดินครับเรื่องที่ดินเนี่ยต่างชาติจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสามารถเช่าที่ดินได้99ปีและสามารถเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เวลาเราสูญเสียที่ดินสูญเสียทรัพยากรน้ำสูญเสียทรัพยากรแร่และหินซึ่งก็จะทำให้ภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของภาคใต้นะครับก็จะถูกด้อยศักยภาพและเหล่านี้นะครับเป็นแรงงานอยู่ประมาณสักเกือบ4ล้านคนในภาคการท่องเที่ยวและภาคการเกษตรที่จะได้รับผลกระทบจากกฎหมายที่4จากการที่รัฐนำที่ดินไปให้ต่างชาติและทรัพยากรน้ำทรัพยากรหินไปให้ต่างชาติเรื่องพวกนี้ครับจะมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เปลี่ยนสภาพภาคใต้ไปตลอดกาลเพราะกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีอายุครับ
0: เครือข่ายภาคประชาชนในภาคใต้ก็มีความเห็นร่วมกันว่าจะต้องยุติโครงการแลนด์บริดจ์และพ.ร.บ. SEC พร้อมกับมีข้อเรียกร้อง3ข้อไปยังหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านคือให้ยื่นอภิปรายให้ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการแลนด์บริดจ์และสนับสนุนให้พรรคฝ่ายค้านจัดทำแนวทางการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ด้วยกระบวนการที่ชอบธรรมเพื่อให้เกิดแผนแม่บทที่ตรงตามศักยภาพและพื้นฐานทางเศรษฐกิจของภาคใต้กิจกรรมที่ประชาชนในจังหวัดกระบี่จัดขึ้นในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนจะไปรวมตัวชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล22มิถุนายนนี้ค่ะ
1: ดูปัญหาการสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะตั้งทีมพระ

พิรุณตรวจด่านชายแดนเฝ้าระวังทุเรียนเถื่อนแล้วก็สินค้าเกษตรปนเปื้อนสารแคดเมียม BY2 ทะลักเข้าไทยหลังจากจีนปฏิเสธการนำเข้าจากเวียดนามนะคะขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนออกมาเรียกร้องให้รัฐเอาจริงเอาจังในการสวมสิทธิ์ทุเรียนไทย

0: ตราดและประธานสหกรณ์แปรรูปผลผลิตเพื่อการส่งออกจังหวัดตราดยอมรับว่าในอดีตมีการนำทุเรียนจากต่างประเทศเข้ามาสวมสิทธิ์ในไทยก่อนส่งออกไปจีนแต่ปัจจุบันขบวนการดังกล่าวค่ะปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยอาศัยการจัดทำเอกสารจากประเทศไทยแล้วก็ไปสวมสิทธิ์ในประเทศเพื่อนบ้านก่อนเข้าสู่ตลาดจีนกระบวนการในลักษณะนี้ต้องอาศัยผู้มีศักยภาพแล้วก็เครือข่ายทางธุรกิจขนาดใหญ่จึงจะสามารถดำเนินการได้และส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนและเกษตรกรไทย
1: มันมีผลไหมมันก็มีผลเพราะว่าอย่างเวียดนามตอนนี้มันก็เจอเพราะว่าเรื่องสารตกค้างถูกไหมฮะอันนี้แล้วเวียดนามกับจีนมันอยู่แผ่นดินติดกันใช้ชื่อไทยในการส่งออกคือเอกสารเนี่ยมันต้องสินค้าเนี่ยมันต้องไม่ต้องมาประเทศไทยวิ่งแล้วเอกสารไปใช้ที่ปลายทางนั่นเลย
2: อ๋อคือทำเอกสารขึ้นมา
1: แล้วก็ใช้ปลายทางเลย
2: แล้วก็ใช้ปลายทางคือจากเวียดนามเข้าจีนเลย
1: เข้าจีนเลยอันนี้ซึ่งเราต้องยอมรับว่ากลไกตรงนี้ซับซ้อนซึ่งถามใครก็มีไม่ตอบกระบวนการที่เอาเอกสารไปสวมแล้ววิ่งเข้าชายแดนอันนั้นอ่ะคิดว่ามันน่าจะมีแบบนั้น
2: คือง่ายกว่า
1: ไม่ต้องผิดถ้าคุยคนไม่กี่คนก็จบแล้ว
3: ด้านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเร่งด่วนให้ตั้งชุดเฉพาะกิจพระพิรุณดำเนินการเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจเข้มทุกด่านชายแดนเพื่อสกัดทุเรียนสวมสิทธิ์ซึ่งชุดเฉพาะกิจดังกล่าวก็มีอำนาจเต็มในการจับกุมดำเนินคดีหากพบการกระทำความผิดแบบซึ่งหน้าและสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดคือการทะลักเข้ามาของทุเรียนเวียดนามที่จะลักลอบเข้ามาตามตะเข็บชายแดนในรูปแบบกองทัพมด
4: แล้วผมก็คิดว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นว่าพวกเราเนี่ยเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่ถูกเอาเปรียบแล้วประเทศไทยเนี่ยคือจริงๆอาจจะมีคนได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่เทียบกับความเสียหายกับเกษตรกรไทยเนี่ยมันยั่งยืนจริงๆกว่าจะกลับมาได้เนี่ยแต่ละเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับไปเปิดตลาดทุเรียนคนเขาเสียเวลาทุ่มเทเวลาไปเท่าไหร่กลับกลายว่ามีคนไม่กี่คนที่เป็นเหลือบไรเรื่องเหล่านี้ไปเอาเรื่องเหล่านี้มาเนี่ยผมว่ามันไม่ได้นะผมว่าต้องเอาจริงเอาจัง
0: นอกจากนี้ยังต้องตรวจติดตามไปจนถึงโรงงานแล้วก็ห้องเย็นเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าทุเรียนแช่แข็งผิดกฎหมายมาสวมสิทธิ์ด้วยเช่นกันพร้อมกับเฝ้าระวังสารปนเปื้อนโดยเฉพาะสารย้อมสีหรือว่า BY2 และแคดเมียมซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้จีนปฏิเสธการนำเข้าล่าสุดเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการลงพื้นที่ด่านตรวจพืชและด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามมาตรการควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรและปศุสัตว์โดยเฉพาะทุเรียนและผลไม้ส่งออกสำคัญของไทย
3: อิสราเอลเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีความมั่นคงในวันนี้นะคะหลังจากสหรัฐและอิหร่านเตรียมลงนามข้อตกลงเพื่อยุติสงครามระหว่างกันขณะที่ชาวอิหร่านบางส่วนออกมาเดินขบวนประท้วงรัฐบาลที่เตรียมบรรลุข้อตกลงดังกล่าวกับสหรัฐค่ะชาวอิหร่านหลายสิบคนออกมาชุมนุมบนท้องถนนในกรุงเตหะรานเมื่อคืนที่ผ่านมาแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลอิหร่านเดินหน้าเจรจาและเตรียมบรรลุข้อตกลงยุติสงครามกับสหรัฐหลายคนตะโกนชื่อของผู้ที่อยู่ในคณะเจรจาทั้งโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและอัฟบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวหาว่าทั้งคู่ยอมอ่อนข้อให้สหรัฐมากเกินไปและกำลังทำให้การสละชีพของอายาตอลลาอาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดต้องเสียเปล่าการประท้วงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่ายที่ส่งสัญญาณว่าสหรัฐและอิหร่านเตรียมลงนามบรรลุบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานเพื่อยุติความขัดแย้งเร็วๆนี้ทั้งโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่โพสต์ข้อความยืนยันว่าจะมีการลงนามข้อตกลงกับอิหร่านวันอาทิตย์และช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันไปทั่วโลกที่อิหร่านปิดกั้นจะเปิดให้กับเรือทุกฝ่ายแล่นผ่านทันทีหลังมีการลงนามข้อตกลงดังกล่าวค่ะช่วงนี้รับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะ
5: ฉากในหนังที่คุณเห็นเกิดขึ้นได้จริงหรือ เมื่อจินตนาการในโลกภาพยนตร์ปะทะกับหลักความจริงทางวิทยาศาสตร์ Science Tech Movie Fiction to Fact จากรายการออนไลน์ที่กระแส

0: อบรับอย่างดีเยี่ยม
1: ก็คือว่า
0: สู่หน้าจอทีวี
2: ถ้าอยากมีเรื่องนี้นะต้องเพิ่มเวลาไป3ชั่วโมงเลย
0: พบกันทุกคืนวันอาทิตย์ 4:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะซึ่งท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้นะคะหากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NPT World ค่ะ
1: ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเมื่อช่วงเช้าของวันที่12มิถุนายน2569เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหฤทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีนั่งรถยนต์พระประเทียบท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นนั่งรถยนต์หลวงตามขบวนพระศพสำหรับรถยนต์หลวงเชิญพระศพนั้นเป็นรถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อ Volkswagen รุ่น T4 สีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929ซึ่งเป็นคันเดียวกับที่เคยใช้อัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559จากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวังและยังเป็นรถที่อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันค่ะเป็นรถทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงใช้ทรงงานมาเป็นเวลานานนะคะโดยตลอดสองข้างทางนั้นก็จะมีประชาชนมารอเฝ้าทูลละอองพระบาทร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดเส้นทางค่ะเมื่อรถยนต์หลวงเชิญพระศพถึงพระบรมมหาราชวังแล้วคณะแพทย์และพยาบาลรอรับพระศพและเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากรถยนต์หลวงเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำส่งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพค่ะ
1: จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปส่งทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาเสร็จแล้วทรงทอดพระไตร12ไตรจำนวน3เที่ยวจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งปวงชนชาวไทยต่างก็ได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา

0: ถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับครับ
1: ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์นายพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์นายพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นายพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
2: ได้เห็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยจำนวนมากนะคะที่ได้พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จด้วยความอาลัยยิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดพระชนชีพค่ะวันนี้นะคะวันที่14มิถุนายน2569สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีรีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ค่ะซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากจากทั่วทุกสารทิศได้พร้อมใจกันสวมชุดสีดำสุภาพมารอต่อแถวเพื่อแสดงความอาลัยถวายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสานะคะได้คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มและยาสามัญตลอดทั้งวันค่ะทั้งนี้นะคะสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น. ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: จากนั้นนะคะก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569จากนั้นจะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: และมีราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนได้ทราบกันนะครับในเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีความว่าตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้ 1. ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจโดยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไป 2. ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมประกาศณวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดนี้นะครับสิ่งที่ทุกท่านได้เห็นนอกเหนือจากพระโกศทองใหญ่แล้วนะครับสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนั่นก็คือพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสมาธิภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิมือขวาหรือพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาซึ่งตำนานโหราศาสตร์พระอิศวรก็ได้สร้างพระพฤหัสบดีจากฤาษี19ตนโดยร่ายเวทมนต์ให้ร่างของฤาษีเหล่านั้นปดละเอียดห่อด้วยผ้าสีแสดประพรมด้วยน้ำอมฤตเกิดเป็นองค์พระพฤหัสบดีมีกายสีไผ่ทูลเหลืองใสคล้ายแก้วทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์และวิมานสีบุษราคำพระพฤหัสบดีทรงมฤคราชหรือกวางทองเป็นพาหนะและมีมนดกหรือกบเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์สถิตอยู่ในปัจฉิมทิศเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีที่มีบทสวดประจำวันนี้ก็คือบทสวดที่สวดว่าปุเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมระโยนิกยังเยนะสังวิหิตารักขังมหาสัตตังวเนจราจิรสังวายมันตาปิเนวะสักขิงสุขันหิตุงพรมมันตันติอักขาตังปริตตันตัมพนามเหซึ่งจำนวนจบในการสวดนี้ก็คือ19จบสวดในคืนวันพฤหัสบดีครับ

หากจะสวดย่อก็สวดว่าพระสัมสัมวิสเทพะพะเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนเมื่อวานหรือวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ

รยากาศนะคะภายนอกพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วค่ะโดยเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่ง

จบไปแล้วนี้เป็นการสวดพระพิธรรมโดยพระพิธีธรรมจากสองอารามด้วยกันนะครับอารามแรกคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและอารามที่สองวัดอนงคารามวรวิหาร

0: อารามแรกประกอบด้วยพระขุนเจ้าสี่รูปคือพระมหาวรวุฒิชิตธรรมโมนธรรมชเดกประเรียนธรรม7ประโยคพระมหาประจวบยุทธโยโคประเรียนธรรม8ประโยคพระมหาชัยวัฒน์ชยวุฒโธนักธรรมเอกประเรียนธรรม7ประโยคและพระมหาสุริยาปัญญาวชิโรนักธรรมชั้นเอกประเรียนธรรม7ประโยคซึ่งบทพระอภิธรรมที่นำมาสวดในพิธีคืนนี้ประกอบด้วยบทนมัสการพระธรรมสังคีนีพระวิพังปัญจขันธาพระธาตุกถาพระกถาวัตถุพระปัฏฐานในทำนองที่สวดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดทำนองกะเลื่อนและทำนองลากสุ่มครับและยังมีพระราชาคณะที่มาถวายเดรกในคืนนี้คือพระธรรมวชิรปัญญาจารย์เทพสิริยาโนประเรียนธรรม9ประโยครองเจ้าคณะภาค7ผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับส่วนพระพิธีธรรมวัดอนงคารามประกอบด้วยพระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธีระปัญโยประเรียนธรรม7ประโยคพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรประเรียนธรรม4ประโยคและพระสุภชัยปัญญาขโมครับวัดอนงคารามนี้สวดทำนองกะครับ
1: และเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วนะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนะคะขึ้นนั่งอย่างอาจสงค่ะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะสำหรับผ้าภูษาโยงนะคะก็คือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีนะคะทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนค่ะชนสามัญก็จะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปนะคะจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วค่ะหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สดับปกรณ์ก็จะต้องมีผ้าขาวรองอีกชั้นหนึ่งเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรค่ะ

ซึ่งผ้าไตรก็เป็นชุดผ้าครองสามผืนหลักนะคะที่พระวินัยอนุญาตให้พระภิกษุใช้สอยเป็นผ้านุ่งห่มประจำตัวค่ะ

ริปุเรนติสาคัลังเอวะเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจัน

อติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตอาติเลกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโลโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโลโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวลัสสะปรมราชินียาสหะภวะ

สงฆ์อนุโมทนาถวายอนุโมทนาจบลงแล้วนะครับในลำดับขั้นตอนนี้พระสงฆ์ลงจากอาสงฆ์ซึ่งมีพระธรรมวชิรปัญญาจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ครับสำหรับพระพิธีธรรมถือเป็น

องพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะคะทรงสวมพระมาลาประดับตราราชวัลลบค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า

0: ำหรับพระรูปนี้นะคะนำมาซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกช่วงวัยจากพระรูปนี้นะคะสิ่งที่สะท้อนออกมาทำให้เห็นถึงความสง่างามและยังเล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการอุทิศพระวรกายตลอดพระชนชีพของพระองค์หากประชาชนยังจำได้นะคะในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระยุหยาตราทางสถลมากในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระยศพลตรีหญิงได้ทรงร่วมเดินในริ้วขบวนอย่างเข้มแข็งสง่างามและสมพระเกียรติพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภาพของพระองค์สะท้อนถึงระเบียบวินัยความแข็งแกร่งและความตั้งพระทัยในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์นะคะที่ทำให้ชาวไทยรู้สึกเทิดทูนและรักพระองค์เป็นเท่าทวีคูณค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่ซึ่งเป็นพระโกศที่มีคำว่ารัชกาลที่9ต่อด้วยนั้นนะครับเป็นพระโกศที่ทำจากไม้สักทองแกะสลักหุ้มทองอย่างวิจิตรประดับด้วยเพชรรัสเซียรวมกับพลอยขาวตลอดทั้งองค์นะครับสะท้อนแสงระยิบระยับขับเน้นลวดลายไทยอันอ่อนช้อยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมสมัยผสานความศักดิ์สิทธิ์และก็ทักษะของช่างชั้นสูงของยุคนี้นะครับใช้งานมาครั้งแรกเมื่อจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สองครับ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรชาวไทยทุกช่วงวัยอย่างแท้จริงค่ะเพราะนับตั้งแต่วันแรกที่คนไทยทราบข่าวที่พระองค์ทรงพระประชวรเมื่อวันที่15ธันวาคม2565เป็นต้นมาและทุกๆครั้งนะคะที่ประชาชนได้รับทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพระอาการประชวรนับตั้งแต่นั้นค่ะประชาชนทั่วทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศต่างพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรเพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วแม้วันนี้นะคะพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่เชื่อว่าประชาชนชาวไทยทราบดีนะคะว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรทั่วทั้งประเทศมาโดยตลอดเห็นได้จากภาพพระกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงตรากตรำทำงานหนักเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนซึ่งภาพต่างๆเหล่านี้ก็จะอยู่ในส่วนลึกของหัวใจคนไทยทั้งประเทศตราบนานเท่านาน

0: ค่ะ
1: พระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์จึงนับเป็นแบบอย่างแห่งการนำความรู้ความสามารถและพระเมตตาธรรมมาใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกอนันต์ครับ
0: และสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้นะคะพระองค์นี้พระที่นั่งองค์นี้นะคะถูกสถาปนาขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332ค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระที่นั่งพิมานรัตยามีฐานะเป็นพระวิมานหรือเรือนพระบรรทมส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์นะคะในยามที่เสด็จมาประทับณหมู่พระมหาปราสาทค่ะต่อมาอาคารหลังนี้กลายเป็นพื้นที่สำคัญของราชสำนักคือการเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินทร์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตก็ได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนและสมพระเกียรติยศสูงสุดค่ะในห้วงเวลาปัจจุบันพระที่นั่งองค์นี้ได้รับหน้าที่สำคัญอีกครั้งนะคะในการเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะ
1: นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศ์ณพระที่นั่งแห่งนี้ครับ
0: พระที่นั่งพิมานรัตยาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในพิธีพระบรมศพและพระศพนะคะเมื่อมีการเสด็จสวรรคตหรือสิ้นพระชนขั้นตอนแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือการส่งน้ำชำระพระบรมศพพระศพด้วยน้ำสุคนและน้ำหอมจากนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาก็จะทำพิธีสุกรรมหรือการส่งเครื่องพระบรมศพพระศพซึ่งประกอบด้วยการนุ่งผ้าเยรบับปักทองถวายแผ่นทองคำจำหลักปิดพระพักและสวมพระมาลาสุกรรมตาดทองค่ะตามธรรมเนียมเดิมนะคะเมื่อเสร็จสิ้นพิธีส่งน้ำและส่งเครื่องที่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะคะก็จะมีการอัญเชิญพระศพลงสู่พระลองและพระโกศเพื่อเคลื่อนย้ายผ่านมุกระสันทงทางเดินเชื่อมต่อขึ้นไปประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้นพพดลมหาเสวตฉัตรในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ก็ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์นะคะจากการเป็นสถานที่ส่งน้ำมาเป็นที่ประดิษฐานพระศพเพื่อการบำเพ็ญพระราชกุศลพระที่นั่งพิมานรัตยาถูกสร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของหมู่พระมหาปราสาทนะคะตัวอาคารก็จะเป็นทรงไทยชั้นเดียวยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวหลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีแดงขอบเขียวประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงและนาคสะดุ้งความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์คือมุกระสันซึ่งเป็นถงทางเดินยาวเชื่อมต่อระหว่างมุกด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้ากับมุกด้านเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะส ถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นงานศิลปกรรมชั้นสูงนะคะหน้าบันของพระที่นั่งก็จะจำหลักรูปพระพรหมประทับบนหลังหงเหนือบัลลังก์แวดล้อมด้วยลายกนกก้านขดเทพนมสำหรับภายในห้องโถงกลางก็จะประดับด้วยเพดานเขียนลายทองดาวล้อมเดือนบานพระทวารและพระบัญชรเขียนลายรดน้ำรูปเทพยดาทรงพระขันประทับยืนบนแท่นกนกเปลวค่ะงานศิลป์เหล่านี้นอกจากสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามแล้วนะคะก็ยังเป็นการตอกย้ำถึงคติความเชื่อเรื่องสมมติเทพอีกด้วยค่ะ
1: พระที่นั่งพิมานรัตยาแห่งนี้ยังเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่หมู่พระมหาปราสาทนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสด็จมาประทับเป็นเวลา1ปีในคราวที่บูรณะหมู่พระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรประทับเมื่อคราวที่โปรดเกล้าให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงใช้เป็นที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการบริพารหรือข้าราชบริพารฝ่ายในที่จะเข้ารับพระราชทานอิสริยยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วก็เป็นที่ส่งพระศพและพระบรมศพอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับ
2: และยังเป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ก้าวขึ้นสู่พระที่นั่งองค์นี้นะคะซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองค่ะโดยจะเปิดให้ขึ้นถวายสักการะทุกวันตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันค่ะ
1: พระโกฏทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเป็นองค์แรกนั้นก็ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นนะครับส่วนองค์ที่2นั้นก็เป็นพระโกฏทองใหญ่สมัยรัชกาลที่5นะครับส่วนองค์ปัจจุบันนี้ก็เป็นรัชกาลที่9นะครับที่สร้างขึ้นระหว่างปี2542ถึง2543ครับ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและทั้งหมดนี้ก็คือการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: ำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะก็ได้ดำเนินการมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคณะทำงานในนามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้พันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาสงเจ้าพนักงานลาดพระภูษายงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนเชื่อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยมุกกระสันมีหลังคาทรงไทยลด3ชั้นและเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงบางพระองค์เช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรกับเคยใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ไม่เคยปรากฏว่าเคยใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาจึงเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าสักการะพระศพภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนโดยเสด็จด้วยโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติที่หน้าพระแท่นสุวรรณเบญจดลแล้วทรงประเคนภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสี่รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนับเป็นพระเกียรติยศสูงสุดตามโบราณราชประเพณีที่สงวนไว้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงและผู้ได้รับพระราชทานเป็นกรณีพิเศษทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลพร้อมกับทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสระบุรีวันที่12มิถุนายน2569เวลา 21:10 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนเสาให้วิมลวิทยานุกูลอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันที่โรงเรียนดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาตั้งแต่ปี2550ถึงปัจจุบันโดยนำหลักการและยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์
วันมาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างภูมิ

คุ้มกันทางจิตใจและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนส่งผลให้สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันเป็นคนเก่งและดีกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำมีพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกและค้นพบความถนัดของตนเองสร้างค่านิยมทุกคนเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของสมาชิก To Be No. 1ที่ได้เลือกทำกิจกรรมตามความถนัดความชื่นชอบและได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นผ้าทอไทยยวนสืบสานภูมิปัญญาคุณค่าแห่งเสาให้คาเฟ่แอนด์บาริสต้ารังสรรค์รสเลิศอัตลักษณ์ข้าวเจ๊กเชยเสาให้ลีลาศิลป์ถิ่นไทยยวนและการแสดงสร้างสรรค์กิจกรรมทัศนศิลป์และงานหัตถศิลป์สร้างสรรค์นอกจากนี้สมาชิก To BeNumber One ยังได้ร่วมกิจกรรมในศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ที่ให้สมาชิกสามารถขอคำปรึกษาได้แบบส่วนตัวผ่านช่องทางออนไลน์มีพื้นที่พักใจในการพูดคุยและให้คำปรึกษาระหว่างสมาชิกกับอาสาสมัครมีการจัดกิจกรรมใครติดยายกมือขึ้นเพื่อตรวจคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจัดกิจกรรมสร้างสุขตามความชอบและความถนัดของสมาชิกเช่นการทำหนังสือเล่มเล็กการแสดงละครเวทีการเต้นโคเวอร์แดนซ์คีตะมวยไทยอีสปอร์ตและงานศิลปะต่างๆจากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดสระบุรีพร้อมทั้งพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการ To Be No. 1แล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่ผู้แทนมูลนิธิ To Be No. 1จังหวัดสระบุรีได้น้อมนำพระปณิธานตามแนวโครงการ To Be No. 1มาดำเนินการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งชมรม To Be No. 1ครอบคลุมทั้ง13อำเภอภายใต้วิสัยทัศน์การดำเนินงานมุ่งเน้นการเป็นเมืองต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยใช้สระบุรีโมเดลผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างภูมิต้านทานทางจิตใจให้เยาวชนเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลยุทธ์เด็กนำผู้ใหญ่หนุนส่วนราชการเติมเต็มและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆต่อจากนั้นมีพระดำรัสเพื่อพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีเพื่อป้องกันความผิดพลาดในกลุ่มเสี่ยงและให้สามารถเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be No. 1จากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสระบุรีที่ไปเฝ้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดการปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้นทรงยืนแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับสมาชิก To Be No. 1แล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต To Be No. 1โดยปัจจุบันจังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัด To Be No. 1ต้นแบบระดับเพชรมีเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิก To Be No. 1จำนวน 106,560 คนมีชมรม To Be No. 1จำนวน408ชมรมหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสะเกษรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ

เวลา 16:50 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสะเกษรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยแต่ละวัดได้จัดพระสงฆ์ผัดเปลี่ยนมาสวดผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569วันนี้เวลา 9:45 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถ้วยรางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาในมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกประจำปี2569รายการ Amazing Race Festival สัตหีบไตแอทลอน2026ณหาดดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีกองทัพเรือกองเรือยุทธการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยและบริษัทไตรลีกประเทศไทยจำกัดร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยกระดับอำเภอสัตหีบให้เป็นสปอร์ตทัวริซึมเดสติเนชันระดับโลกมีชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันรวม 4,952 คนจาก37ประเทศโดยวันนี้มีผู้เข้ารับรางวัลประกอบด้วยผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงผู้ชนะเลิศการแข่งขันทวิกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงผู้ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำระยะไกล10กิโลเมตรประเภทบุคคลทั่วไปชายและหญิงทั้งนี้เมื่อปี2560สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬา Amazing Race Festival สัตหีบไตรแอทลอน2027ทรงได้รับรางวัลอันดับ3ประเภทบุคคลหญิงรุ่นอายุ40ถึง49ปีและทรงร่วมการแข่งขันวิ่งในอีกหลายรายการหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 19:00 น.บริษัทศรีสิริเทรดดิ้งจำกัดชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทวาวน้ำไทยจำกัดและเทศบาลตำบลหนองเต็งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมาจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปวันนี้เวลา 10:00 น.บริษัทเดอะนิยาคอร์ปอเรชั่นจำกัดคณะอาจารย์เกษียณอายุและศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมรุ่นที่28โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษาครอบครัวเอื้อวิทยาและสถาบันบำราศนราดูรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดหัวลำโพงและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุวัดไพศาลศักดารามวัดใหม่สามัคคีวัดศอกทรายและวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์วัดวังหลามจังหวัดตรังและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทรา
เวลา 14:30 น.สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราช

0: อุปถัมภ์สมาคมนักเรียนเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาคมศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์ในพระอุปถัมภ์และคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมทั้งคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดโมลีโลกยารามวัดเทพลีลาวัดต้นไทรวัดยางวัดสะพานวัดฉิมทายกาวาสเวลา 17:00 นบริษัทปิติดิสทริบิวชั่นซิสเต็มจำกัดครอบครัววิจิตพงศ์ครอบครัวทิติการุณวงศ์ครอบครัวคล้ายมณีและครอบครัวมังคลีห้างหุ้นส่วนจำกัดต่ออลัยอุบลและนายธนพลศรีพดุงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดทองนพคุณวัดมหาพุทธารามวัดทองธรรมชาติวัดโมลีโลกยารามวัดพนุรังสีวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดประชานิมิตและวัดศรีภูมิจังหวัดเพชรบูรณ์วัดประสิทธิ์โพชัยจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดเนินพระจังหวัดระยองคณะทูตานุทูตคณะบุคคลและประชาชนถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปพร้อมลงนามแสดงความอาลัยวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณพระบรมมหาราชวังโดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์และกงสุลกิติมศักดิ์ไปถวายสักการะพระศพและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปอาทิเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทยกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์สาธารณรัฐนิการากัวประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์มอนเตเนโกรประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐตูนิเซียประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐอุซเบกิสถานณจังหวัดฉะเชิงเทรากงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปพร้อมลงนามในสมุดหลวงด้วยความอาลัยรักและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงงานในด้านต่างๆเพื่อประชาชนและประเทศชาติเสมอมาทำให้ผู้ที่เคยได้มีโอกาสถวายงานหรือได้รับพระกรุณาธิคุณรวมถึงผู้ที่ติดตามข่าวมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ต่างอาลัยอย่างสุดซึ้งอาทิผู้บัญชาการทหารสูงสุดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์กระทรวงคมนาคมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสำนักงานวัดพระศรีรัตนศาสดารามศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังจัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างศาลาสหไทยสมาคมโดยจะเปิดจนถึงวันที่16มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันมาชนกสังขเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: ขอบคุณค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำในวันนี้นะคะช่วงนี้คุณสิริมาดิฉันพิมพ์พิมลพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกนิษฐาดีมีนะคะพาคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงค่ะแล้วขอไปเริ่มต้นที่ภาพงานอยุธยาพราย2026นะคะก็ย้ำว่าเมืองอยุธยาพร้อมโอบรับทุกความแตกต่างอย่างเท่าเทียมค่ะเกิดเป็นงานพาเหรดของปีนี้ขึ้นมาที่ขบวนสวยงามนั้นมีแอนนาเสืองามเอี่ยมอินฟลูนักร้องดังไปร่วมกิจ

0: ำแต่ก็มีการปรับแต่งขบวนนะคะจากสีรุ้งสดใสจัดจ้านให้อ่อนลงด้วยโบดำและธีมสีของผู้นำขบวนพาเหรดพรายค่ะเพื่อถวายอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะขบวนพาเหรดสายรุ้งค่ะจากช้างรถรางรถสำล้อแฟชั่นผ้าไทยประยุกต์แฟชั่นล้ำยุคหรือว่าลุคที่มั่นใจยังอยู่ครบตลอดเส้นทางในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยานะคะก็ไปจบที่หน้าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาค่ะแต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือโบสัญลักษณ์ความอาลัยขนาดใหญ่บนรถและโบขนาดเล็กตามหน้าอกเสื้อติดเพิ่มมากับผู้ร่วมงานอยุธยาพราย2026ค่ะที่หน้าขบวนมีแอนนาเสื้องามเอี่ยมค่ะ Miss Universe Thailand 2565บนรถ3ล้อนะคะเธอเล่าเบื้องหลังว่าเปลี่ยนชุดค่ะจากเดิมเป็นชุดไทยดุสิตคุมโทนสีดำค่ะแต่ติดสัญลักษณ์ค่ะโบสีรุ้งเพื่อให้เข้ากับงานแทนส่วนท้ายขบวนนะคะปิดด้วยนาราเครปกระเทยค่ะอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเกิดที่อยุธยาเป็นแม่ค้าขายโรตีสายใหม่ด้วยนาราก็มากับชุดสีสันเลียนแบบสีของสายใหม่ไปด้วยเลยค่ะการแสดงออกของขบวนเป็นการรณรงค์ในเทศกาลพราย2026นะคะที่จัดกิจกรรมกันทุกเดือนมิถุนายนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขับเคลื่อนเรื่องนี้มาเป็นปีที่2แล้วค่ะในงานของการท่องเที่ยวและองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งปีนี้ค่ะสร้างมัสคอตน้องสายไหมขึ้นมาเป็นลูกสาวคนใหม่ของเมืองในแบบตุ๊กตาน่ารักสดใสต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะจัดกิจกรรมตามกำหนดเดิมนะคะแต่ว่าปรับแต่งขบวนให้มีบรรยากาศร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นการถวายความอาลัยไปกับขบวนค่ะ
1: ใช่ชุดนี้ก็เป็นชุดไทยดุสิตค่ะที่จริงก็มีโอกาสได้เตรียมชุดอีกชุดหนึ่งไว้แต่ว่าเนื่องจากด้วยสถานการณ์ปัจจุบันค่ะก็อยากจะแสดงความไว้อาลัยรวมถึงแบบเขาเรียกว่าการผสานกับการเฉลิมฉลองก็ได้กลายเป็นแบบชุดไทยที่มีการปรับใส่เป็นโบลุ้งมาไว้ตรงนี้ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราแบบไม่ได้คาดคิดไว้ค่ะทุกอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนไปหมดใช่ค่ะ
2: นี่แหละมันจะดึงดูดการท่องเที่ยวมาสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานะคะจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจัดนั้นเพื่อคนอยุธยาเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อมีได้ความหมุนเวียนนะคะธุรกิจของพ่อค้าประชาชนหรือทุกหมู่เหล่า
3: สมัยก่อนเนี่ยคนก็จะจัดว่าสาวประเภท2 LGBTQ เป็นหน้าที่ได้แค่แต่งหน้าเป็นเบื้องหลังแต่วันนี้เราได้รู้เลยว่าเราไปได้ผู้จัดเราเป็นหมอพยาบาลทุกอาชีพมีหลากหลายอาชีพมากที่ใช้ LGBTQ ในการเป็นพนักงานเรารู้สึกดีใจตรงนี้มากอย่างตัวนาราเธอก็ไม่ใช่แค่อินฟลูเอนเซอร์เรายังเป็นผู้จัดเรายังเป็นแม่ค้าเราสามารถได้เป็นตัวอย่างให้ใครหลายคนได้เห็นรู้สึกว่าอันนี้เราเป็นการแสดงออกได้อย่างชัดเจนว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมดค่ะ
0: ความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์หน้าเวทีของไฮอภาพรนครสวรรค์นะคะก็ต้องทำให้สุดตามที่ลูกๆค่ะในสาย LGBTQ+ ยกให้เป็นแม่อีกคนหนึ่งนะคะจากเพลงที่สนุกและการที่ศิลปินให้เกียรติในการแสดงออกถึงความแตกต่างหลากหลายค่ะทั้งเพศรูปร่างผิวพรรณสิทธิความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ซึ่งน้องๆก็มองว่าพี่ไฮเป็นเพื่อนร่วมทางอีกคนหนึ่งนะคะที่รณรงค์เพื่อสังคมไปกับงานแบบนี้ค่ะที่ผ่านมาจากที่กรุงเทพเป็นหลักก่อนขยายไปยังจังหวัดที่มีความพร้อมและให้ความสำคัญกับกลุ่มเพศหลากหลายหวังว่าปีต่อไปจะมีจังหวัด
4: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plusจุฬาเรดิโอพลัสสารสันสังคมปัญญา
5: Thirty minutes, relaxing night music.

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect

0: 9:00 น.รายการ Innovative Wisdom 9:30 น.รายการคลินิก 101.5 10:00 น.รายการสโมสรคุณสุข10:30 น.รายการหน้าต่างโลก11:00 น.รายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 น.รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 น.รายการเพลินเพลง14:00 น.รายการสุขกันทะเรา15:55 น.รายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 น.รายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 น.รายการบิสจีเนียสต่อด้วยนิวส์คอนเน็กต์17:00 น.รายการยิ้มแย้มแก้มใส
1: 18:00 น.รับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น.

0: รักฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
3: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
4: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
6: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
5: วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะต้องติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็นการติดตามเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประชุมเพื่อพิจารณาคดีหัวการเลือกสว.ที่ยังคงต้องประชุมอย่างต่อเนื่องนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็มีรายงานความเคลื่อนไหวของการลงพื้นที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้นะคะและนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับไทยช่วยไทยพลัส6040วันนี้สามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันส่งถึงบ้านเริ่ม15มิถุนายนคือวันนี้นะครับนอกจากนั้นมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความแตกตื่นของกรณีนักเรียนชั้นประถมศึกษาถือมีดไล่ฟันครูมีคลิปนะครับซึ่งทำให้ในโลกโซเชียลเนี่ยมีความตื่นตระหนกมากนะครับหลังจากที่มีคำเตือนมีการเร่งประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการครับทางด้านต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิหร่านตอนนี้บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเรื่อง MOU กับสหรัฐแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเซ็น MOU นะครับส่วน

0: ญี่ปุ่นครับทาคาอิจิก็เตรียมที่จะเพิ่มแผนความมั่นคงพลังงานในเวที G7 ท่ามกลางวิกฤตตะวันออกกลางด้วยนะครับมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยวันนี้วันจันทร์มีรางวัลและก็มีคำถามครับ
1: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงรอการตัดสินใจที่จะยุติและเข้าสู่การเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กันอย่างสมบูรณ์นะคะจะลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU หรือไม่และจะนำไปสู่จุดใดนะคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ให้เราได้ฟังกันด้วยประมาณ 6:40 นนะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ15 มิถุนายนสำคัญอย่างไรคะ
0: 15 มิถุนายนเป็นวันที่3ของการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาครับซึ่งเมื่อวานนี้ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและก็ลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระบรมมหาราชวังซึ่งที่พระหน่วยงานราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังก็มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์และก็กงสุลกิติมศักดิ์ไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับซึ่งที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก็มีประชาชนและคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปเช่นเดียวกันครับก็เราก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: ค่ะรายการเจาะข่าวเช้านี้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระองค์สิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11 มิถุนายนเวลา19 นาฬิกาเศษนะคะและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศค่ะก็ได้มีกิจกรรมสำคัญนะคะไปที่จังหวัดสตูลค่ะคุณคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนะคะก็เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีที่เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นเป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยมีการจัดพิธีขึ้นที่วัดชนาธิปเฉลิมพระอารามหลวงอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลนะคะโดยมีพระครูวิมลธรรมรสค่ะซึ่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดและเป็นเจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิมพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะพร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน4 รูปสวดพระอภิธรรมและมีรายงานว่าในการนี้นะคะก็มีข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดสตูลนะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูลและพุทธสมาคมจังหวัดสตูลค่ะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะไปติดตามเรื่องราวอื่นๆที่เป็นประเด็นข่าวสำคัญในเช้าวันนี้นะคะไทยช่วยไทยพลัสที่พลัสเรื่องของการสั่งอาหารมีความชัดเจนอย่างไรคะ
0: ครับไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยครับมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ครับคือวันนี้ครับ15 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปก็จะเป็นวันแรกที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4 แพลตฟอร์มหลักครับได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และก็ Robin Hood หลังจากเปิดให้ร้านอาหารทั่วประเทศลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน

0: ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาครับซึ่งปัจจุบันก็มีร้านอาหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมบริการ Food Delivery และเชื่อมระบบสำเร็จ 88,198 ร้านค้าสะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการทั่วประเทศในการเข้าร่วมมาตรการของรัฐบาลเพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นครับสำหรับประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการ Food Delivery ได้ตั้งแต่วันนี้15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันครับซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจชุมชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ก็คึกคักอย่างต่อเนื่องครับโดยข้อมูลณวันที่12มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว26,46,23 คนและมีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้วกว่า1,41,907 ร้านค้าครับในขณะที่ยอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่เปิดโครงการอยู่ที่27,125 ล้าน 230,000 บาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายเนี่ย 15,737 ล้าน 950,000 บาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 11,387 ล้าน 280,000 บาทครับมีผู้ใช้สิทธิเสร็จเรียบร้อยแล้ว24,577,399 คนและมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 2,189,420 คนครับซึ่งรัฐบาลก็เชื่อมั่นว่าการเปิดใช้สิทธิ์ผ่าน Food Delivery เนี่ยจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการรายย่อยและทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กันไปด้วยครับ
1: ค่ะผู้ที่มีสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสที่ยังเหลือนอกเหนือจาก2ล้านคนที่ครบ 1,000 บาทของเดือนนี้ไปแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่นี้นะคะเพราะต้องรีบใช้ให้หมดถ้าไม่หมดก็ไม่สมทบต่อไปยังเดือนต่อไปเหมือนครึ่งคนละครึ่งพลัสเมื่อรัฐบาลชุดที่แล้วนะคะเอาละค่ะจากเรื่องนี้เรายังมีเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงมีการเฝ้าระวังและมีการสรุปปฏิบัติการต่างๆนะคะโดยผลของการปิดด่าน 100% ที่กองทัพเรือได้นำเสนอข้อมูลมีความชัดเจนอย่างไรคะ
0: เมื่อวานพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือได้เปิดเผยครับว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยนาวิกโยธินจันทบุรีนะครับเป็นหน่วยเฉพาะนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรจังหวัดจันทบุรีสรรพสามิตอำเภอโป่งน้ำร้อนและตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงเข้าสกัดการลักลอบขนบุหรี่ต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีอากรบริเวณบ้านบึงชนังล่างตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับผลการปฏิบัติสามารถที่จะจับกุมผู้ต้องหาชาวไทยได้1รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่เถื่อน23กล่องรถยนต์1คันโทรศัพท์มือถือ1เครื่องและอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งหรือ GPS tracking อีก1เครื่องจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากบุคคลสัญชาติกัมพูชาให้ลำเลียงบุหรี่ที่ลักลอบนำเข้าจากฝั่งกัมพูชาไปส่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะขยายผลและตรวจยึดบุหรี่เถื่อนเพิ่มเติมขึ้นอีก21กล่องซึ่งมีการซุกซ่อนไว้ในพื้นที่ป่าตามแนวชายแดนครับซึ่งเมื่อรวมของกลางทั้งหมดพบว่ามีบุหรี่เถื่อนจำนวน44กล่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของภาษีต่อรัฐมากกว่า8ล้านบาทโฆษกกองทัพเรือบอกว่าผลการจับกุมครั้งนี้ทำให้เห็นถึงประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนและปิดจุดผ่านแดนอย่างเข้มงวดแม้กลุ่มผู้กระทำความผิดจะพยายามใช้ช่องทางธรรมชาติในการลักลอบลำเลียงสินค้าเข้าประเทศแต่ด้วยการบูรณาการด้านการข่าวการลาดตระเวนและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกันทำให้สามารถสกัดกั้นการกระทำผิดได้อย่างต่อเนื่องครับซึ่งกองทัพเรือก็ยืนยันว่าจะเดินหน้ามาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนและปิดจุดผ่านแดนในความรับผิดชอบอย่างเข้มงวด 100% ควบคู่กับการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อรักษาความมั่นคง

0: และปกป้องผลประโยชน์ของประเทศอย่างเต็มกำลังครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องที่เรายังคงติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะในช่วงนี้ที่มีปฏิบัติการและให้คำมั่นว่ากองทัพไทยมีความพร้อมแล้วก็พร้อมเสริมกำลังรวมถึงยังยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วมตั้งแต่เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ค่ะจากเรื่องชายแดนนะคะขยับมาที่เรื่องการเมืองบ้างจากกรณีที่คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะได้แถลงโดยมีการตั้งข้อสังเกตต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในการตรวจสอบคดีสมรู้ร่วมคิดในการเลือกสว.หรือหัวสว.นะคะในการเลือกสว.เมื่อปี2567โดยคุณพฤทธิ์บอกว่ากกต.ทั้ง7คนจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าคดีการหัวสว.ที่ว่านี้จะไปถึงศาลหรือไม่นะคะโดยเตือนว่าหากกกต.ไม่ส่งเรื่องนี้ไปสู่ศาลอาจถูกตั้งข้อครหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและปิดตาข้างเดียวแล้วยังยอมเรียกร้องนะคะยังขอเรียกร้องเรื่องของการอนุญาตให้นำโพยเข้าไปยังสถานที่เลือกสว.ด้วยเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นยังคงต้องติดตามการประชุมของกกต.ที่พรรคประชาชนมองว่ายังต้องแสดงความชัดเจนและชี้ขาดให้ได้เพื่อแสดงว่ากกต.ได้ทำงานเต็มที่ไม่ใช่ปิดตาข้างเดียวยอมให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นและให้นำโพยเข้าสู่สถานที่เลือกสว.นะคะเรื่องนี้นะคะคุณแสวงบุญมีค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็บอกว่าวันนี้ค่ะ15มิถุนายนกกต.ก็จะยังคงมีการประชุมเรื่องคดีหัวสว.ต่อเนื่องค่ะส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะก็คุณแสวงก็บอกว่าวันนี้ก็จะประชุมเสร็จจะแถลงจะนำเสนอเป็นเอกสารนะคะไม่แถลงนะคะนำเสนอเป็นเอกสารข่าวสู่สื่อมวลชนค่ะเพื่อให้ได้ทราบความคืบหน้าในการพูดคุยหารือแล้วก็จะได้เห็นว่ากกต.พิจารณาคดีด้วยความเป็นกลางอย่างไรบ้างนะคะจะต้องมีการสื่อสารแต่ขอสื่อสารผ่านเอกสารไปยังสื่อมวลชนนะคะเรียกว่าเป็นเอกสารข่าวที่จะนำเสนอต่อสื่อมวลชนค่ะติดตามได้ในวันนี้นะคะไปต่อที่เรื่องเกี่ยวกับการที่พูดถึงมวยไทยมวยเด็กห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นชกแล้วใช่หรือไม่คะ
0: กลายเป็นประเด็นร้อนครับที่สั่นสะเทือนวงการกีฬาประจำชาติพอสมควรเมื่อคุณกิตติพันธ์เสาแก้วครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สังกัดพรรคประชาชนก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวครับแสดงความกังวลและคัดค้านกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เตรียมพิจารณาออกกฎหมายควบคุมการชกมวยของเด็กและเยาวชนครับซึ่งสาระสำคัญของร่างกฎหมายที่ถูกตั้งคำถามเนี่ยคือตามข้อมูลที่คุณกิติพันธ์พูดถึงเรื่องนี้คือร่างกฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับใหม่นี้มีข้อกำหนดเข้มงวดได้แก่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นชกมวยโดยเด็ดขาดเยาวชนอายุ 15-18 ปีห้ามขึ้นชกหากไม่มีการกำหนดมาตรฐานเงื่อนไขกติกาหรืออุปกรณ์ในการป้องกันความปลอดภัยที่รัดกุมคุณกิติพันธ์บอกว่ามีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนี้เป็นการคุมกำเนิดมวยไทยหรือไม่พร้อมที่จะชี้ให้เห็นว่ามวยเด็กและมวยภูธรเปรียบเสมือนรากแก้วที่หล่อเลี้ยงวงการมวยไทยมาอย่างยาวนานนักมวยไทยที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกล้วนมีจุดเริ่มต้นจากมวยเด็กและเวทีภูธรทั้งสิ้นนอกจากนี้สสพรรคประชาชนก็ยังระบุด้วยว่าปัจจุบันค่ายมวยต่างๆมีระบบการฝึกซ้อมและการดูแลนักมวยที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานแล้วการสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดจึงเป็นการปิดกั้นความฝันและโอกาสของเด็กๆที่ฝึกซ้อมและขึ้นชกอย่างเต็มใจการห้ามไม่ให้แปลการห้ามไม่ได้แปลว่าปกป้องเสมอไปแต่นี่คือการปิดโอกาสหรือไม่นะครับซึ่งก็มีการเสนอแนะแนวทางแก้ไขว่าภาครัฐควรเปลี่ยนจากการสั่งห้ามมาเป็นการส่งเสริมโดยการจัดพื้นที่ให้มวยเด็กปรับเปลี่ยนอุปกรณ์การชกหรือออกแบบกติกาให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับวัยเพื่อให้เยาวชนยังมีพื้นที่แสดงฝีมือและสร้างรายได้

0: คุณกิติพันธ์แสดงความกังวลถึงขีดความสามารถของนักมวยไทยบนเวทีโลกในปัจจุบันที่ต่อสู้กับชาวต่างชาติได้ยากยิ่งขึ้นเนื่องจากในต่างประเทศมีการสนับสนุนให้เยาวชนเริ่มฝึกซ้อมและขึ้นชกมวยอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเด็กนะครับซึ่งในช่วงท้ายของการโพสต์ของคุณกิติพันธ์บอกว่าส่งสัญญาณเตือนว่าวงการมวยไทยอาจถึงคราววิกฤตหากกฎหมายฉบับนี้อ่านความเห็นชอบพร้อมทั้งเรียกร้องให้คนในวงการมวยและภาคประชาชนเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานรัฐเพื่อแสดงพลังปกป้องมวยเด็กไม่ให้สูญพันธุ์ไปซึ่งหากปล่อยผ่านไปวงการมวยไทยก็จะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนครับ
1: ค่ะก็เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างบนข้อมูลและความเชื่อที่แตกต่างกันวันนี้ขออนุญาตถามคุณผู้ฟังถึงความเห็นต่อการให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นชกมวยไทยคุณผู้ฟังเห็นด้วยกับการให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นชกมวยไทยหรือไม่นะคะถ้าเห็นด้วยตอบ1ไม่เห็นด้วยตอบ2บอกเหตุผลไว้ด้วยเจ้าขอบคุณมากเพราะถ้ารายงานผู้โชคดีจะรายงานเหตุผลของท่านด้วยนะคะเห็นด้วยตอบ1กับการให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นชกไม่เห็นด้วยตอบ2พร้อมบอกเหตุผลไว้นะคะพิมพ์เข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้วพรุ่งนี้จะประกาศให้ทราบของรางวัลสำหรับวันนี้เป็นของรางวัลอะไรนะคะ
0: เป็นหนังสือครับชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลของมันเสมอหนังสือเล่มนี้เป็นความเรียงว่าด้วยเรื่องราวของความสัมพันธ์และแรงบันดาลใจที่จะทำให้รู้ว่าทุกอย่างมีเหตุผลในตัวมันเองเราต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงเสมอทำใจยอมรับมันไว้ให้ดีไม่มีอะไรบนโลกที่จะเหมือนเดิมได้ตลอดไปครับเขียนโดยบินนี่ครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลของมันเสมอ1เล่มครับ
1: ค่ะตอบคำถามเข้ามานะคะและมีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวันศุกร์ด้วยได้รับหนังสือจากศูนย์หนังสือจุฬาด้วยเป็นท่านใดนะคะ
0: เป็นผู้โชคดีจากอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับคุณวิชัยจงไพศาลครับคุณวิชัยบอกว่าฟังรายการมานานแล้วปัจจุบันเกษียณแล้วก็ยังฟังอยู่ชอบผู้ดำเนินรายการมากนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับและขอบคุณมากครับเราจะรีบจัดส่งหนังสือไปให้โดยด่วนครับ
1: ค่ะเอาละค่ะมาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการลงพื้นที่ของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ยังคงเดินหน้าหาเสียงในช่วงนี้นะคะเมื่อวานนี้เป็นดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14นะคะที่ลงพื้นที่พบปะกับประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในย่านตลาดวงเวียนใหญ่เขตคลองสานแล้วก็ตลาดวังหลังเขตบางกอกน้อยนะคะโดยเสนอนโยบาย Street Food Paradise นะคะโดยเป็นการรับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเพื่อที่จะหาข้อมูลในการจัดทำ Street Food Paradise และจัดการตามความต้องการของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งหลายที่อยู่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ดังกล่าวค่ะสำหรับผู้ค้าที่ตลาดวงเวียนใหญ่ก็ได้สะท้อนความคิดเห็นบางคนก็บอกว่าเมื่อมีการจำกัดพื้นที่ในการค้าขายก็ถือว่าเป็นการจำกัดรายได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสในการสร้างรายได้ของพ่อค้าแม่ค้าเพราะลูกค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ร้านค้าในอาคารและตลาดในส่วนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยจากกำลังซื้อที่หดหายไปจึงอยากให้ผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหาความสมดุลระหว่างการจัดระเบียบกับการสร้างสรรค์โอกาสนะคะจัดระเบียบกับการเปิดโอกาสให้มีเศรษฐกิจที่ดีหมุนเวียนในพื้นที่ค่ะดร.มาริกาเองก็บอกว่ามีนโยบายสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยมีอาหารริมทางที่เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวและคนจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามานะคะเน้นย้ำนโยบายที่จะสร้างสวรรค์ในการรับประทานอาหารริมทาง Street Food Paradise นี่นะคะโดยจะดำเนินการให้ควบคุมทั้งความสะอาดความปลอดภัยความสะดวกแล้วก็เป็นโอกาสในการสร้างรายได้ของพ่อค้าแม่ค้าโดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็จะนำกระบวนการเหล่านี้ไปผ่านความคิดเห็นของประชาคมที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อ

0: ื่อที่จะดูแลได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการนะคะที่จะทำให้พื้นที่มีความสะอาดมีความปลอดภัยดูแลด้านการจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกในการจัดการดังกล่าวรวมถึงการรับฟังเพื่อนำไปปรับปัญหาปรับแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะนี่เป็นการลงพื้นที่ของดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะเมื่อสักครู่พูดถึงเด็กยังมีข่าวเด็กที่จะต้องรายงานและพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างระมัดระวังนะคะเพื่อไม่เป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบมีความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างไรคะ
1: เมื่อวานครับในโลกออนไลน์ก็มีเพจที่มีผู้ติดตามจำนวนมากอย่าง Social Hunter 2022และอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 7นะครับมีการแชร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึกขวัญในขณะที่ครูท่านหนึ่งกำลังวิ่งหนีนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาโดยพบว่านักเรียนชายถือมีดวิ่งไล่ครูด้วยนะครับซึ่งทางเพจระบุว่าเกิดเหตุระทึกขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครนักเรียนชายมีพฤติกรรมรุนแรงถือมีดวิ่งไล่ฟันครูสาวภายในโรงเรียนผู้ปกครองบางรายก็ต้องย้ายบุตรหลานไปเรียนที่อื่นเพราะลูกสาวเคยถูกนักเรียนชายรายนี้ทำร้ายและทางโรงเรียนก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้หลังจากโพสต์ไปไม่นานครับมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับซึ่งมีคุณที่โพสต์คนหนึ่งมีการโพสต์ข้อความระบุว่าเหตุเกิดวันศุกร์ที่12มิถุนายน2568ณโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครเด็กป.3 อายุประมาณ9ขวบทะเลาะกับเพื่อนในห้องเรียนคุณครูประจำชั้นก็มีการบอกกล่าวนะครับห้ามปรามไม่ให้ทะเลาะกันและตักเตือนนักเรียนชายแต่นักเรียนชายไม่พอใจโวยวายก็มีการด่าทอครูครูจึงให้เด็กกลับบ้านก่อนและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบภายหลังไม่นานครับเด็กถืออาวุธมีดพระเข้าไปในโรงเรียนและตั้งใจจะมาฟันครูประจำชั้นของตัวเองแล้วก็มีการทะเลาะกับเพื่อนด้วยนะครับเหตุการณ์ก็เหมือนในคลิปนักเรียนก็วิ่งไล่ฟันครูแบบไม่คิดชีวิตครับคุณครูก็วิ่งหนีร้องให้คนช่วยก็มีพันโรงเข้ามาช่วยครับซึ่งก็มีการเตือนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็มีการตั้งคณะกรรมการมาเพื่อสอบสวนเรื่องนี้ครับ
0: ค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องและไม่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเรารายงานด้วยความระมัดระวังไม่ซ้ำนะคะไม่ซ้ำแล้วก็ขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจผู้ที่เกี่ยวข้องต้องจัดการเรื่องนี้ค่ะมาดูตัวเลขนิดนึงค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่32บาท95สตางค์นะคะราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,300 บาทขายออกบาทละ 65,500 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,990 บาท36สตางค์และขายออกบาทละ 66,300 บาทนะคะแล้วก็ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,592.41 จุดค่ะเพิ่มขึ้น20.09 จุดค่ะไปต่อที่สถานการณ์ในประเทศกันเลยค่ะ
1: ประกาศการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจ MOU ครับโดยสำนักข่าวฟาสซึ่งเป็นสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่านรายงานเมื่อวานนี้ครับว่าอิหร่านยังไม่ได้ประกาศการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจ MOU กับสหรัฐอเมริกาโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับคณะเจรจาครับซึ่งก่อนหน้านี้ในวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีการโพสต์ข้อความผ่าน True Social ว่าข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านมีกำหนดลงนามในวันอาทิตย์และช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดให้สัญจรได้อีกครั้งทันทีหลังจากนั้นซึ่งสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านมีการปฏิเสธเรื่องที่ว่าจะมีการลงนาม MOU ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐในวันอาทิตย์พร้อมกับเน้นย้ำว่าMOU ที่อาจเกิดขึ้นจะเป็นเพียงกรอบสำหรับการหารือในระยะต่อไปและไม่ถือเป็นข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่งด้านแหล่งข่าวฝั่งอิหร่านให้ข้อมูลกับสำนักข่าวซินหัวในเมื่อวานนี้ครับว่าปากีสถานจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดพิธีลงนามข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายผ่านวิดีโอคอลซึ่งก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าพิธีลงนามจะจัดขึ้นเมื่อใดและก็มีการยืนยันในภายหลังนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นครับซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกเดินทางเยือนยุโรปเมื่อวานนี้ครับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคมโดยมีเป้าหมายหารือกับผู้นำประเทศต่างๆเกี่ยวกับแนวทางการรับมือวิกฤตพลังงานที่มองว่ารุนแรงที่สุดของโลกนับตั้งแต่ทศวรรษ1970การเดินทางครั้งนี้ครอบคลุมการเยือนสหราชอาณาจักรและอิตาลี ก่อนเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ

0: เทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 เป็นเวลา3วันครับซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์คือวันนี้ที่เมืองเอเวงเลแบงส์ประเทศฝรั่งเศสโดยประเด็นด้านความมั่นคงทางพลังงานห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นหัวข้อสำคัญของการหารือการประชุมครั้งนี้จะมีผู้นำประเทศสมาชิก G7 และประเทศพันธมิตรที่ได้มีการรับเชิญเข้าร่วมรวมถึงวลาดิเมียร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนด้วยนะครับแล้วก็ลูอิสอินาซิโอลูดาดาซิวาประธานาธิบดีบราซิลในขณะที่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกำลังประสานงานเพื่อจัดการประชุมทวิภาคีและการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างประชุมด้วยครับซึ่งก่อนออกเดินทางจากกรุงโตเกียวทาคาเอจิบอกว่าต้องการแสดงให้เห็นว่า G7 ยังคงมีเอกภาพและพร้อมเป็นผู้นำในการรับมือกับความท้าทายระดับโลกด้านความมั่นคงทางพลังงานตอนนี้ญี่ปุ่นก็เตรียมเสนอแนวทาง3ประการต่อที่ประชุมในขณะที่ด้านแร่ธาตุสำคัญกำลังพิจารณาเสนอความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก G7 เพื่อจัดตั้งระบบสำรองแร่ธาตุและเชื่อมโยงระบบดังกล่าวด้วยการผ่านความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นครับทาคาอิจิกำลังใช้แผนเวที G7 เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางและปัญหาการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญต่อการลำเลียงน้ำมันของโลกนอกจากนี้เธอยังคาดว่าจะผลักดันประเด็นการคุ้มครองเสรีภาพในการเดินเรือในเส้นทางขนส่งทางทะเลที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกด้วยครับมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพูดคุยครับเมื่อคนพูดกันน้อยลงงานก็จะแย่ลงอันนี้เป็นงานวิจัยปรากฏการของการพูดของคนน้อยลงส่งผลกระทบต่อทั้งด้านสภาพจิตใจภาวะทางสังคมและการทำงานในองค์กรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ในที่ทำงานด้วยเรื่องนี้มีการจุดประเด็นขึ้นมาจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Perspectives on Psychological Science นะครับโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิสซูรีที่ได้ศึกษากลุ่มเป้าหมายอายุ10ถึง94ปีติดต่อกันมา20ปีตั้งแต่ปี2548นะครับและพบว่าในทุกๆปีคนจะพูดน้อยลงโดยเฉลี่ย338คำต่อวันเมื่อคิดรวม20ปีแล้วก็จะลดลง 28% หรือประมาณ 3,000 คำต่อวันการพูดน้อยลงนั้นไม่ได้เท่ากันในทุกช่วงวัยครับพบว่ากลุ่มคนที่อายุน้อยกว่า25ปีมีการพูดลดลงมากที่สุดนั่นคือลดลงมากกว่า 44% ซึ่งก่อนหน้านี้มีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วซึ่งมีการศึกษาพฤติกรรมการพูดของคนทั้งในอเมริกาเม็กซิโกออสเตรเลียและยุโรปพบว่าในปัจจุบันคนจะพูดอยู่ประมาณ 12,792 คำต่อวันลดลงจากที่เคยพูด 16,000 คำต่อวันในปี2550ครับสาเหตุหลักก็มาจาก 1. มีช่องว่างในการสื่อสารด้วยสื่อดิจิทัลมากขึ้นคือตั้งแต่อีเมลสังคมออนไลน์มาเนี่ยการพูดจะน้อยลงครับ2คือมีผลสืบเนื่องจากโควิด -19 ที่นำไปสู่การทำงานรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็น Work from Anywhere หรือแบบไฮบริดที่ทำให้มีการพบเจอกันน้อยลง3คือการเลือกที่จะไม่พูดครับแล้วก็จะเห็นสภาพคนที่รู้จักกันนั่งอยู่ด้วยกันแต่แทนที่จะพูดคุยกันแต่ละคนกลับเลือกที่จะนั่งเงียบๆและใช้โทรศัพท์ครับซึ่งทีมนักวิจัยก็ศึกษาเรื่องนี้ขยายความต่อไปว่าการสื่อสารด้วยดิจิทัลนั้นไม่สามารถทดแทนการสื่อสารด้วยการพูดได้เมื่อพูดคุยกันคนจะรับรู้ต่อการแสดงสีหน้าท่าทางน้ำเสียงจังหวะการพูดที่ทำให้ผู้รับสารได้รับสารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งการสื่อสารด้วยดิจิทัลจะไม่สามารถทดแทนได้นะครับเรื่องนี้ก็คือการสื่อสารน้อยลงกระทบต่อทั้งชีวิตสังคมและการทำงานครับ
1: ค่ะก็ทำให้สมดุลเพื่อให้เกิดความสุขทั้งสังคมนะคะทั้งตัวเองและผู้อื่นค่ะเอาละค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์เป็นผู้รายงานนะคะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ในรวมฝนก็น้อยลงนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ 30-40% อาจจะมีตกหนักบางจังหวัดเท่านั้นเองทางด้านตอนบนพวกทางด้านภาคเหนือนะครับภาคอีสานตอนบนนะครับ
1: เป็นอิทธิพลของอะไรบ้างนะคะ
2: โดยส่วนใหญ่ช่วงนี้ลมมรสุมมันก็ค่อนข้างเรียกว่าไม่ค่อยแรงนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนแนวร่องเนี่ยมันก็เคลื่อนขึ้นไปอยู่ตอนบนมันก็เลยทำให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเนี่ยอาจจะยังมีฝนได้อยู่บ้างนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: แล้ววันนี้ภาคใต้ทั้งสองฝั่งเป็นยังไงบ้าง
2: ภาคใต้ทั้งสองฝั่งอยู่ที่ฝนประมาณ 30-40% ส่วนหนักใหญ่เน้นตอนล่างๆเลยนะครับตั้งแต่สุราษฎร์

0: ครศรีลงมานะครับ
1: ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
0: วันนี้ให้ฝน 40% ท่านเองนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงเย็นถึงค่ำนะครับ
1: ค่ะช่วงนี้ดูฝนน้อยน้อยไปหรือเปล่าสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรคะ
0: ถ้ามองในช่วงสัปดาห์เนี่ยฝนมันก็มีก็น้อยลงกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายไปซะทีเดียวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับแต่ถ้ามองโดยรวมทั้งสัปดาห์เนี่ยก็โดยรวมน้อยลงนะครับ
1: ค่ะแล้วค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกกันเลยค่ะ
2: ครับฟุตบอลโลก2026เมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มF นัดแรกครับระหว่างเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกพบกับญี่ปุ่นอันดับ18ของโลกแต่ดีกรีแชมป์จากเอเชียนะครับเนเธอร์แลนด์ก็แต้มหล่นอย่างน่าเสียดายครับหลังจากที่โดนทีเด็ดของญี่ปุ่นไล่ตีเสมอในช่วงท้ายเกม2ประตูต่อ2แบ่งแต้มกันไปทีมละ1คะแนนในเกมเปิดหัวฟุตบอลโลก2026นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเยอรมนีประเดิมนัดแรกอย่างสวยหรูครับหลังเอาชนะกุราเซาไปอย่างขาดลอย7ประตูต่อ1ครับคายฮาเวิร์ตของอาร์เซนอลก็ยิงคนเดียว2ประตูพาทีมคว้า3แต้มประเดิมฟุตบอลโลก2026กลุ่ม E ครับส่วนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนนะครับรายการดาวแชมเปี้ยนชิพครับโปรโมและโปรเมมอริยาและก็เอริยาจุธานุการก็เหนียวแน่นครับเก็บอีเวนต์พารอบ3รวมสกอร์5อันเดอร์พาอยู่ที่อันดับ7ร่วมตามหลังผู้นำร่วมจากเกาหลีใต้5สโตรกนะครับส่วนการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์รายการ WTA ทัวร์500คะแนนดอนน่าเวคิชนักเทนนิสสาวโครเอเชียก็โชว์ฟอร์มแกร่งครับดับเอมม่าราดูคานูขวัญใจเจ้าถิ่น2ต่อ0เซตคว้าแชมป์ WTA 500คะแนนรายการ HSBC Championship 2026ที่กรุงลอนดอนปลดล็อกแชมป์แรกในรอบ3ปีครับส่วนแบดมินตันการแข่งขันแบดมินตันรายการออสเตรเลียนโอเพ่น2026ครับมิวพรประวีช่อจูวงนำก่อนทั้ง2เกมแต่โดนทีเด็ดปลายเซตของอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นคลิกแซงเอาชนะไปได้2ต่อ0เกมส่งผลให้คว้ารองแชมป์แบดมินตันออสเตรเลียนโอเพ่น2026ไปครองครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่มีผลของฟุตบอลโลกคู่เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ยังใช่ไหมคะมีแล้วใช่ไหมคะ
2: เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นเสมอกันครับ2ประตูต่อ2ครับ
1: 2ประตูต่อ2ตอนนี้คู่ของ Ivory Coast กับเอกวาดอร์กำลังแข่งขันอยู่ถึงนาทีที่32นะคะเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0นะคะก็เป็นฟุตบอลโลกในฝั่งอเมริกาเหนือค่ะที่จะมีเวลาตอนที่เรากำลังจะหลับแล้วแล้วก็เราหลับไปแล้วก็แข่งกันอยู่แล้วตื่นเช้ามายังได้ดูต่อถึง 9:00 น 10:00 นะคะเมื่อวานเช้านี่ฉันก็มีโอกาสได้ดูบราซิลกับโมร็อกโกทีมจากแอฟริกาใต้ครั้งแรกที่เข้าฟุตบอลโลกนะคะโมร็อกโกเล่นดีมากบราซิลซึ่งเป็นแชมป์โลก5สมัยเล่นแบบระมัดระวังดีในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังโมร็อกโกดูคึกคักและครองบอลได้เหนือกว่านิดๆ นะคะมีผู้คนที่เป็นตำนานของนักฟุตบอลเขาชมเป็นจำนวนมากก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1โมร็อกโกยิงก่อนด้วยนะคะเมื่อวานนี้นาทีที่20กว่าแล้วก็เป็นบราซิลนะคะยิงตีเสมอที่นาทีที่32ก็เป็นการแข่งขันที่ผู้คนสนใจนะทีมใหญ่ๆเอาละค่ะติดตามชมติดตามเชียร์ทีมรักของแต่ละท่านแต่ละคนทีมใดอย่างไรนะคะรอบแรกรอบแบ่งกลุ่มยังเดินหน้าอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากดร.นิตินันท์ พันธวีนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางกับความใกล้เคียงที่จะลงนามยุติการสู้รบในช่วงนี้แล้วเข้าสู่การเจรจาเรื่องนิวเคลียร์นะคะวันนี้อาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะนั่นคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี

0: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
0: ดำเนินรายการโดยอินทนินต้นเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 11:55 น. ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
2: ทีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวยเวี่ยฟ้าใจราชรจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวนิจกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ ชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะหลายเรื่องก็ยังคงเดินหน้าไปทั้งในและต่างประเทศเรื่องสำคัญที่เป็นชนวนเหตุของวิกฤตพลังงานของโลกเพราะช่องแคบฮอร์มุสถูกปิดยังคงไม่สามารถคลี่คลายปัญหานี้ได้นับจนถึงวันนี้นะคะเรายังคงติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะรู้ทันสถานการณ์แล้วก็เข้าใจเหตุการณ์เพื่อที่จะปรับตัวแล้วก็แต่ละคนก็จะได้วางแผนชีวิตกันในหลายระดับนะคะระดับบุคคลระดับสังคมและระดับแต่ละประเทศก็ต้องวางแผนบริหารจัดการถ้านานไปกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างและถ้าจบลงในเวลานี้จะด้วยเหตุปัจจัยอย่างไรวันนี้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะได้คุยกันวันนี้ค่ะโดยเราได้รับเกียรติจากอาจารย์จากภาควิชาสังคมรัฐศาสตร์นะคะจากคณะสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์มาโนชสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณดร.ธีรรัตน์และท่านผู้ฟังครับ
4: ค่ะเรื่องราวของการสู้รบในตะวันออกกลางที่เริ่มต้นขึ้นรุนแรงในวันที่28กุมภาพันธ์มาจนถึงวันนี้28กุมภามีนาเมษาพฤษภา3เดือนเศษแล้วกำลังใกล้เคียงที่จะบรรลุที่มีความพยายามมาหลายครั้งผ่านทั้งคนกลางทางตรงทางอ้อมผ่านการพูดคุยกันโดยตรงนะคะแล้วก็กำลังจะบรรลุทีไรก็มีการขยับขยื่นเคลื่อนตัวและโจมตีเลบานอนซ้ำของอิสราเอลจนเราได้คุยกับอาจารย์หลังสุดว่าสหรัฐอเมริกาโดยโดนัลด์ทรัมป์ต้องคุยกับเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลให้รู้เรื่องว่ามีวัตถุประสงค์เดียวกันใช่หรือไม่จะยุติ ปัญหาในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรมาถึงวันนี้ใกล้เคียง

0: ที่จะยุติแล้วหรือยังคะอาจารย์คะ
1: ครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างที่ดร.ธีรรัตน์เรียนไปเนี่ยนะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วอุปสรรคสำคัญเนี่ยนะมันอยู่ที่ทางอิสราเอลนะฮะที่ยังไม่ต้องการที่จะให้สันนิษฐานจบสงครามในครั้งนี้ทั้งที่อเมริกาเนี่ยอยู่ในสภาพที่ถูกกดดันนะครับท
0: ั้
1: งภายในประเทศและความสูญเสียจากข้างนอกฐานทัพที่ถูกโจมตีเนี่ยทั้งอยากจะจบสงครามอย่างมากนะครับแต่ปัญหาคืออยู่ที่อิสราเอลนะดังนั้นจึงจบนะการสนทนาคราวที่แล้วว่าต้องจับตาดูว่าทรัมป์จะกดดันอิสราเอลอย่างไรนะครับซึ่งปรากฏว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็เห็นชัดนะฮะว
0: ่
1: าทรัมป์ก็ได้เพิ่มนะครับการกดดันอิสราเอลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะฮะว่าทางสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยตกลงปิดดีล MOU กันเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ในคาดว่าจะเป็นในวันที่19นะครับ
0: 19วันศุกร์
1: น
0: ี
1: ้ค่ะแล้วสถานที่เนี่ยก็คาดกันนะฮะยังไม่สรุปกันนะฮะคาดกันว่าจะเป็นที่เจนีวานะครับสวิตเซอร์แลนด
0: ์นะคร ับ
1: ทีนี้ความน่าสนใจก็คือมันมีทั้งประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่ามี3เรื่องนะเร
0: ื่
1: องวันที่จะลงนามนะครับกันเนี่ยก็มีความหมายสองคือรายละเอียดนะครับของ MOU อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นการคาดเดากันอยู่นะครับยังไม่เห็นหน้าตาที่ชัดเจนประเด็นที่สามก็คือกว่าจะถึงวันที่19เนี่ยมันยังมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่อาจจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยล่มนะครับ
0: ได้ค่ะถามอาจารย์ก่อนถึงจะถึง3ประเด็นนี้นิดนึงว่าดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกๆไหมคะที่อิหร่านยอมพูดถึงโอกาสในการที่จะเจรจาบรรลุผลสำเร็จมีการพูดถึง MOU อยู่แม้จะเหมือนกับรับแบบไม่ได้เต็มปากเต็มคำมีปัจจัยอะไรสำคัญก่อนมาถึงจุดนี้คะอาจารย
1: ์ครับคืออิหร่านก็แสดงท่าทีครั้งนี้นะฮะชัดเจนว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนจะfinalizeแล้วนะฮ
0: ะ
1: จบนะครับได้ข้อสรุปแล้วทั้งฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็ยืนยันแบบนั้นฝั่งปากีสถานก็ยืนยันแบบนั้นนะครับรวมถึงทางของอิหร่านด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าที่อิหร่านเขาตกลงทุกอย่างเนี่ยนะฮะมันน่าจะเป็นผลมาจากการที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับก็ยอมรับในเงื่อนไขของอิหร่านนะครับพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน2เรื่องนะที่ผมคิดว่าสำคัญ
0: คือ
1: เรื่องของการยกเลิกคว่ำบาตรอิหร่านเนี่ยรวมทั้งการคืนเงินให้อิหร่านเนี่ยผมก็เรียนมาตลอดนะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาจะทำให้นะครับจะยอมแต่ว่าไอ้เรื่องสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของช่องแคบฮอร์โมสที่จะต้องถูกเปิดถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้อิหร่านบอกว่าจะจัดการร่วมกับโอมานนะฮะแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ผ่านมาไม่ยอมถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าหลังสุดเนี่ยเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาบอกว่าช่องแคบฮอร์โมสจะกลับมาเปิดนะฮะทันทีที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยตกลงกันได้น
0: ่
1: าจะไม่มีการเก็บค่าผ่านทางใดๆถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งไม่ได้พูดถึงโอมานแล้วก็ไม่ได้ยืนยันรับปากว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะไม่มีการเก็บนะครับค่าที่อาจจะเรียกเป็นอย่างอื่นค่าอำนวยความสะดวกค่าประกันค่านำทางอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยมันก็เปิดช่องให้อิหร่านเนี่ยสามารถที่จะบวกไอ้ค่าใช้จ่ายพวกเนี้ยนะครับในอนาคตได
0: ้
1: อันที่สองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของยูเรเนียมฮะ
0: ค่ะ
1: ที่สหรัฐอเมริกาตอนแรกต้องการที่จะเอาออกไปจากอิหร่านต้องการที่จะทำลาย
0: ค่ะ
1: ส่วนอิหร่านยืนยันว่ายังไงก็ไม่ให้ออก
0: ไม่ทำลายไม่ให้ออกค่ะ
1: ไม่ว่าจะเอาออกไปให้สหรัฐอเมริกาเก็บไว้หรือประเทศที่สามเก็บ

0: ว่าอิหร่านบอกยังไงยูเรเนียมพวกนี้เนี่ยต้องอยู่ในอิหร่านเท่านั้นด
1: ัง
0: นั้นอาจจะเป็นเหตุผลแบบนี้ครับดร.ธีรดาษครับ
1: ค่ะ
0: อิหร่านและสหรัฐอเมริการวมทั้งข้อเสนอจากตัวการอย่างปากีสถานหรือแม้แต่กาตาร์เนี่ยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือสมการคาดเดานะ
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าสาเหตุที่มาที่ไปเนี่ยก็คาดเดาว่าอย่างนี้นะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอยูเรเนียมที่อิหร่านเก็บไว้นะครับอาจจะใต้ดินอาจจะในอุโมงค์เนี่ยอิหร่านก็ปิดทางเข้าออกซะปิดตายเลยพูดง่ายว่าอิหร่านก็เข้าไม่ถึงถ
1: ้
0: าเข้าเนี่ยถ้าจะเข้าไปถึงก็ใช้เวลาสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาเอาไม่ได้เพราะพัดทางออกมันถูกปิดตายถูกถล่มถูกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือสิ่งที่อิหร่านทำแต่ว่าเบื้องหลังของการปิดแบบนี้เนี่ยคือผมคิดว่าเป็นการหาทางออกร่วมกันมากกว่า
1: ค่ะเพราะก่อนหน้านี้เมื่อวานก็มีข่าวว่าอิหร่านนำทุ่นระเบิดไปวางโดยรอบปากทางเข้าอุโมงค์หรือบริเวณใต้ดินที่เป็นที่เก็บยูเรเนียมบริสุทธิ์ที่ใกล้เคียงที่จะทำนิวเคลียร์ได้เหล่านี้ค่ะมีการสันนิษฐานว่าเป็นการป้องกันไม่ให้สหรัฐอเมริกาบุกเข้ามาหลังจากอเมริกาสั่งหยุดการบุกกระทันหันเมื่อคืนก่อนหน้านี้เหล่านี้เป็นต้นไม่ใช่เป็นความพยายามที่เกิดขึ้นจากอิหร่านฝ่ายเดียวใช่ไหมคะอันนี้อาจารย์มองว่าเป็นคำขอของสหรัฐในการปิดทางเข้าออกด้วยอย่างนั้นเหรอคะ
0: ผมคิดว่าเป็นการหารือร่วมกันผ่านตัวกลางปากีสถานไม่ใช่อิหร่านฝ่ายเดียวนะครับทีนี้เมื่อกี้ดร.พูดถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะสั่งถล่มอิหร่านก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอเช้ามาเนี่ยก็กลับเป็นอีกเรื่องนึงเลยเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ในสัปดาห์ก่อนที่ผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ในหลายๆรายการ
1: ค่ะ
0: ผมคิดคนอื่นมองว่าเป็นสัญญาณอันตรายนะแต่ผมกลับมองว่าเป็นสัญญาณบวกนะที่มันทำให้เห็นว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะกำลังลดระดับลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
1: อ๋อคือบางคนกลัวว่าการสั่งหยุดยิงมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมารุนแรงมากกว่าหรือสหรัฐคิดอะไรซับซ้อนกว่านั้นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: การที่สหรัฐอเมริกาสั่งถล่มอิหร่านเนี่ยที่ทำบอกว่าจะถล่มอิหร่านอย่างหนักแล้วก็จะยึดเกาะคาร์กแล้วจะเข้าควบคุมน้ำมันของอิหร่านเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยถ้ามองตามข่าวเนี่ยหลายคนจะกังวลว่าเป็นสัญญาณอันตรายการยกระดับการสู้รบน
1: ะ
0: แต่สำหรับคนที่ติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็ท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าจะมองเป็นสัญญาณบวกว่าทรัมป์กำลังจะจบสงครามนี้นะ
1: ค
0: ือลองคิดตามนะว่าถ้าทรัมป์จะไปบุกอิหร่านจริงใช่ไหมครับจะไปยึดเกาะคาร์ก
1: จะบอกก่อนอย่างนั้นเลยเหรอ
0: เขาคงไม่บอกก่อนล่วงหน้านะฮะให้ตั้งรับได้ให้เตรียมพร้อม
1: คือบอกหมดเลย
0: เราเล่นฟุตบอลแล้วยิงจุดโทษหน้าในกรอบเขตโทษเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ย
1: เราจะยิงจากมุมนั้นมุมนี
0: ้จะยิงลูกโดนด้วยนะแล้วจะยิงแรงเต็มที่เลยน
1: ะ
0: เตรียมรับให้ดีซึ่งมันไม่มีที่ไหนทำแบบนี
1: ้ใ
0: ช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงมองว่ามันคือกำลังที่จะลดระดับลงแล้วนะฮะดังนั้นสิ่งที่สำคัญเนี่ยนะฮะประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของว่าถ้าทั้งสองฝ่ายอยากที่จะจบสงครามแล้วเนี่ย
1: ค
0: ุยกันเงื่อนไขตกลงหมดแล้วนะครับ อิหร่านเองก็คงพอใจที่สหรัฐอเมริกายกระดับการกดดันอิสราเอลมากขึ้นนะครับมันก็มาถึงประเด็นที่ว่าแล้วจะเซ็นกันวันไหนจะลงนามกันวันไหนอย่างไรถูกไหม
1: ค่ะ
0: ซึ่งข่าวออกมาบอกว่าทรัมป์เนี่ยต้องการมากเลยในการที่จะลงนามวันที่14มิถุนายน
1: ตั้งแต่เมื่อวานค่ะ
0: ตั้งแต่เมื่อวานโอ้ต้องการมากๆเลยยังไงก็ขอให้เป็นวันนี้ให้ได้นะครับแต่ว่าอิหร่านไม่ยอมฮะ
1: ค่ะ
0: เหตุผลส่วนหนึ่งที่วิเคราะห์กันเขาบอกว่าเพราะวันที่14มิถุนายนเนี่ยเป็นวันเกิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถ้าสมมติ
1: ว่าไป
0: ลงนามในวันนี้ทรัมป์ก็จะบอกว่านี่เป็นชัยชนะของทรั
1: ม
0: ป์เหมือนกับเป็นของขวัญวันเกิดให้กับทรัมป
1: ์ค่ะ
0: นะฮะแต่วันที่อิหร่านเนี่ยต้องการเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นวันที่16มิถุนายนก็คือว
1: ัน
0: ที
1: ่มันจะเข้า
0: วันที่มันจะเข้าสู่เดือนมุฮัรรอมซึ่งเป็นเดือนที่อิหร่านใ

0: ิหร่านต้องการลงนามวันที่16นะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าสหรัฐอเมริกาเองก็คงจะไม่ยอมถูกไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าอย่างนั้นผมก็เลยเดาต่อว่าถ้าอย่างนั้นอาจจะเป็นวันที่15มิถุนา
1: คือวันนี้
0: ปรากฏว่าวันที่15มิถุนาก็คือวันนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เขาอาจจะไม่ได้ลงนามกันแต่ว่าความสำคัญก็คือทั้งคู่ยอมรับว่าทุกอย่างไฟนอลไลซ์แล้ว
1: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็คือวันที่15
1: ค่ะ
0: แล้วจะไปลงนามวันที่19แทนก็คือว่าตัดต่อไปก่อนนะครับนี่คือ
1: ทำไมอาจารย์คิดว่าเป็น19คะอาจารย
0: ์19เนี่ยนะครับด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นไปตามสัญญาที่ทั้ง
1: แต่ละฝ่ายต้องการ
0: อิหร่านต้องการใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็มีเวลาในการที่จะเตรียมตัวเจรจากันทางเทคนิคแล้วก็สถานที่อย่างเช่นที่เจนีวาอะไรต่างๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อสันนิษฐานว่าวันที่19มิถุนายนนี้น่าจะเกิดการตกลงจริงซึ่งไม่ได้อิงวันของใครที่ต้องการแต่ในที่สุดแล้วสิ่งที่น่าสนใจที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้ก็คือว่าการยอมรับถึงข้อมูลที่บันทึกอยู่ในข้อตกลงที่ว่านี้ใครยอมใครใครได้อะไรเสียอะไรมีการเปิดเผยรายละเอียดมาเป็นอย่างเป็นทางการบ้างหรือไม่คะอาจารย์คะรายละเอียดในข้อตกลงที่ว่า
0: ครับก็มีการพูดคาดเดากันต่างๆนานาหรือมีข้อมูลหลุดมาบ้างจากการพูดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าที่ออกมาเป็นรายละเอียดหน้าตาที่ชัดเจนที่เป็นทางการเนี่ยยังนะครับซึ่งทางอิหร่านเขาบอกว่าเขาจะเปิดเผยทันทีหลังจากที่มีการลงนามกันแล้วเพราะฉะนั้นอิหร่านก็ยังไม่บอกสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่เปิดเผยทั้งหมดถูกไหมฮะแต่สิ่งที่คาดเดากันก็คือว่าทันทีที่มีการหยุดยิงเนี่ยนะครับเซ็นกันเนี่ยจะหยุดยิงเลยนะฮะครอบคลุมถึงเลบานอนด้วยนะครับเพราะสหรัฐอเมริกาบอกอิสราเอลไปแล้วว่าคุณต้องหยุดนะที่เลบานอน
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นจากวันนี้ถึงวันที่19เนี่ยค่อนข้างน่ากังวลอย่างหนึ่งก็คือว่าอิสราเอลจะยกระดับการโจมตีในเลบานอนก่อนที่มันจะถึงเดดไลน
1: ์อ๋อแสดงอิสราเอลต้องการแสดงอะไรคะอาจารย์
0: มันจะมีอยู่สองทางนะครับหนึ่งก็คือว่าอิสราเอลต้องการที่จะล้มการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านและหวังว่าตัวเองจะล้มได้ซึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้มองว่าอิสราเอลคาดหวังถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยได้กดดันอิสราเอลเพิ่มมากขึ้นนะครับอันที่สองก็คือว่าอิสราเอลรู้แล้วแหละว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะขวางดีลระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะแต่ก่อนที่จะถึงเดดไลน์เนี่ยจะถล่มให้หนักที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: ค่ะ
0: นะฮะคราวนี้ความเสี่ยงมันก็คือว่าถ้าสมมุติว่าสหรัฐอเมริกาบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านแล้วเนี่ยปิดดีลกันแล้วแล้วอิสราเอลยืนยันว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนี้ด้วยไม่เกี่ยวกับอิสราเอลแล้วยังเดินหน้าถล่มเลบานอนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นการหยุดยิงระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านแต่ไม่ได้หมายถึงระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเพราะฉะนั้นระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยก็อาจจะกลับมาฟัดกันอีกถูกไหมฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าอิสราเอลลบกับอิหร่านเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับสงคราม12วันเมื่อปีที่แล้วซึ่งช่องแคบฮอร์มุสก็จะเดินเรือได้นะฮะไม่ได้
1: รับผลกระทบ
0: ถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการหยุดยิงนะครับ
1: ค่ะ
0: มันอาจจะเฉพาะอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาแต่ไม่รวมถึงอิหร่านกับอิสราเอลถ้าอิสราเอลไม่หยุดยิงในเลบานอนนะฮะ
1: ค่ะ
0: ประการที่สองถ้ามีการหยุดยิงกันแล้วเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยเรียนนะฮะก็จะมาพูดกันเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอิหร่านก็จะเปิดสหรัฐอเมริกาก็จะเปิดทันที
1: ะ
0: นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สองนะฮะเรื่องที่สามก็จะไปคุยกันเรื่องของการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านการคืนเงินให้กับอิหร่านอะไรต่างๆถูกไหมฮ
1: ะ
0: แล้วหลังจากนั้นก็จะไปคุยกันเรื่องของการจัดการ

0: นิวเคลียร์ยูเรเนียมของอิหร่านซึ่งทรัมป์ก็ยืนยันแล้วว่าเรื่องยูเรเนียมของอิหร่านจะเป็นเรื่องที่มีการจัดการในอนาคต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าต้องคุยกันอีกยาว
1: อ๋อคือพักประเด็นยูเรเนียมไปที่จะคุยต่อหลังลงนามนี้เพื่อให้ยุติการสู้รบกันก่อนด้วยเหตุปัจจัยที่ต่างฝ่ายต่างก็ยอมกันได้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ครับคือถ้าฟังถ้าตอบคำถามที่คุณธีรรัตน์ถามมาเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยใครได้เปรียบใครเป็นฝ่ายที่อะไรนะฮะได้ตามที่ตัวเองเรียกร้องเนี่ยมากกว่าเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าอิหร่านน่าจะเป็นฝ่ายที่
1: ได้มากกว่า
0: ตามที่ตัวเองเรียกร้องมากกว่าทั้งที่ตัวเองมีเป็นอะไรเป็นไม่ได้เป็นรัฐมหาอำนาจ
1: ค่ะทำไมสหรัฐยอมคะอาจารย
0: ์ต่อรองกับสหรัฐอเมริกาได้ขนาดนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับคืออันที่หนึ่งก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีไม่สามารถที่จะล้มอิหร่านได้ด้วยกำลังทหาร
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วสาเหตุที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะอาหรับไม่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
0: อันที่สองอิหร่านมีศักยภาพทางการทหารที่สูงที่โจมตีฐานทัพสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางได้ทั่วเลยนะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากมหามิตรอย่างจีนและรัสเซียด้วยนะครับอันนี้คือปัจจัยสำคัญเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอิหร่านได้ในสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องไหมผมคิดว่า
1: ได้มากกว่า
0: คือที่เราวัดกันง่ายๆก็คือว่าสหรัฐอเมริกาต้องการคุยเรื่องนิวเคลียร์ก่อนแต่อิหร่านต้องการเอานิวเคลียร์ไปไว้เรื่อง
1: ข้างหลัง
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อเมริกายอมเอานิวเคลียร์ไปไว้เรื่องถ่ายละ
1: ได
0: ้ค่ะอิหร่านเนี่ยต่อรองกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ
1: สำเร็จ
0: ประสบความสำเร็จ
1: ได้ค่ะอาจารย์เราคงได้ติดตามประเด็นเหล่านี้ต่อไปที่น่าสนใจมากๆคือก่อนไปถึงวันที่19เนี่ยละค่ะอาจารย์ไม่อยากจะคิดว่าพอมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วการลงนามเลยจะไม่เกิดความสงบเลยจะไม่เกิดช่องแคบเลยจะไม่ได้เปิดเราคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานพอารีที่ให้เกียรติกับรายการของเราอีกครั้งนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาธรรมวัฒนาและคุณโอชาสุนทรดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงคมนาคมจัดระบบขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถใช้จ่ายผ่านบริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้วตั้งแต่วันนี
4: ้ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลต่อกรณีการเปิดปฏิบัติการโจมตีทั่วกรุงเบรุตของเลบานอนซึ่งอาจทำลายความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพศึกฟุตบอลโลก2026เยอรมนีถล่มเอาชนะกูราเซา7ประตูต่อ1ส่วนเนเธอร์แลนด์เสมอญี่ปุ่น2ประตูต่อ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:05 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้า